0: คารแห่งปีที่ไม่ควรพลาดนะครับ The Legend's Tale สองแควนะครับอยุธยากับ3ผู้รู้ข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุพลรุ่งธัญรัตน์นะครับเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปนะครับเดินทาง 3-5 กรกฎาคมนี้นะครับเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับรถโค้ช VIP นั้นสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูนะครับอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรถถูกมือนะครับราคา 15,900 บาทนะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับนี้ตั้งแต่เมือง2แควก็คือพิษณุโลกนะครับไปจนถึงอยุธยานะครับสำรองที่นั่งได้ที่ต้องฟังดีๆนะครับ0944803076 0943966649และ0868251444นะฮะ
1: นะคะเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งเท่านั้นนะคะใครที่สนใจต้องรีบโทรเข้ามาก่อนที่จะเสียพลาดโอกาสนี้ไปนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะเรื่องของไทยแจก AI สิงคโปร์สอน AI ค่ะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับมาในชุดบอลของเยอรมันนั่นแปลว่าในฟุตบอลโลกที่จะมาถึงนี้จะเชียร์ทีมไหนไม่ได้เลยนอกจากเยอรมันหรืออาจารย์มาให้กำลังใจเยอรมันที่หลุดจาก การโหวตสมาชิกของ UNSC ฮะ
3: อย่าให้กำลังใจในการแข่งขันฟุ
0: ตบอล
3: ที
0: ่
3: อเมริกาครับแต่นี่ไม่ใช่เป็นชุดแข่งรอบนี้นะครับชุดแข่งในปีนี้นะ
0: ไอ้ชุดคลาสสิกเลย
3: หาไม่ได้ยังหาไม่ได
0: ้ใช่อันนี้ผมเห็นก็รู้เลยอันนี้นี่คลาสสิกผมไม่แน่ใจว่าปีไหนแต่รู้ว่าแบบเป็นชุดคลาสสิกเลยครับ
3: ผมปีนี้เนี่ยผมว่าญี่ปุ่นน่ากลัวนะ
0: ครับ
3: ครับแล้วก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจะมีข่าวดีสำหรับประเทศไทยในการดูบอลนะครับ
0: อ๋อใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้เขาจะแถลงนะครับ
0: ใช่ต้องจับตาดูกันคือเราเนี่ยจะชอบได้บอลโลกเนี่ยนะลิขสิทธิ์เนี่ยวินาทีแบบแทบจะสุดท้ายแบบว่าแบบคิวเฉียดตลอดนี่เพื่อนบ้านนี่อินเดียได้ยาวเลยนะครับได้ไปยาวเลยต้องมาดูกันว่าแต่ว่าของไทยไม่รู้จะออกมาโมเดลไหนนะอาจารย์จะฟรีหรือเสียตังค์ต้องมาดูกันนะฮะ
3: ครับโอเควันนี้เป็นประเด็นเรื่อง AI ผมคิดว่าดร.เจตและคุณลิซ่าท่านผู้ฟังคงจะได้มาแชร์ประสบการณ์และมุมมองของการใช้ AIนะครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ย AI มีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วไปและการทำงานหรือแม้กระทั่งในการพัฒนาประเทศก็ตามเหตุผลของการใช้ AI ก็เพราะว่าคิดว่า AI นี่จะช่วยทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมอง AI เดี๋ยวดร.เจตผมว่าแชร์ได้อยู่แล้วคุณลิซ่าแชร์ได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
3: ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าเราใช้ AI เนี่ยเราเป็นลูกน้อง AI หรือเราเป็นหัวหน้า AI เราให้ AI เป็นผู้ช่วยเราหรือเราให้ AI เป็นหัวหน้าเราไอ้นี่สำคัญสำคัญในระดับของการใช้ชีวิตสำคัญในระดับของการทำงานและสำคัญในระดับประเทศถ้าเรามองว่าการที่เรามี AI เยอะๆคนใช้ AI เยอะๆนั่นคือการพัฒนาประเทศผิดครับการพัฒนาประเทศโดยการใช้ AI หรือในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานก็แล้วแต่เราต้องให้ AI เป็นผู้ช่วยเรา
1: ค
3: ่
1: ะ
3: น้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่ถ้าท่านให้ AI เป็นคนตัดสินใจครั้งสุดท้ายชีวิตประเทศหรือสายอาชีพนั้นเนี่ยนะครับมีปัญหาแน่ๆ AI จะต้องเป็นผู้ช่วยเราลองจินตนาการดูนะครับคุณลิซ่าครับถ้านักเรียนนักศึกษาเนี่ยใช้ AI ในการทำการบ้านใช้ AI ในการทำงานและทั้งหมดที่ AI บอกเรามาเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปส่งครูเราไปส่งอาจารย์เด็กคนนั้นเนี่ยนะครับหรือคนคนนั้นเนี่ยจะไม่เกิดการพัฒนาเลย
0: อาจารย์ไม่ต้องจินตนาการฮะ
1: มันเกิดขึ้นแล้ว
0: มันเกิดขึ้นแล้วคร
3: ับ เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่านักศึกษาเนี่ย 90% 90% อาจจะมากกว่า 90% เนี่ยทำแบบเนี้ยแล้วประเทศชาติหรือตัวคนๆนั้นเนี่ยจะพัฒนาได้ยังไ

เพราะ AI ก็คือระบบของการเข้าไปกวาดข้อมูลมาทั้งหมดแล้วมาตอบเราซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญวันนี้เนี่ยโจทย์ของประเทศไทยก็คือ AI ผู้ใช้ AI กับผู้รู้เท่าทัน AI เนี่ยอะไรมีมากกว่ากันผมคิดว่าผู้ใช้ AI มีมากกว่าผู้รู้เท่าทัน AI สำหรับผมเนี่ยผมใช้ AI เนี่ยสำหรับผมให้เป็นลูกน้องเป็นผู้ช่วย

0: ผมเนี่ยด่าไอ้ตลอดเลยนะ
1: ครับ
0: อนุญาตนะครับทั้งสองท่านขออนุญาตท่านผู้ฟังผมด่าไอ้ควายตลอดเลยนะในเวลาข้อมูลเนี่ยที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเวลา AI ตอบผมเนี่ยผมไม่เชื่อมันทั้งหมดนะในสิ่งที่มันอ้างถึงเนี่ยนะผมต้องกลับไปค้นคว้าว่ามันใช่ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรา AI ตอบมาเนี่ยแล้วเราไปเอาไปตอบอีกคนคนหนึ่งโดยเฉพาะผมเนี่ยต้องไปตอบสื่อและคนทั่วไปก็จะรู้แล้วก็ผิดหมดอนาคตนะครับเพราะนั้นการใช้ AI ของผมก็คือให้ AI เป็นผู้ช่วยผมเท่านั้น AI ไม่มีสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าและไม่มีสิทธิ์เป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับผมแต่ผมจะเช็คก่อนว่าเอ้ยสิ่งที่คุณออกมาให้ผมเนี่ยถูกหรือไม
2: ่
0: รัฐบาลปัจจุบันมีแนวคิดที่จะดำเนินการการแจก AI 5ล้านคนและถามว่าประเทศอื่นแจกไหมผมกำลังเปรียบเทียบกับสิงคโปร์แจกไหมสิงคโปร์ก็แจกนะครับแต่วิธีการแจกของประเทศไทยที่จะแจกกับสิ่งที่สิงคโปร์ดำเนินการเนี่ยมันแตกต่างกัน
2: ครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยเขาจะแจกก็ต่อเมื่อคุณต้องไปสอบให้ผ่านคุณลงทะเบียนและไปเรียนไอสอบให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกติกาแล้วแต่ที่จะต้องผ่านไอ้คุณจึงจะมาได้รับสิทธิ์ใน AI ฟรี6เดือนแต่ประเทศไทยจะแจกฟรี1ปีแล้วเป็น AI แบบโปรด้วยนะ AI แบบโปรก็ปกติคนทั่วไปก็จ่ายกันมาเมื่อเดือนละ700บาทเฉลี่ยซึ่งในแต่ละประเภทของ AI แต่ละยี่ห้อของ AI เนี่ยมันก็ฉลาดไม่เท่ากันผมก็ไม่แน่ใจเขาแจกกันแบบไหนที่รัฐบาลตั้งใจจะแจกแต่ว่าโครงการนี้ดูเงียบไปละโอเคไม่เป็นไรเราวันนี้เรามาเรียนรู้ของ AI ของรัฐบาลสิงคโปร์ใครที่อยากจะใช้ AI ฟรีในสิงคโปร์คุณจะต้องไปเรียนก่อนคุณจะต้องไปเรียนและคุณจะต้องสอบผ่านและคุณจึงจะได้ AI ฟรี6เดือนอันนี้เขามีเงื่อนไขกติกาแต่บ้านเราเนี่ยแจกฟรีผมใช้คำว่าประชานิยม AI ครับนี่คือความแตกต่างอันที่หนึ่งระหว่าง AI ไทยกับ AI ของสิงคโปร์มาดูความพร้อมของในประเทศอาเซียนว่าประเทศไหนมีความพร้อมและประยุกต์ใช้ AI อาเซียนในประเทศอาเซียนลำดับที่เท่าไหร่ท่านผู้ฟังดร.เจตคุณลิซ่าคงอยากจะทราบว่าและปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงความพร้อมของทั้งประเทศเนี่ยประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนหรือการประยุกต์ใช้ AI มากน้อยแค่ไหนนะครับการประยุกต์ใช้ AI ก็เราสามารถพูดได้ว่าเป็นการรู้เท่าทัน AI อ่ะมันใช้ภาษาอังกฤษมันใช้คำขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับ
2: เชิญฮะ
0: เกียรติเพราะว่าท่านผู้มีเกียรติที่นั่งในสภาเนี่ยชอบใช้ภาษาอังกฤษคำหนึ่งไทยคำหนึ่งนะครับงงมากเลยนะครับการรู้เท่าทัน AI มันวงเล็บว่า AI literacy นี่คือคำสำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยว่าทำอย่างไรให้คนไทยนักเรียนนักศึกษาภาคด้วยรู้เท่าทัน AI คำว่ารู้เท่าทัน AI ก็คือให้ AI ผู้ช่วยนะครับคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ของไทยเนี่ยผมวัดอยู่3ตัวนะมันอาจจะมีหลายตัวก็ได้แต่ผมวัดตัวสำคัญเนี่ยก็คือการนำ AI ไปสร้างมูลค่าในมูลค่าทางอุตสาหกรรมได้แค่ไหนอันนี้อันที่หนึ่งการใช้ AI ไปสร้างมูลค่าทางอุตสาหกรรมได้แค่ไหนอันที่สองเนี่ยผมใช้ AI วัดคะแนนจาก AI ที่เข้าไปช่วยในภาคธุรกิจอันที่สามเนี่ยใช้วัดความพร้อมของ AI ด้านนโยบายของรัฐหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลทั้งหมดเพราะก็จะมีสามเกณฑ์ในสามเกณฑ์เนี่ยผมก็มาคำนวณรวมกันเพื่อจะบอกเป็นเกณฑ์เดียวในทั้ง3เกณฑ์เรื่องของการสร้างมูลค่าของอุตสาหกรรมเรื่องของใช้ AI ทางธุรกิจและเรื่องของนโยบายของ AI หรือความพร้อมของ AI ของประเทศนั้นๆเนี่ยพบว่าใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยดร.เจตคุลิซ่าคิดไปในใจว่าประเทศไทยควรจะได้คะแนนเท่าไหร่อันนี้ก็จะตอบโจทย์ประเทศนะว่าก่อนที่เราจะมาใช้ AI เนี่ย
2: เราพร้อมแค่ไหน
0: ก่อนของเราคืออะไร
2: ครับ
0: ความพร้อมของเราคืออะไรนะประเทศที่มีคะแนนความพร้อมของ AI และการประยุกต์ใช้ AI เนี่ยอันดับที่หนึ่งนะครับก็คือสิงคโปร์
2: ไม่แปลกใจเลย
0: หลายคะแนนเนี่ยสิงคโปร์ได้อันดับหนึ่ง
2: ไม่แปลกใจเลย
0: ครับอันที่สองครับประเทศที่สองครับมาเลเซียประเทศที่สามอันนี้ผมแปลกใจนะเวียดนาม

0: ก็ไม่แปลกใจสำหรับผมไม่แปลกใจ
1: ครับคำว่าแปลกใจเวียดนามไปแล้วอ่ะคำว่าแปลกใจคือเวียดนามเข้ามาอีกแล้วนะในการพัฒนาเรื่อง AI เวียดนามเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่เวียดนามพัฒนา AI กับประเทศไทยพัฒนา AI เนี่ยแล้วเวียดนามก็แซงหน้าคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ของเวียดนามเนี่ยแซงหน้าประเทศไทยเวียดนามเป็นประเทศที่3ที่มีคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ประเทศที่4ก็คือประเทศอินโดนีเซียยังไม่ถึงประเทศไทยนะประเทศที่5ก็คือประเทศไทยเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีคะแนนความพร้อมในการใช้ AI และการประยุกต์ใช้ AI เป็นอันดับที่5นะครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์คาพยพที่เกี่ยวข้องกับ AI ของประเทศทั้งหมดเนี่ยคุณต้องไปคิดเรื่องนี้ทำไมประเทศไทยปัจจุบันที่พูด AI เนี่ยนะในทุกมิติหนังภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการขายประสิทธิภาพในการผลิตเรายังอยู่อันดับที่5นะครับ
0: ครับ
1: เรายังอยู่อันดับที่5นะครับเพราะนั้นเข้าไปตอบโจทย์ในจุดที่มันเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยก่อนนะ
0: ครับ
1: ทำอย่างไรมันไม่ใช่วัดการพัฒนาประเทศโดยการมีจำนวน AI มากไม่ใช่ปิดทางช่องว่างระหว่างเมื่อกี้พูดไปแล้วช่องว่างระหว่างการใช้ AI ของประเทศไทยกับช่องว่างระหว่างไทยกับสิงคโปร์เห็นชัดเจนว่าเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คือการรู้ทำให้คนในสิงคโปร์เนี่ยรู้เท่าทัน AI การรู้เท่าทัน AI เนี่ยเราสามารถขยายความได้ในหลากหลายเรื่องมากครับรู้เท่าทัน AI เนี่ยผมเนี่ยก็ทำงานมาพอสมควรเยอะมากพอสมควรผมก็สามารถจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ AI ตอบผมเนี่ยมันผิดหรือไม่ผิด7:15 นได้มาตอบ
0: ครับโอเค
2: ก็ถือว่าเป็นประเด็นฮอตเหมือนกันนะคะอาจารย์มีหลายท่านคอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ลองเข้าไปดูในไลฟ์สดใช่นะคะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อในเรื่องของ AI ค่ะ
3: สรุปภาพหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับรายการ Good Morning ASEAN และเรื่องของ AI ค่ะเชิญค่ะอาจารย
1: ์มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับคือคักมากมีท่านนึงบอกว่าผมเห็นข้อความบอกว่าอาจารย์จะมาบอกว่า AI เหมือนควายอ่ะมันไม่ได้หรอกผมไม่เห็นด้วยเดี๋ยวผมจะทำตารางเทียบระหว่างใช้ AI ให้ AI เปรียบเทียบระหว่าง AI กับควายให้มั้ยครับมีคนแบบย้อนแย้งดูแบบ
1: ผมเปรียบเทียบเนี่ยผมไม่ได้เปรียบเทียบ AI กับควายผมกำลังด่า AI ผมกำลังด่า AI ในสิ่งที่ AI ทำงานให้ผมอันหนึ่งแล้ว AI ตอบมั่วตอบผิดนะครับซึ่งถ้าผมกำลังเปรียบเทียบว่าถ้าผมใช้สื่อสารกับ AI กับสื่อสารกับนักศึกษาคนใดคนหนึ่งหรือเด็กฝึกงานคนใดคนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะได้คำตอบหรือสื่อในสิ่งที่ผมสื่อออกไปเนี่ยได้ถูกต้องมากกว่าในหลายครั้งซึ่งไม่อยากจะบอกว่า AI อันนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ AI หลายตัวนะผมไม่ใช้ generative AI หลายตัวนะแต่ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดไม่อยากที่บอกเดี๋ยวก็กระทบก่อยอดขาย
0: ไม่
1: บางตัวมันฉลาดกว่านะ
0: ไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ซื้อโปรไงอาจารย์ไม่ได้จัดตัวโปรไงก็เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้จ่ายตัวโปรอาจารย์เลยเจอข้อจำกัดนี้รัฐบาลก็เลยจะซื้อให้นี่ไง
1: ดร.ผมจ่ายโปรครับ
0: เอาเหร
1: อผมจ่ายโปรเพราะว่าถ้าไม่โปรมันจะไม่ลึกมันจะทำงานให้เราไม่ได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าแต่แง่ของการ

0: การแปลงานอันนี้ผมว่ามันเร็วอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับขยายความคําว่าเมื่อกี้ด่าว่าควายเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้เปรียบเทียบว่าเขาเป็นควายเขาเป็นควายผมเปรียบเทียบว่าคุณทํางานได้ผมสื่อง่ายๆแต่คุณไม่สามารถทํางานได้ตามที่ผมสื่อให้คุณ
1: ใช่และหลายครั้งมัน
0: ยังเรียกหลายๆครั้งด้วยนะ
1: ใช่บางครั้งเนี่ยผมก็เคยลองทำอาจารย์แบบงานง่ายๆเลยแต่ว่ามันจะได้ออกมาหัวเราต้องแบบใส่พร้อมไปแก้นู่นแก้คือแก้นี่
0: ใส่พร้อม
1: จนบางครั้งเรารู้สึกว่าทำเองง่ายกว่าไหมเอาว่าจริงแล้วไปดูเรื่องเวลาอะไรเงี้ยพอเราไปคิดเรื่องเวลาจริงๆแล้วมันทำเองได้ง่ายกว่าทีนี้อาจารย์เสริมอาจารย์นิดนึงครับว่าผมเคยไปขึ้นเวทีเกี่ยวกับ AI หลายเวทีเหมือนกันเนาะมีนักวิชาการบางท่านนะเขาให้ข้อสังเกตว่าอย่าถามเรื่องที่เราไม่รู้กับ AI ผมว่าอันเนี้ยจริงคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้เลยแล้วเราไปถาม AI แล้วเราเชื่อเนี่ยอันนี้อันตรายมาก
0: อันตรายมากเราอาจจะถามในสิ่งที่เราไม่รู้จาก AI ได้แต่ผมคิดว่าเราเอาสิ่งที่ AI บอกเราเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลต่อไปค้นคว้า
1: อย่าเชื่อทั้งหมด
0: อย่าเชื่อสุดท้ายแล้วมันตอบแล้วเราเชื่อแล้วเอาไปพูดต่อหรือเราไปบอกใครต่อนะครับคนที่ให้ AI เป็นหัวหน้าหรือคนที่ให้ AI ทุกอย่างเชื่อ AI หมดเนี่ยระวังคุณจะตกงานระวังคุณจะตกงานและระวังธุรกิจคุณจะเจ๊งไอ้นี่สำคัญมากๆนะครับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษารู้เท่าทัน AI ที่เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยนะสิ่งที่ AI บอกเรามาเนี่ยนักเรียนนักศึกษาซึ่งเขาไม่มีประสบการณ์เช่นสมมุติเขาบอกข้อมูลตัวหนึ่งมาเนี่ยถือว่าในแง่ของเศรษฐศาสตร์ผมจะรู้เลยว่าข้อมูลเนี่ยมั่วผิดสูงต่ำเกินไปอันนี้ผมจะด่าทันทีผมจะด่า AI นะแต่ผมไม่ได้เปรียบบอก AI เป็นควายนะผมจะด่า AI ทันทีอันนี้สำคัญที่สุดประเทศไทยจะทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษาหรือภาคทุกรู้เท่าทัน AI อันนี้สำคัญและจะแก้ปัญหายังไงมันก็กลับมาโยงที่เรื่องการศึกษาของประเทศไทยถ้าประเทศไทยยังไม่วางการศึกษาให้แบบคิดได้วิเคราะห์เป็นตามข้อมูลข่าวสารเป็นอะไรพวกนี้ไม่มีทางที่เราจะรู้เท่าทัน AI ผมใช้ AI ให้ลองให้ AI วิเคราะห์เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าหลายเรื่องที่มันตอบมาโคตรมั่วเลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มาที่ไปว่าทำไมผมเนี่ยถึงจะต้องไปด่า AI นะครับเพราะนั้นพวกเราจะต้องใช้ AI แบบเป็นผู้ช่วยเท่านั้นจึงจะทำให้ชีวิตเราพัฒนาขึ้นจึงจะทำให้ประเทศชาตินี้พัฒนาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ AI เป็นหัวหน้า AI ไม่สามารถจะเป็นหัวหน้าคนได้นะครับเพราะ AI มันถูกพัฒนาโดยคนมันจะต้องเป็นผู้ช่วยน้องๆ นักเรียนนักศึกษาคนทั่วไปต้องใช้ AI เป็นผู้ช่วยเท่านั้นคุณอย่าใช้ AI เป็นคำตอบสุดท้ายในการตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งชื่อ AI ตอบมาคุณจะต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลใหม่เพราะนั้นประเทศไทยควรจะต้องยกระดับการใช้ AI ไปสู่การรู้เท่าทัน AI เท่านั้นจึงจะทำให้ AI เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศเป็นประโยชน์กับการพัฒนาในสายขาวิชาชีพของคนนั้นหรือในธุรกิจคนนั้นมันไม่ใช่การแจก AI แล้วคือประเทศจะเป็น AI ไม่ใช่มันจะต้องไปรื้อระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ทุกอย่างใหม่ไปพร้อมๆกับการแจก AI นะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งที่อยากจะเสนอนะครับสิทธิ์ของการเล่าสิทธิ์ของการได้ AI ฟรีทั้งหมดที่เราแจกกันเนี่ยนะครับมันควรจะต้องผ่านการเรียนรู้การสอบทักษะของการใช้ AI ก่อนและสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ AI เนี่ยการแจก AI เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราไปแจกเนี่ยเขาต้องการ AI หรือเปล่ามันน่าจะแจกคนที่ต้องการใช้หรือเจาะกลุ่มเฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการที่จะนำ AI ไปใช้ประโยชน์ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสิทธิ์ของการใช้มันควรจะผ่านการสอบทักษะของการใช้ AI ก่อนที่เขาจะได้รับสิทธินั้นๆ 3ก็คือว่าสมมติว่าเราแจกเขาฟรีแบบโปรนะก็คือประมาณสัก700 800อ่ะฟรีนะครับต่อไปเนี่ยหลังจากที่หมดฟรีโปรฟรีแล้วเนี่ยที่เราแจกเขาเนี่ยผมคิดว่าเท่ากับว่าเราไปหาลูกค้าให้กับ generative AI ของแบรนด์นั้นๆเลยหรือเปล่าเช่นผมใช้ฟรีผม

0: ได้ฟรีมา1 ปีเออผมบอกว่าเออไอ้ generative AI ตัวเนี้ยมันดีมากเลยเฮ้ยใช้จนติดแล้วอ่ะเอ้ยยอมจ่ายดีกว่า
1: เสพ
0: ยอม
1: ติด
0: จ่าย700-800เท่ากับว่าเราไปทำมาร์เก็ตติ้งไปทำการตลาดให้กับแบรนด์ generative AI ของแบรนด์นั้นไปเลยนะ
1: คร
0: ผ
1: ั
0: ม
1: บ
0: คิดหลังจาก1 ปีไปแล้วเนี่ยถ้าเราได้รับฟรีเนี่ยเดี๋ยวยอดขายของ AI ในตัวนั้นเนี่ยผมว่าเพิ่มขึ้นแน่ๆเพราะพวก
1: ค
0: เ
1: ื
0: ร
1: อ
0: าติดอ
1: จ
0: ่ะ
1: ริงๆแล้วโมเดลเนี้ยเราไม่ได้ควรจ่ายตังค์เขา เขาควรจ่ายตังค์เรามากกว่าด้วยซ้ำถูกไหมอาจารย์เนี่ยควรต้องฟรีอ่ะเราไม่ควรต้องมาเสียตังค์ในการที่เหมือนเขามาลองแบบ trial ให้เราลองใช้อ่ะมันไม่ควรฟรีเสียมันไม่ควรเสียตังค์เสียด้วยซ้ำ
0: ใช่ใช่จริงๆมันมีแบบฟรีที่ดร.เจตพูดถึงอ่ะมันมีแบบฟรีคุณลองไปใช้แบบฟรีก่อนไหมคื
1: ค
0: อ
1: ร
0: น
1: ั
0: ี้
1: บ
0: ก็ใช้ฟรีอยู่แล้วมันมีบางช่วงนะที่ AI generative AI แบรนด์หนึ่งเนี่ยเขาให้ฟรีเป็น1 ปีเลยนะ
1: ครับ
0: เขาใช้ฟรีแบบโปรอ่ะ1 ปีเลยนะหรือมันมีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ที่สอนการใช้ AI ฟรีเหมือนกันนะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะแจกเนี่ยผมก็ไม่ได้คัดค้านการแจกไอ้ประเด็นเรื่องของความไม่โปร่งใสเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ผมไม่ได้คัดค้านของการแจกแต่ว่าถ้าเราทำให้มันมี KPI ในการแจกฟรีอ่ะทั้งเรื่องของการสอบทั้งเรื่องของการวัดผลว่าถ้าผมไปให้ AI กับบริษัทหนึ่งเนี่ยยอดขายของบริษัทเนี้ยมันเพิ่มขึ้นจริงๆแสดงว่าคุณให้ AI เป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจจริงๆหรือคุณอาจจะไปร่วมกับบริษัทหนึ่งสมาคมหนึ่งสหกรณ์การเกษตรหนึ่งเนี่ยเพื่อจะช่วยทำให้ AI เนี่ยมันเพิ่มยอดขายหรือเกิดการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ในสาขาวิชาชีพที่คุณเกี่ยวข้องอ่ะจะเป็นประโยชน์กว่าหรือไม
1: ่ครับ
0: กว่าที่จะแจกสมมติผมไปแจกดร.เจตดร.เจตก็จำเป็นอยากจะใช้หรือไปแจกอีกคนหนึ่งนายกก็เขาไม่จำเป็นต้องใช้ AI แต่เขาได้สิทธิ์ของการใช้ AI ไปแล้ว
1: มันก็เสียประโยชน์เปล่าๆเนาะ
0: ใช่นะครับอันนี้เพราะนั้นการแจกเนี่ยควรจะมันไม่ควรจะแจกฟรีอ่ะมันควรจะมีเงื่อนไขในการแจกการแจกแบบนี้เนี่ยโดยรวมสรุปสุดท้ายก็คือว่าการแจกฟรีๆโดยไม่มีเป้าหมายไม่มีรายละเอียดอะไรเลยเหมือนสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มค่าเงินที่
1: เหมือนตีเช็คเปล่า
0: ถูกต้องถูกต้องเสียดายเงินแจกได้แต่มีระเบียบกติกาเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงลงไปอีกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าเงินมากที่สุดเหมือนสิงคโปร์เขาทำจนเขาได้คะแนนความพร้อมในการใช้ AI เป็นอันดับหนึ่งของประเทศอาเซียนผมคิดว่าน่าจะเป็นอันดับต้นๆของโลกกว่านะ
1: จริงๆเวลาเราพูดถึงแบบดูตัวอย่างไม่ต้องดูตัวอย่างที่ไหนไกลนะเพื่อนบ้านเราก็มีตัวอย่างดีๆตั้งเยอะเนาะ
0: แล้วสิงคโปร์โอเคเราเข้าใจได
1: ้ครับ
0: สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวียดนามเนี่ยทำไมมีคะแนนความพร้อมในการพยุกใช้ AI แซงหน้าประเทศไทยง่ายๆเลยระบบการศึกษาเวียดนามดร.เจตรู้อยู่จุฬาดร.เจตรู้เวียดนามเนี่ยเน้นเรื่องของผลิตคนที่เป็นเรื่องของ STEM
1: ครับ
0: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวะคณิตศาสตร์เน้นไปทางนี้เพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าคนโดยรวมของเวียดนามเนี่ยจึงมีคะแนนความพร้อมในการใช้ AI สูงกว่าประเทศไทยการตั้งเป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบดิจิตอลของไทยกับเวียดนามก็ต่างกันนะเราเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นประเทศdata center data center นะแต่เวียดนามเนี่ยเวียดนามจะเป็นศูนย์กลางของเซมิคอนดักเตอร์และ AI โดยการตัดโดยการเอา AI เนี่ยไปให้พอเหมาะพอดีกับอุตสาหกรรมของเขาคือเขาดีไซน์ออกแบบในการใน AI เพื่อจะไปใช้ในภาคการผลิตเขาอะทั้งการเกษตรทั้งอุตสาหกรรมและก็จะขายทั่วโลกอันนี้มันก็ต่างกันแล้วนะเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคะแนนความพร้อมและการประยุกต์ใช้ AI ของเวียดนามจึงสูงกว่าประเทศไทยครับด
1: ร.คือถึงอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ต้องสงสัยเนาะทำไมเวียดนามถึงสิงคโปร์ถึงไปได้ไกลขนาดนี้แต่ผมคิดว่าอาจจะต้องสงสัยนะต้องสงสัยว่าทำไมเราทำไม่ได้แบบนั้นนะผมว่าอาจจะต้องสงสัยว่าทำไมรัฐบาลเราไม่เห็นอะไรแบบนั้นได
0: ้ถูกต้องถูกต้องครับผม
1: โอเคทิ้งไว้แบบนี้นะครับอาจารย์
0: ครับทิ้งไว้
1: ขอบคุณอาจารย์มากนะครับแล้วก็ใครสนใจผมเห็นอาจารย์มีบทความนี้ด้วยไปอ่านก็ได้นะครับผมเห็นอยู่
0: ครับ
1: คร
0: ับ ขอบคุณครับดร.เจตครับ
1: สวัสดีครับ
0: ลิซ่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจ

0: ระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันศุกร์แบบนี้ละค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นเรื่องของ AI คอมเมนต์เยอะมากเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์น่าจะเข้าไปอ่านดู
1: วันนี้เรื่องโดนใจโดนเส้นด้วยครับ
0: ค่ะนะคะหมดเวลาแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
9: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5เดือนมิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเป็นภาพข่าวแล้วก็พาดหัวข่าวหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะ2พระองค์เสด็จเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินีครบ4รอบสวดเจริญพุทธมนต์ปีติในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาเทวรูปเทวดานพเคราะห์โดยพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์และ5รูปถวายพระพรและ5รูปถวายพรจากนั้นพระพรหมพัชรยานมุนีถวาย

0: หลายศีลถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทางด้านนิติบัญญัติที่รัฐสภากันบ้างนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็แถลงชี้แจงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอนรายชื่อส.ส.ออกจากการร่วมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้สร้างความตกใจและพรรคเพื่อไทยก็รับทราบล่วงหน้าแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์และเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสภาโดยหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยจะยังไม่ยื่นร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่รัฐสภาแต่จะนำข้อห่วงใยกลับไปประชุมหารือภายในพักสัปดาห์หน้าเพื่อตกผลึกแนวทางและก็ร่วมกันพูดคุยกับพักภูมิใจไทยอีกครั้งหนึ่งหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็กล่าวอีกต่อนะครับว่าวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับตามสมการทางการเมืองว่าพักเพื่อไทยมี74เสียงไม่สามารถขับเคลื่อนร่างกฎหมายเพียงพักเดียวได้ขณะที่พักภูมิใจไทยเป็นพักแกนหลักที่มีสมาชิกมากที่สุด190คนดังนั้นหากพักเพื่อไทยยังฝืนส่งร่างเดิมเข้าไปก็สุ่มเสี่ยงจะถูกปัดตกตั้งแต่แรกซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ต้องงานต้องการทำงานแบบหวังผลเพื่อให้ประเทศมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงยืนยันว่าการถอนรายชื่อครั้งนี้ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนสอดคล้องกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาในฐานะสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นกลไกทางนิติบัญญัติของฝ่ายสภาไม่เกี่ยวกับกลไกของคณะรัฐมนตรีหรือว่าฝ่ายบริหารจึงขอให้แยกแยะออกจากกันและไม่เป็นปัญหาหรือว่าพบความบาดหมางในพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนทางด้านของพรรคภูมิใจไทยครับนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อและคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยครับก็ได้แถลงถึงเหตุผลในการถอนรายชื่อว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคตรวจสอบพบประเด็นที่น่ากังวลในร่างของพรรคเพื่อไทยว่าอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากว่าร่างของพรรคเพื่อไทยกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงจำนวน300คนแล้วให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ100คนนะฮะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยวางหลักการเอาไว้ว่ารัฐสภาไม่อาจจะให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงได้พรรคภูมิใจไทยจึงต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญที่เสี่ยงจะถูกร้องเรียนภายหลังเพราะว่าจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปอีกในขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและก็แกนนำพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าได้โทรศัพท์แจ้งข้อกังวลทางกฎหมายนี้นะครับกับแกนนำพรรคเพื่อไทยได้รับทราบล่วงหน้าทั้งหมดแล้วส่วนในอนาคตหากพรรคเพื่อไทยนำร่างกลับมาแก้ไขนะครับพรรคภูมิใจไทยจะร่วมลงชื่อสนับสนุนอีกหรือเปล่าอันนี้คงต้องพิจารณารายละเอียดเนื้อหาอีกครั้งแต่ก็ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะว่าทั้งสองพรรคก็มีการพูดคุยประสานงานกันอย่างตรงไปตรงมาครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับเพื่อไทยยอมกลืนเลือดถอยแก้รัฐธรรมนูญหลังภูมิใจไทยสั่งถอนชื่อเตรียมถกหรือที่มาสสรยันไม่กระทบสัมพันธ์นิกรชี้วันเกิดปัญหาขัดคำวินิจฉัยของศาลเพื่อไทยยอมถอยหลังภูมิใจไทยถอนชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยจึงต้องพับแผนชั่วคราวจุลพันธ์ชี้ไม่กระทบความสัมพันธ์ร่วมรัฐบาลเหตุอนุทินแจ้งก่อนแล้วยศนันท์มั่นใจไม่มีปัญหารับพักร่วมรัฐบาลครับ
0: ประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.วงเงิน400ล้านบาทนะคะเป็นพ.ร.ก.กู้เงินนะคะเมื่อวานนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการประชุมวาระพิจารณายติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดวงเงิน400ล้านบาทของนายปรเมศจินาส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคกล้าธรรมโดยมียติทำนองเดียวกันอีก2ฉบับทั้งของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งของนายกรจาติกวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะสอบเงินกู้400ล้านสภาตั้งกรรมาธิการ25คนติดตามหลังฝ่ายค้านถล่มตีเช็คเปล่าก่อหนี้สภาไฟให้พิจารณาแล้วเสร็จใน90วันหลังฝ่ายค้านรุมซัดรัฐบาลเลี่ยงการตรวจสอบเท้งหวั่นเงินกู้ก้อน200ล้านเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานถูกล็อกสเปคหวังเงินทอนให้ระบอบน้ำเงินก่อนและมาร์กอาจชอบเล่นลิ้นทั้งที่เศรษฐกิจไม่วิกฤตจริงไหมชี้รัฐบาลทั้งแตกลั

0: ายตีเช็คเปล่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งยื่นพร้อมหลักฐานแจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านภายใน7วันเอกนิติบอกตัดสิทธิ์บัตรคนจนพ่อแม่หากลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำต้องการได้คนจนจริงกำชับคลังประสานมหาดไทยคัดกรองให้ชัดยศชนันเล็งชงครม.เพิ่มเบี้ยคนพิการอายุต่ำกว่า18ปีเป็น 1,000 บาทค่ะ
1: ครับในขณะที่ผู้อำนวยการเขตในสังกัดกรุงเทพมหานครประมาณ20คน20เขตนะครับก็นัดหมายรวมตัวกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางออกไปยังสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อนักการเมืองรายหนึ่งหลังจากถูกพาดพิงเรื่องความไม่โปร่งใสในกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยกลุ่มผอ.เขตก็ยืนยันนะครับว่าตลอดระยะเวลาการบริหารงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ไม่เคยมีการทุจริตซื้อขายตำแหน่งตามที่มีการกล่าวอ้างนอกจากนี้ผู้อำนวยการเขตที่เป็นสตรีครับก็เตรียมยื่นฟ้องเพิ่มเติมในคดีหมิ่นประมาทเนื่องจากนักการเมืองคนดังกล่าวใช้ถ้อยคำวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะเหยียดเพศลดทอนคุณค่าอย่างร้ายแรงโดยระบุว่าผอ.เขตหญิงใช้เต้าไต่เพื่อแลกกับการเลื่อนขั้นตำแหน่งผู้บริหารซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีกระบวนการฝ่ายระบบราชการเป็นประจำเป็นอย่างมากในขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ตลาดนัดเศรษฐีเขตบางนายืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยมีระบบอากงหรือว่าเรียกรับผลประโยชน์โดยอธิบายคำว่าอากงเป็นเพียงคำที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ดูลึกลับตื่นเต้นแต่ข้อเท็จจริงก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานสภาอดีตประธานที่ปรึกษาซึ่งทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นทีมไม่มีใครมีอำนาจตัดสินใจแทนผู้ว่าได้พร้อมย้ำว่าตนเลือกคนทำงานจากผลงานและโปร่งใสหากเลือกคนที่ซื้อตำแหน่งเข้ามากทม.ก็จะไม่สามารถรับใช้ประชาชนได้เลยและการที่อดีตส.ส.ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตนในครั้งนี้ก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดเจนว่าตนเป็นผู้สมัครอิสระไม่ได้มีพรรคเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังตามที่มีดราม่าอย่างไรก็ตามครับทางด้านของนายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยก็ยังมีการโพสต์ข้อความตอบโต้ผ่านเพจ Facebook นะครับอ้างว่าผอ.เขตทั้งหมดถูกอากงสั่งให้ไปรวมตัวเพื่อแสดงพลังพร้อมระบุว่าข้อความเยอะหยันด้วยนะครับว่าฤดูฝนแล้วทำไมลือดูร้อนนะครับเป็นการเล่นคำแล้วก็ใช้ภาษาที่เป็นการใช้ลอลิงสระอืมไม่โทนะครับเป็นแล้วก็ดอเด็กสระอูอ่านว่าลือดูร้อนนะครับแล้วก็ระบุว่ามีผู้อัดเสียงตอนสั่งการเอาไว้ด้วยด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงว่าพรรคไม่ได้มีการไฟเขียวหรือว่าไฟแดงให้กับนายจิรายุในการออกมาปลดโปงเรื่องครั้งนี้ยืนยันว่าเป็นความคิดเห็นและข้อมูลส่วนตัวของนายจิรายุเองในฐานะสิทธิของประชาชนคนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับ20ผอ.เขตไม่ยอมแจ้งความนักการเมืองปูดซื้อขายเก้าอี้เต้าไต่ศึกผู้ว่ากทม.ยังระอุชัดชาติยืนกรานไม่มีระบบอากงหรือการเรียกรับผลประโยชน์ขณะที่20ผอ.เขตไม่ยอมลุกคือแจ้งจับนักการเมืองอ้างเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีครับ
0: มีกระแสข่าวสะพัดนะคะว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ส่อหลุดเก้าอี้ค่ะเพราะว่ากกต.ชุดนายอิทธิพรบุญประคองซึ่งปัจจุบันนี้ได้พ้นตำแหน่งประธานกกต.ไปแล้วเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของนายแสวงในรอบปี2568ก็พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 60% แต่ยังรอเสียงชี้ขาดของนายทิติเชษฐ์นุชนาถกกต.ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะคะว่ามีมติยกเลิกสัญญาหรือไม่แหล่งข่าวจากกกต.ก็เปิดเผยค่ะว่าการประเมินในครั้งนี้มีกกต.เก่าที่พ้นจากตำแหน่งร่วมประเมินด้วยก็คือนายอิทธิพรนายสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์นายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะและนายปกรณ์มหันนบทำให้เกิดข้อโต้แย้งนะคะว่ามีอำนาจในการประเมินหรือไม่เพราะมาประเมินภายหลังพ้นจากตำแหน่งไปนานแล้วก็เพิ่งมาประเมินเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก็ขัดกับสัญญาที่กำหนดว่าผู้ประเมินต้องเป็นกกต.เท่าที่มีอยู่วันที่4มิถุนายนกกต.ชุดใหญ่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานของสำนักงานและอาจนำประเด็นเรื่องของการประเมินผลงานของเลขาธิการกกต.ขึ้นมาพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรหรือไม่ซึ่งในส่วนนี้ก็คาดว่าเป็นการประชุมลับค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะรวมเรื่องของการเมืองไปด้วยค่ะแสวงหนาวจ่อหลุดกกต.เจอประเมินไม่ผ่านลุ้นทิติเชษฐ์ชี้ขาดแสวงหนาว

0: สอบพ้นเก้าอี้กกต.เหตุถูกประเมินสอบตกลุ้นสู้ประเด็นกกต.ที่พ้นเก้าอี้ไปแล้วประเมินได้หรือไม่นิกรแจงถอนชื่อแจ้งถอนรายชื่อส.ส.ภูมิใจไทยออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเพราะอาจขัดต่อคำวินิจฉัยศาลที่ห้ามเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงร่างของเพื่อไทยมีส่วนให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.300คนแม้ให้สภาตัดก็เสี่ยงโดนยื่นศาลรัฐธรรมนูญถูกระงับอีกชี้ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่แล้วจากการต้องทำประชามติค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของบัตรคนจนรอบใหม่ครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะมีข่าวเรื่องของการทำประกันภัยนะคะว่าทำไมบริษัทต้องตรวจสอบการเคลมประกันชีวิตนานถึง90วันค่ะซึ่งการเคลมประกันชีวิตนะคะโดยปกติเมื่อเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยต้องจ่ายสินไหมภายใน15วันแต่หากเกิดการเคลมที่เร็วผิดสังเกตหลังเริ่มกรมธรรม์เช่นเพิ่งพ้นระยะรอคอยไม่นานซึ่งระยะเวลารอคอย30วันสำหรับโรคทั่วไปค่ะแต่เจ็บป่วยรุนแรงหรือว่ามียอดเคลมสูงเงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิ์ประกันภัยตรวจสอบข้อเท็จจริงสูงสุดไม่เกิน90วันโดยกรณีที่มักถูกตรวจสอบก็คือเคลมโรคเรื้อรังโรคร้ายแรงเคลมวงเงินสูงเกิดเหตุในช่วง 1-2 ปีแรกของสัญญาส่วนเหตุผลที่ต้องใช้เวลานานถึง90วันเพราะว่าบริษัทต้องขอหนังสือยินยอมจากผู้เอาประกันภัยติดต่อโรงพยาบาลที่เคยรักษาตรวจสอบประวัติย้อนหลังว่าเป็นโรคนี้มาก่อนทำประกันหรือไม่ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลาและต้องรอข้อมูลจากหลายหน่วยงานโดยระหว่างการตรวจสอบจะไม่สามารถใช้สิทธิ์แฟกซ์เคลมผู้เอาประกันภัยก็ต้องสำรองจ่ายเองก่อนค่ะหากผลการตรวจสอบผ่านบริษัทก็จะจ่ายค่าสินไหมคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของบัตรคนจนนะครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การคัดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ของรัฐบาลอย่างรุนแรงนะครับบอกว่าเกณฑ์ที่ระบุว่าหากบิดามารดาถูกบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าภาษีนะครับค่าอุปการะเลี้ยงดูจะถูกตัดสิทธิ์นั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งอย่างมากเพราะว่าตามกฎหมายภาษีรัฐบาลสนับสนุนให้ลูกเลี้ยงพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีโดยให้หลังจากลดหย่อนได้ปีละ 30,000 บาทซึ่งเมื่อนำเงินที่ลูกส่งมาให้รวมกับรายได้ของพ่อแม่อย่างไรก็ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปีซึ่งก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของบัตรคนจนที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีการออกเกณฑ์แบบนี้จึงเท่ากับเป็นการทำโทษลูกที่มีความกตัญญูด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงโต้กลับยืนยันว่าเดินหน้าเกณฑ์เดิมนะครับเพราะผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วโดยระบุว่ามีความจำเป็นต้องปรับจากเกณฑ์รายได้ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายได้บุคคลเพื่อคัดกรองให้ได้เฉพาะผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงครับเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ทางการคลังนั้นมีข้อจำกัดและอยู่ในภาวะวิกฤตโฆษกกระทรวงการคลังก็ย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลต้องการแยกคนยากจนออกจากคนที่อยากจนเพราะที่ผ่านมาพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเช่นบัตรคนจนบางรายใช้เงิน300บาทเพื่อซื้อยาดมอย่างเดียวทุกเดือนเอาไปขายต่อแต่กลับขับรถจักรยานยนต์ราคาแพงหลายแสนบาทส่วนกรณีที่พ่อแม่ถูกลูกแอบนำชื่อไปลดหย่อนภาษี

0: โดยไม่รู้ตัวนะครับรัฐบาลก็เปิดช่องให้สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกได้ซึ่งสอดคล้องกับที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่ระบุว่าได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งลงพื้นที่สำรวจเพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดก่อนและเมื่อวานนี้บรรยากาศการเปิดลงทะเบียนและก็ยืนยันตัวตนวันแรกหลายพื้นที่ก็เป็นไปอย่างคึกคักครับโดยเฉพาะที่ธนาคารออมสินและกรุงไทยในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีมหาสารคามและนครราชสีมาก็มีประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางมารอกันตั้งแต่เช้าตรู่จนแถวยาวเหยียดนะครับชาวบ้านบางรายถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจหลังจากยืนยันตัวตนผ่านนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในหลายฉบับเลยนะครับวันนี้ก็ไปดูกันที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าเนี่ยเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับแห่ลงทะเบียนวันแรกคนจนร้องไห้ดีใจอยากได้เงินซื้อข้าวเอกนิติสั่งคลังดูเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่ปมภาษีไทยช่วยไทยพลัสยังคึกยอดใช้จ่ายทะลุ 6.2 พันล้านในขณะที่ข่าวสดนะครับบอกว่าคลังอ้ำอึ้งลดเข้มบัตรคนจนผู้สูงอายุแห่ยืนยันตนวันแรกรอลุ้นผล17กรกฎาคมผ่านไม่ผ่านยศชนันเพิ่มเบี้ยผู้พิการ 1,000 บาทครับ
1: เมื่อวานนี้นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนโดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลในโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ค่ะนายรังสิมันต์โรมบอกนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่น่าสงสัยอยู่แล้วมองได้ว่าอาจจะเชื่อมโยงกับทุจริตคอร์รัปชันซึ่งผู้ร้องก็ได้ระบุผู้ถูกร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายท่านจากข้อมูลก็พบว่าบางบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทน้ำมันหากเป็นไปตามนั้นจริงก็คงเป็นเรื่องแปลกประหลาดบริษัทที่มีวัตถุประสงค์หลักทำเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ซึ่งกรรมธิการก็จะตรวจสอบต่อไปเนื่องจากเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง TOR ที่อาจจะล็อกสเปคตามที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีได้ตอบคำถามผ่านกระทู้ในสภาแต่รายละเอียดจริงๆอาจจะไม่ตรงกับที่รัฐมนตรีตอบค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะจ่อเรียกชัยชนกชี้แจงพิรุธ Thailand Passport Thailand AI Passport ส่อหัวประมูลรมจ่อเชิญชัยชนกเข้าแจงกรรมธิการโครงการThailand AI Passport สงสัยทุจริตล็อกสเปคหลังพบพิรุธบริษัทน้ำมันมีเอี่ยวทั้งที่ทำเรื่องพลังงานขณะที่ประธานกรรมการปปง.ชี้งบ 1,600 ล้านส่อหัวประมูลผู้ชนะประกวดราคาเสนอต่ำกว่าราคากลางเพียง 1.5% จี้ DE และกรมบัญชีกลางส่งเอกสารให้ภายใน5วันด้านรัฐบาลปรับงบต้านทุจริตเน้นเทคโนโลยีและเปิดข้อมูลรัฐลดช่องโกงค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของการใช้ AI บิดเบือนภาพรั้วชายแดนไทยกัมพูชาครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอมเพีย
7: บจะใช้ตราฉลากทองไงเน
8: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับก็มาติดตามประเด็นที่เรื่องของรั้วชายแดนไทยกัมพูชานะครับกองบัญชาการกองทัพไทยก็ออกแถลงการประณามเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าดึกดำบรรพ์ครับหลังพบพฤติกรรมนำภาพนะฮะนำเสนอ

0: าพรั้วชายแดนไทยกัมพูชาคาดเคลื่อนเชื่อว่าใช้ AI ดัดแปลงภาพแล้วก็ตัดต่อหวังสร้างความแตกแยกครับพลตรีวิทัยลายถมยาครับโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยก็เปิดเผยถึงกรณีที่เพจ Facebook ดึกดำบรรพ์ได้มีการเผยแพร่ข้อความแล้วก็รูปภาพที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงบิดเบือนข้อมูลสาธารณะจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสร้างความสับสนแตกแยกในสังคมทางกองบัญชาการกองทัพไทยขอประณามการกระทำดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ AIรวมถึงวิธีการอื่นใดในการดัดแปลงตัดต่อหรือว่าลบองค์ประกอบสำคัญของภาพถ่ายจากพื้นที่จริงซึ่งการกระทำนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานรัฐประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงจึงขอเรียกร้องให้เพจดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการแก้ไขและยุติการเผยแพร่ข้อมูลทันทีหากยังเพิกเฉยจะมีโทษนะครับในขณะที่ทางทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับที่ในโลกออนไลน์มีการแชร์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินข้ามฝั่งเข้ามาเรียนในฝั่งไทยบอกว่าล่าสุดนะครับเพจ Facebook ที่เป็นต้นทางเผยแพร่ข่าวนี้ก็ได้ออกประกาศขออภัยต่อสาธารณชนแล้วนะครับโดยยอมรับว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นกรอบเล็กๆนะครับบอกว่าเสียศักดิ์สู้เขมรถกทีมกฎหมายรับมือฮุนมาเน็ตปมใช้อันคลอสกองทัพประณามเพจบิดเบือนภาพรั้วชายแดนใช้AI ดัดแปลงภาพตัดต่อลั่นดำเนินคดีถึงที่สุดด้านโฆษกรัฐบาลเผยผู้ให้ข่าวเปิดด่านสระแก้วยอมรับให้ข้อมูลที่ผิดพลาดครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากทั่วประเทศประมาณ200คนได้เดินทางเข้าพบนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้งทะเลตกต่ำเป็นการเร่งด่วนและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหลังจากเคยยื่นหนังสือให้อธิบดีเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะคะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะม็อบกุ้งลากไส้ไอ้โม่งแสบกินส่วนต่างอื้อซ่าจี้กรมประมงดูแลจี้กรมประมงช่วยเหลือราคากุ้งตกต่ำขาดทุนรวมทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทไม่มีเงินทุนหมุนเวียนคาดภาครัฐจะเร่งแก้ปัญหาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเผยราคาต้นทุนสูงกว่าราคาขายปากบ่อแฉไอ้โม่งกินส่วนต่างกำไรสูงถึง 1,000 ถึง 4,000 ล้านบาทหลังมาเลเซียงดนำเข้าทำกุ้งราคาตกต่ำห้องเย็นกว้านซื้อราคาถูกทำเจ๊งจี้รัฐเร่งเคลียร์เปิดด่านนำเข้ากุ้งก่อนล้นตลาดในไทยค่ะ
0: ครับมีประเด็นในช่วงในพื้นที่ภาคใต้นะครับเกิดเหตุปะทะเดือดเจ้าหน้าที่สนที่กำลังกว่า50นายปิดล้อมบ้านพักในอำเภอโคกโพก่อนวิสามัน2ผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงเสียชีวิตนะครับช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทหารพรานพร้อมด้วยตำรวจสภ.โคกโพและชุดปฏิบัติการร่วมลงพื้นที่ปิดล้อมบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่10บ้านท่าคลองอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากการขยายผลว่ามีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเข้ามาหลบซ่อนตัวโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันกันเจ้าของบ้านแล้วก็คนในครอบครัวรวม5คนออกมาได้อย่างปลอดภัยการเจรจาเกลี้ยกล่อมทำให้ผู้ต้องสงสัยที่กบดานอยู่ในภายในบ้านยอมมอบตัวกลับไม่เป็นผลนะครับกระทั่งคนร้ายใช้อาวุธปืนเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะอย่างดุเดือดจากนั้นคนร้ายได้พยายามเปิดประตูแล้วก็ยิงเบิกทางเพื่อหลบหนีพร้อมกับมีเสียงระเบิดดังขึ้น2ครั้งส่งผลให้เจ้าหน้าที่นะครับต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวจนนำไปสู่การวิสามันคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับจำนวน2รายนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับดับโจรใต้2ศพยิงปะทะสนั่นโคกโพประวัติก่อคดีโชคโชนหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานส่วนที่กำลังปิดล้อมบ้านพักในพื้นที่อำเภอโคกโพหลังจากพบโจรใต้หลบซ่อนตัวพาผู้นำท้องถิ่นเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ไม่เป็นผลกลับยิงสวนจนเกิดการปะทะถูกวิสามัน2ศพพบประวัติก่อคดียาวเป็นหางว่าวครับ
1: ขอปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะพลังจิตอาสารวมใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44โดยกองร้อยทหารพราน

0: ที่4401และกองร้อยทหารพรานที่4409รวมกับผู้นำหมู่บ้านภาคประชาชนและประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยร่วมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่ตำบลเตราะปลิงและตำบลปะเสยวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวมตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่การรวมพลังบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งเป็นตามนโยบายสำคัญของพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ท่านค่ะวันนี้คุณศาสิทธรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเคลื่อนย้ายร่างนักเดินป่าที่หลงป่าเขาเจ็ดยอดจังหวัดตรังลงจากเขาได้แล้วอย่างทุลักทุเลค่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากลื่นตกหน้าผากนิกาสุขกิจรายงานค่ะ
1: ภายหลังพบศพของนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ53ปีชาวจังหวัดนนทบุรีพลัดหลงระหว่างการเดินป่าในเส้นทางเขาเจ็ดยอดภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดโดยพบเป็นศพลอยน้ำอยู่ในน้ำตกบริเวณหนังย่านไซซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันกว่า20เมตรและพื้นล่างเป็นแอ่งน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเดินเท้าฝ่าความมืดและสายฝนนานกว่า3ชั่วโมงจึงสามารถเคลื่อนย้ายศพลงจากภูเขาได้โดยมีชาวบ้านหนึ่งคนซึ่งเป็นคนนำทางจากฝั่งพัทลุงเกิดป่วยกระทันหันเจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยประคองชายดังกล่าวลงมาด้วยด้านนายยะดินเกื้อเดชชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทางเปิดเผยว่าบางช่วงต้องแบกหามศพข้ามกระแสน้ำฝ่าน้ำป่าและต้องเปลี่ยนแผนตลอดระยะทางกว่า2กิโลเมตรโดยคาดผู้เสียชีวิตน่าจะลื่นตกหน้าผาไปกระแทกกับโขดหินประกอบกับมีกระเป๋าเป้หนักประมาณ15กิโลกรัมอยู่ด้านหลังทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้นได้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาอย่างละเอียดอีกครั้งถือเป็นการจบภารกิจสุดหินที่ยาวนานกว่า6ชั่วโมงเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีกนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
0: ไทยย้ำบนเวที OECD รัฐต้องหนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวตั้งเป้าผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ภายในปี2570

0: 2013นายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม OECD หรือการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีวันที่2โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่ง OECD แสดงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวก่อนร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม OECD ในหัวข้อเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนว่าประเทศไทยเชื่อว่าความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวกำลังเป็นวาระสำคัญทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวมีอยู่มากมายตลาดโลกสำหรับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดคาดว่าจะเติบโตขึ้นเป็นมากกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีพ.ศ. 2578ซึ่งการลงทุนด้านพลังงานสะอาดทั่วโลกจำเป็นต้องมีมูลค่าเกิน4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปีพ.ศ. 2573แต่ทรัพยากรภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอรัฐบาลต้องมุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงการสร้างแรงจูงใจและการสร้างกรอบนโยบายที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนในระยะยาวได้อย่างมั่นคงโดยในประเทศไทยแนวคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานแบบบูรณาการทางภาครัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านนโยบาย EV30@30เราตั้งเป้าหมายให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปีพ.ศ. 2573ประเทศไทยยังเดินหน้าขยายโครงการพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านส่งเสริมการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้โดยตรงตลอดจนเสริมสร้างกลไกการเงินสีเขียวและตลาดคาร์บอนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: วัน7วัน7วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153ทันทีเพื่อลดทั้ง
9: รายเพื่อคุณจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.
1: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อ

0: แบรนด์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
1: โทร02-513-5251
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
3: ้ MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
5: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
6: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
7: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Cotton 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: เอ็มขอดจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: สวัสดีค่ะปองปอนมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมเลยนะคะที่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราเจอการสุขสุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์แล้วคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศของการไปยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเห็นหลายพื้นที่คนเยอะมากๆเลยเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะนอกจากนี้เขายังมีช่องทางอื่นๆด้วยนะคุณผู้ฟังที่คุณสามารถที่จะไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนกันได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้หลายคนก็บอกว่ามันมีข้อความ SMS มาแล้วก็มีการให้กรอกข้อมูลต่างๆเข้าไประมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพกันด้วยนะคุณผู้ฟังเป็นห่วงทุกท่านเลยนะคะส่วนช่วงนี้ใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะๆในวันศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์แบบนี้แล้วก็ปังปอนรอคุณอยู่ค่ะ0394714444 inbox มาที่เพจอสมทจันทบุรีปังปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณตั้งแต่8โมงไปจนถึงเวลาบ่าย2โมงเลยนะคะอยากจะฟังเพลงแบบไหนเพลงช้าเพลงเร็วเพลงที่เป็นเพลงลูกทุ่งนะคะหรือว่าจะฟังเพลงเก่าๆย้อนไว้ด้วยกันก็พูดคุยทักทายมาได้เลยค่ะ

0: M-Pod Hello วันวาน
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
5: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นค่ะ
0: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี

เอาล่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังหลายคนนะคะบอกว่าช่วงนี้เป็นหน้าผลไม้แบบนี้หลายคนพลาดความอร่อยค่ะหลายคนก็บอกนะคะว่าอยากจะเติมความสดชื่นด้วยผลไม้ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยผลไม้นั่นเองค่ะถ้าจะพูดถึงราชินีผลไม้ก็ต้องนึกถึงมังคุดเลยนะคะเพราะว่ามีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายไปต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีหรือใครชื่นชอบง้อเหมือนปังปอนไหมคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าเนื้อหวานๆฉ่ำๆแบบนี้อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็เกลือแร่ต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ความหวานของเขายังช่วยทำให้เราเนี่ยสดชื่นด้วยนะคะยิ่งในวันศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์แบบนี้แล้วก็หลายคนอ่อนแออ่อนเพลียกันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการหาผลไม้อร่อยๆมารับประทานบูสต์พลังร่างกายกันหน่อยก็แล้วกันนะคะหรือว่าใครที่ชื่นชอบลองกองหรือจะเป็นลังสาดก็แล้วแต่นะคะผลไม้รสเปรี้ยวอมหวานแบบนี้ทานง่ายค่ะทานไปแล้วก็สดชื่นแน่นอนนะคุณผู้ฟังหรือตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ากระท้อนเนี่ยมาแรงมากๆเลยนะคะบางคนบอกว่าเอาไปทำกระท้อนส่งเครื่องอร่อยเหลือเกินเลยนะคะมาเพิ่มพลังด้วยการเลือกทานผลไม้ตามฤดูกาลแบบนี้ก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแถมอร่อยอีกด้วยแหละค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสมาคมกุ้งไทยชี้ต้องเจรจารัฐบาลต่อรัฐบาลก่อนวิกฤตลามทั้งอุตสาหกรรมกุ้งนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกระดับการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยเป็นการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหลังฝ่ายมาเลเซียเลื่อนการหารือที่กำหนดไว้วันที่8มิถุนายนนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนดนายกสมาคมกุ้งไทยประเมินว่าปริมาณกุ้งที่เคยส่งผ่านตลาดมาเลเซียอาจมีมากถึงประมาณ100ตันต่อวันหรือราว 3,000 ตันต่อเดือนและหากสถานการณ์ยืดเยื้อเพียง10วันจะมีกุ้งส่วนเกินสะสมในระบบมากถึง 1,000 ตันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคากุ้งทั้งตลาดไม่ใช่เฉพาะกุ้งที่เคยส่งออกไปมาเลเซียเท่านั้นซึ่งปัจจุบันผลกระทบเริ่มปรากฏชัดแล้วทั้งในด้านราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงการชะลอรับซื้อผลผลิตและการที่ห้องเย็นหลายแห่งไม่มีคำสั่งซื้อจากตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ขณะที่เกษตรกรยังต้องแบกรับต้นทุนค่าอาหารกุ้งค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการดูแลบ่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องทางนี้แม้กระทรวงพาณิชย์จะออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยรวม13มาตรการทั้งตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนผ่านการหาตลาดส่งออกใหม่การเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศและการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคแต่สมาคมกุ้งเห็นว่ายังต่ำกว่าปริมาณกุ้งที่ได้รับผลกระทบซึ่งอาจสูงถึงประมาณ 3,000 ตันต่อเดือนจึงไม่สามารถทดแทนตลาดส่งออกได้ทั้งหมดมาตรการช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่คำตอบของปัญหาทั้งหมดสิ่งที่จำเป็นที่สุดในเวลานี้คือการเร่งเจรจาและหาข้อยุติร่วมกันโดยเร็วเพราะหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อความเสียหายจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหรือชาวประมงแต่จะลุกลามไปทั้งระบบอุตสาหกรรมกุ้งไทยผู้เลี้ยงปลากระพงสงขลายันการงดนำข้าวปลากระพงจากมาเลเซียทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นแม้ปลากระพงขาวในพื้นที่จะมีคุณภาพดีกว่าแต่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ทิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาเผยหลังมีมาตรการเข้มงวดในการนำเข้าปลากระพงขาวจากมาเลเซียทำให้วันนี้ปลากระพงในพื้นที่ราคาปรับตัวดีขึ้นมากราคาปลากระพงขาวหน้ากระชังกิโลกรัมละ195บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจและสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพได้นายชัยนากรมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะยอกล่าวว่าหลายปีก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีปลากระพงขาวจากมาเลเซียเข้ามาติดตลาดทำให้ปลากระพงขาวจากทะเลสาบสงขลาราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ100บาทเศษทำให้ทางการต้องเข้ามาชดเชยราคาเพื่อลดผลกระทบซึ่งไม่อยากให้เกิดสถานการณ์เช่นนั้นอีกแล้ววันนี้เมื่อทางการมาเลเซียมีมาตรการตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เพื่อดำเนินมาตรการเช่นเดียวกับปลากระพงที่นำเข้ามาในไทยก่อนหน้านี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรแต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าการไม่มีปลากระพงขาวจากมาเลเซียเข้ามาในพื้นที่เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเนื่องจากแม้คุณภาพปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาที่เลี้ยงจะดีกว่าแต่ไม่สามารถสู้ราคาปลาของมาเลเซียได้เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงของมาเลเซียนั้นต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงของไทยหากปล่อยให้มีการนำเข้าปลากระพงขาวอีกครั้งก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในพื้นที่อย่างแน่นอนธิดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
7: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
8: โทร02-513-5251
9: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
13: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่

0: ประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมก้าสปอตไลท์โซล่าเซลล์2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่ะจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: M ขอดฮิวจันทร์

ช่วงนี้นะคุณผู้ฟังกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแนะนำค่ะสำหรับผักในช่วงหน้าฝนแบบนี้อย่างใครที่ชื่นชอบในเรื่องของตำลึงเอาไปทำได้หลากหลายเมนูเลยนะหลายพื้นที่นะคะมีการใช้ตำลึงในการเอาไปใส่ต้มเลือดหมูเพิ่มความอร่อยกันด้วยค่ะ

นอกจากนี้นะคะสามารถที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายได้เป็นอย่างดีป้องกันโรคไข้หวัดในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นหวัดง่ายก็สามารถที่จะเลือกทานเป็นตำลึงนำไปต้มได้เลยนะหรือจะนำไปลวกกินกับน้ำพริกเนี่ยอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะยิ่งกินคู่กับน้ำพริกปูไข่น้ำพริกไข่ปูแล้วแต่คุณจะเรียกเลยนะหรือว่าใครนะคะที่ชื่นชอบทานกับน้ำพริกกะปิจะเป็นน้ำพริกระกำเนี่ยก็อร่อยมากๆเลยทีเดียวบางคนบอกค่ะว่าสามารถทานข้าวได้2-3จานเวลาที่ทานกับน้ำพริกนะคะหลายคนก็บอกนะคะว่าสามารถนำไปทำต้มจืดหรือจะไปทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็อร่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ในช่วงหน้าฝนแบบนี้อย่าลืมนึกถึงผักกวางตุ้งกันด้วยนะคะเพราะว่ามีสรรพคุณช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ร่างกาย

ระบายความร้อนในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ด้วยบางคนทำงานกลางแจ้งในช่วงที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยลองเลือกทานเป็นกวางตุ้งก็ได้นะคุณผู้ฟังเขามีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะสามารถช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีป้องกันโรคไข้หวัดได้อีกด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้หลายเมนูที่มาจากกวางตุ้งคุณผู้ฟังนึกถึงเมนูอะไรกันบ้างคะบางคนบอกว่ากวางตุ้งน้ำมันหอยอร่อยมากๆเลยหรือจะนำกวางตุ้งนะคะไปผัดใส่ไข่ทานกับข้าวต้มก็อร่อยมากๆเช่นเดียวกันค่ะบางคนนำไปทำเป็นแกงจืดผักกวางตุ้งหมูสับก็อร่อยเช่นเดียวกันนะคะ

0: ที่เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมประมงเร่งจัดทำข้อมูลชี้แจงปมกุ้งหลังมาเลเซียเลื่อนการหาหรือไม่มีกำหนดนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงตามแบบสอบถามของทางการมาเลเซียหลังประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งเลื่อนการหารือร่วมกับไทยซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่8มิถุนายนออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่ทางนี้กรมประมงจะเร่งดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งการเจรจาและการบรรเทาผลกระทบภายในประเทศโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศรองรับผลผลิตส่วนเกินจากข้อจำกัดด้านการส่งออกพร้อมผลักดันการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้กรมประมงยังเตรียมนำข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลังเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า 10,000 ตันภายในระยะเวลา3เดือนพร้อมสนับสนุนหรือชดเชยส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า20บาทต่อกิโลกรัมและประสานความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและรักษาสภาพคล่องของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนปกรณ์ชี้ศาลรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปมพ.ร.ก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติย้ำไม่กังวลต้องเชื่อใจกระทรวงการคลังนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทภายใน7วันนั้นว่าในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมเพราะส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ติดตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วส่วนขั้นตอน7วันหลังจากนี้นายปกรณ์ระบุว่าเมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติเมื่อถามว่ารัฐบาลยังมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลและส่วนตัวก็ไม่กังวลพร้อมย้ำว่าต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ส่วนการมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนก็สามารถพูดได้หมดไม้กั้นทางรถไฟดอนปานกลางเมืองลำปางลงแล้วไม่ยกกลับขึ้นเหตุเพราะกระแสไฟฟ้าดับส่งผลให้การจราจรวุ่นวายแต่เช้าอัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
1: เกิดเหตุการจราจรวุ่นวายแต่เช้าวันนี้เวลา 6:50 นาทีบริเวณถนนทางข้ามเส้นทางรถไฟดอนปานเขตตำบลศกตุยอำเภอเมืองเขตเทศบาลนครลำปางซึ่งอยู่กลางเมืองเมื่อขบวนรถไฟวิ่งผ่านไปแต่ปรากฏว่าแผงกั้นทางข้ามรางรถไฟกลับมายกขึ้นตามปกติทำให้รถของประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานไปยังโรงเรียนเกิดติดขัดยาวนับกิโลเมตรการจราจรวุ่นวายมากเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่การรถไฟที่ประจำอยู่ป้อมทางข้ามรถไฟดอนปานได้ออกมาโบกรถทั้งสองฝั่งให้ทำการวกรถย้อนกลับไปจึงทำให้เกิดการจราจรทั้งติดขัดและชุลมุนวุ่นวายในขณะที่มีการกลับรถเพื่อ อ้อมไปใช้เส้นทางอื่นแทนจากกรณีที่ไม้กั้นทางข้ามรถไฟไม่ยกขึ้นส่วนสาเหตุนั้นมาจากขณะที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านไปแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าดับพอดีจึงทำให้ไม้กั้นทางรถไฟไม่สามารถที่จะยกตัวขึ้นได้ตามปกติทำให้เจ้าหน้าที่ต้องโบกรถให้วกย้อนกลับไปเพื่อเลี่ยงการรอนานแต่รถติดขัดยาวซึ่งหลังจากกระแสไฟฟ้าดับนาน15นาทีก็กลับมาเป็นปกติทำให้ไม้กั้นทางรถไฟได้ยกตัวขึ้นไปและทางเจ้าหน้าที่ก็ให้รถที่มาถึงบริเวณจุดดังกล่าวผ่านข้ามทางรถไฟได้ตามปกติอัศวินวงศ์หนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
8: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
9: โทร02-513-5251
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
11: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
12: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
11: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
12: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกัน

อยู่ด้วยกันในช่วงของ MCOT ยกนิ้วแบบนี้ถ้าจะพูดถึงของฝากของจันทบุรีจะไม่พูดถึงทุเรียนกวนก็คงไม่ได้นะคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือของดีคู่จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศเลยค่ะด้วยรสชาติของทุเรียนหมอนทอง 100% ที่นำมากวนจนเป็นเนื้อเนียนๆละเอียดแบบนี้มีความหวานความหอม

้อมนะคะและที่สำคัญนะก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จันทบุรีมาตามหาทุเรียนที่ขึ้นชื่อของจันทบุรีแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบทุเรียนกวนของบ้านเรามากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่กำลังมองหาในส่วนของฝากต่างๆนะคะเลือกเป็นทุเรียนกวนเนี่ยก็เหมาะมากๆเลยค่ะจะเดินทางไปที่ไหนเขาก็จะมีแพ็กเกจที่ปิดมิดชิดมีความสะอาดมีความสะดวกสบายมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของจันทบุรีใครไม่หาซื้อไปฝากเนี่ยเสียดายแน่ๆเลยนะคะ

0: พอร์ตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: M คอร์จัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
5: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890

0: บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังคะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ังปอนพาทุกท่านเดินทางเข้าวงการบันเทิงกันดีกว่าค่ะถ้าพูดถึงคู่ของโอปอนะคะก็ต้องนึกถึงหมอโอ๊คค่ะแล้วก็ยังมีลูกแฝดที่น่ารักอีก2คนด้วยนะคะเป็นอีกคู่รักที่คนบันเทิงหลายๆคนชื่นชมในเรื่องของความรักความซื่อสัตย์ของทั้ง2ท่านด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญแฟนคลับเนี่ยยกย่องให้เป็นแบบอย่างของความอบอุ่นแล้วก็เป็นครอบครัวตัวอย่างกันเลยทีเดียวสำหรับคู่รักคู่นี้นะคะสำหรับคุณแม่สายสตรองอย่างโอปอแล้วก็สามีสุดอบอุ่นอย่างหมอโอ๊คนั่นเองค่ะที่แม้ว่าจะแต่งงานมีพยานเป็นแฝดนะคะน้องอลินน้องอรันแต่ความหวานของทั้งคู่เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะล่าสุดโอปอก็โพสต์ภาพคู่สุดละมุนขณะนั่งรับประทานอาหารร่วมกันกับหมอโอ๊คผ่านอินสตาแกรมนะคะมีแคปชั่นด้วยค่ะเป็นข้อความในใจที่แอบใส่ความเอ็นดูนะคะแล้วก็มีการแกงสามีด้วยนะว่าไม่เซ็ตโซนนั่งกินข้าวกันแบบนี้10กว่าปีแล้วแหละถึงพ่อโอ๊คจะกินข้าวเปล่าแทนข้าวมันแต่ก็ไปอยู่ด้วยกันในทุกที่นะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความน่ารักมากๆเลยใครที่ยังไม่ได้เห็นนะคะว่าครอบครัวของครอบครัวนี้เนี่ยเขามีความน่ารักขนาดไหนอย่าลืมไปติดตาม Instagram ของพวกเขากันด้วยนะคะ
1: Yeah, yeah.

0: นี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสชุดคุ้มครองตำบลปาดีเสียชีวิตแล้วหลังถูกซุ่มยิงวานนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามดักซุ่มยิงสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลอายุ35ปีสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่9ประจำชุดคุ้มครองตำบลสุงไหงปาดีหรือจคตสุงไหงปาดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสริมถนนสายปาลูลูสุงไหงปาดีเมื่อวานนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานขับรถผ่านมาประสบเหตุทำให้กลุ่มคนร้ายล่าถอยไปก่อนจะเข้ามาจ่อยิงซ้ำนั้นล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่าสมาชิกเอกอุรุพงศ์ซึ่งถูกกระสุนปืนสงครามเข้าที่บริเวณลำตัวและส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลสุงไหงปาดีได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในเวลาต่อมาเนื่องจากกระสุนถูกอวัยวะสำคัญและเสียเลือดมากท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสำหรับกำหนดการพิธีศพของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลจะจัดขึ้นในวันนี้ณวัดโคกตาตำบลปาลูรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสส่วนความคืบหน้าทางคดีหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เปิดเผยว่าจากพฤติการของคนร้ายรวมไปถึงปลอกกระสุนปืน M16 อาก้าและปืนลูกซองที่ตกอยู่ในพงหญ้าริมทางคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเครือข่ายของนายต่อเย็บเทารงแกนนำสังกาและปฏิบัติการที่มีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสุงไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียงซึ่งมักเลือกเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและคนของทางการรายวันสีหสังรุดเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจงคณะทูตตั้งโต๊ะแถลงสื่อบ่ายนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลด้วยก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปก่อนเพื่อมารอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีหลังเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศสกรณีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสรวมถึงปรึกษานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีที่จะต้องมีคณะประนอมฝั่งไทย2คนซึ่งมีรายงานเบื้องต้นว่ามีชื่อเตรียมพร้อมไว้แล้วเพราะคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่ากัมพูชาจะใช้แนวทางนี้ขณะที่เวลา 14:00 น.นายสีหศักดิ์จะบรรยายกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้ประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูตที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเวลา 15:30 น.สาธารณสุขอำเภองาวจังหวัดลำปางยังไม่ชี้ชัดเหตุชาวเมียนมา5คนเก็บเห็ดป่ามาแกงกินร่วมกันแล้วถูกหามส่งโรงพยาบาลรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุคนงานชาวพม่า5คนซึ่งมารับจ้างทำงานก่อสร้างในพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมหมู่6ตำบลปงตองอำเภอเงาจังหวัดลำปางได้พากันเข้าไปเก็บเห็ดในป่ามาแกงกินร่วมกัน5คนสุดท้ายต้องหามส่งโรงพยาบาลซึ่งล่าสุดนายสมจิตจุนเจริญในอำเภอเงาจังหวัดลำปางได้เปิดเผยว่าทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงาได้มีการรายงานผลสอบสวนโรคหลังนำทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเงาสาธารณสุขอำเภอเงาพร้อมทีมงานรวม8คนลงพื้นที่สอบสวนโรคไปแล้วซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบเนื่องจากว่าไม่สามารถเก็บตัวอย่างแกงเห็ดที่ทานร่วมกันของทั้ง5คนได้เพราะได้มีการเททิ้งไปก่อนหน้านั้นแต่ทั้งนี้ผู้ป่วยยังมีประวัติการรับประทานแกงเห็ดซึ่งมีลักษณะคล้ายเห็ดละโงกเห็ดก้านตันและเห็ดไข่เหลืองที่เก็บมาจากบนดอยในหมู่บ้านในวันที่30พฤษภาคมเวลา 18:00 น.หลังจากนั้นผู้ป่วยรายแรกเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหลังจากทานเห็ดพิษเข้าไปประมาณ8ชั่วโมงคือเวลาประมาณ 2:00 น.ของวันที่31พฤษภาคมจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเงาต่อมาผู้ป่วยยังมีอาการถ่ายเหลวขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องอ่อนเพลียมีไข้และปวดมวนท้องรวมถึงท้องอืดปากแห้งและเหงื่อออกตัวเย็นปวดหัวและตะคริวที่ท้องผู้ป่วยทั้ง5รายจึงถูกส่งตัวต่อมาที่โรงพยาบาลลำปางในวันที่3มิถุนายนจนถึงวันนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางแต่อาการปลอดภัยแล้วโดยเบื้อง

0: ้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงาได้แจ้งไปยังผอ.รพ.ส.ต.อสม.หัวหน้าส่วนราชการแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้รับประทานเห็ดที่ไม่รู้จักและไม่เคยชินซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้รัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมท.จังหวัดจันทบุรี
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
9: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
13: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดิน

แข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุม

0: ในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปลามัน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

ามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสียศักดิ์รุดเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจงคณะทูตตั้งโต๊ะแถลงสื่อบ่ายนี้อสชคตปาดีสิ้นใจแล้วหลังถูกส้มยิงฝ่ายความมั่นคงชี้เป็นฝีมือกลุ่มต่อเย็บเท่ารงแกนนำใต้ระดับสั่งการประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพร้อมเปิดโต๊ะเจรจากับยูเครนที่ฐานทัพทหารของสหรัฐโดยยินดีที่จะปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่5มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมครับดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วกว่า20%ขณะที่การบูรณะราชรถพระยานมาตรก็เดินหน้าตามกำหนดครับและวันนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์เดินทางไปตรวจความคืบหน้าดังกล่าวด้วยโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 23.65 โดยวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า 10% พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 60% ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานด้านพระพลาหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ปราสาทดำเนินงานฐานรากเสร็จแล้วส่วนพระพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระพลายกสนามหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากอยู่ครับด้านงานศิลปกรรมทั้งงานจิตรกรรมภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมรวมถึงงานประติมากรรมสำคัญอาทิพรหมพักเทวดานั่งถือบังแทกเทวดายืนและเสาหงอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะที่การจัดสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์ช่อไม้จันทร์และท่อนฟืนไม้จันทร์มีการออกแบบแล้วเสร็จ10แบบและเริ่มดำเนินการผลิตแล้วบางส่วนรวมถึงการจัดสร้างพระโกฏพระบรมอัฐิและพระอบบรรจุพระบรมสรีรังคารซึ่งออกแบบเสร็จแล้วเช่นกันครับส่วนเครื่องสังเคตอาทิตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้โต๊ะหมู่บูชากระบะมุกและโคมไฟสังเคตได้ออกแบบครบถ้วนแล้วพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการจัดสร้างครับนอกจากนี้การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบพระราชพิธีสำคัญอาทิพระมหาภิชัยราชรถเวชยันตรารถพระยานมาตร3ลำคาญและก็พระที่นั่งราเชนทยานยังคงดำเนินการอนุรักษ์และตกแต่งรายละเอียดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และงานประณีตศิลป์เพื่อให้มีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับพระราชพิธีครับนอกจากนี้กรมศิลปากรโดยสำนักช่าง10หมู่ยังได้รับมอบหมายให้จัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมนพัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลพระบรมอัฐิพัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีนจวนและย่ามโดยสถาบันสิริกิติ์รับผิดชอบปักผ้าครับ
0: ค่ะมาดูปัญหาพื้นที่แนวชายแดนหลังจากที่กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสนะคะซึ่งทำให้นายศิรศักดิ์ค่ะต้องเข้ารายงานนายกในประเด็นนี้เมื่อเช้านายอ

0: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในช่วง 9:35 น.โดยก่อนหน้าที่นายกจะเดินทางเข้าไปถึงนะคะนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปก่อนเพื่อไปรอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากเดินทางกลับจากฝรั่งเศสกรณีที่นายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสรวมถึงปรึกษานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีจะต้องมีคณะประนอมฝั่งไทย2คนก็มีรายงานในเบื้องต้นค่ะว่ามีชื่อเตรียมไว้พร้อมแล้วเพราะคาดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่ากัมพูชาเขาจะมาแนวทางนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้นายศิริศักดิ์ไปปรึกษาหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศของไทยซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสและชาวอังกฤษที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในเวทีกฎหมายระหว่างประเทศมาแล้วถึงแนวทางการดำเนินการของฝั่งไทยคาดว่าจะรายงานแนวทางนี้ให้นายกรัฐมนตรีได้ทราบเช่นกันและในช่วงบ่าย2ของวันนี้นายศิริศักดิ์จะบรรยายกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูตที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะในช่วงเวลา 15:30 น.ค่ะ
1: ปกรณ์ชี้สารรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปมพรก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติครับย้ำไม่ต้องกังวลต้องเชื่อใจกระทรวงการคลังประเมินสถานการณ์ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินกู้นะครับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีสารรัฐธรรมนูญให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทภายใน7 วันนั้นว่าในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมครับเพราะว่าส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้ครับเพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วสำหรับขั้นตอน7วันหลังจากนี้นายประกรณ์บอกว่าเมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติเมื่อถามว่ารัฐบาลยังมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายประกรณ์บอกว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลและส่วนตัวก็ไม่กังวลเพราะตอนที่ควรกังวลที่สุดก็คือการก่อนจะออกพรก.และกฎหมายทุกฉบับเพราะว่าการออกกฎหมายอะไรต้องรับผิดชอบซึ่งรัฐบาลก็มั่นใจสถานการณ์ตอนนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนและก็เป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นประกอบกับสถานการณ์ทางการเงินของเราตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีการดังกล่าวแล้วก็ย้ำนะครับว่าต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ส่วนการออกมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนไปก็สามารถพูดได้ทั้งหมดครับ
0: ค่ะมาดูกรณีที่นายณัฐพงษ์นำทีมฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีนายศักดิ์สยามแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.ฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จนายณัฐพงษ์บอกว่าประธานรัฐสภาควรจะต้องส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดขณะที่นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาบอกว่ารับอยู่แล้วก็ขอรอดูเนื้อหาก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นสถานการณ์ใต้นะครับอสชคตนะครับที่ถูกคนร้ายลอบยิงเมื่อวานนี้ที่สุไหงปาดีตอนนี้ล่าสุดเสียชีวิตแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5

0: องกมลอายุ35ปีสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ประจำชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีหรือว่าชคตสุไหงปาดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวานนี้นะครับเหตุเกิดริมถนนสายปะลุรูสุไหงปาดีซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานขับรถผ่านมาประสบเหตุครับก็ทำให้กลุ่มคนร้ายล่าถอไปก่อนที่จะเข้ามาจ่อยิงคนเจ็บนั้นนะครับล่าสุดมีรายงานว่าสมาชิกเอกอุรุพงซึ่งถูกกระสุนปืนสงครามเข้าที่บริเวณลำตัวแล้วก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในเวลาต่อมาครับเนื่องจากกระสุนถูกอวัยวะสำคัญและเสียเลือดมากท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสำหรับกำหนดการพิธีศพของสมาชิกเอกอุรุพงกมลจะจัดขึ้นวันนี้ครับณวัดโคกตาตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโดย 15:00 น.ที่จะถึงนี้เริ่มพิธีรดน้ำศพณวัดโคกตาเวลา 16:00 น.พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา 17:00 น.พิธีวางพวงมาลา 17:30 น.พิธีมอบกระเช้าพระราชทานครับดูด้านความคืบหน้าของคดีนะครับแหล่งข่าวระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่บอกว่าจากพฤติกรรมการก่อเหตุรวมถึงปลอกกระสุนปืน M16 ปืนอาก้าแล้วก็ปืนลูกซองที่ตกอยู่ในพงหญ้าริมทางคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเครือข่ายของนายต่อเย็บเทารงแกนนำสั่งการและก็ปฏิบัติการที่มีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียงซึ่งมักจะเลือกเป้าหมายเป็นเจ้าที่รัฐและคนของทางการรายวันครับโดยขณะนี้กองกำลังทหารพลเรือนและตำรวจได้ส่วนที่กำลังร่วมกับชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายและแกะรอยตามเส้นทางพงหญ้าที่กลุ่มคนร้ายใช้หลบหนีอย่างกระชั้นชิดเพื่อนำตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดครับ
1: วันข้าวและชาวนาแห่งชาติค่ะนายสุริยะรัฐมนตรีเกษตรก็ดันเมล็ดพันธุ์คุณภาพข้าวคาร์บอนต่ำเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวคำแถลงปราศัยเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยบอกว่าวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเป็นโอกาสในการเชิดชูคุณค่าของข้าวยกย่องชาวนาไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลิตอาหารและเป็นรากฐานของภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยาวนานนายสุริยะบอกว่าข้าวไม่ได้เป็นเพียงอาหารหลักของคนไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรไทยในระยะยาวทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวโดยส่งเสริมการทำนาคาร์บอนต่ำควบคู่กับการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวรวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีช่วยเพิ่มผลผลิตลดความเสี่ยงจากการที่มีโรคและแมลงนะคะรวมไปถึงตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้ยังสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตด้วยรัฐมนตรีเกษตรบอกว่าชาวนาไทยยังคงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศและยังเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐและทุกภาคส่วนจะช่วยให้ชาวนาไทยรักษาคุณภาพมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ไทยเร่งจัดทำข้อมูลชี้แจงปมกุ้งขณะที่มาเลเซียเองก็ยังไม่กำหนดวันเจรจากับไทยรอบใหม่นะครับนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงบอกว่าขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงตามแบบสอบถามของทางการมาเลเซียหลังประเทศมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดครับก็ได้แก่กุ้งขาวเวนามัยกุ้งกุลาดำกุ้งแชบวยกุ้งน้ำตาลและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งเลื่อนการหาเรือร่วมกับไทยซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่8มิถุนายนออกไปก่อนครับแล้วก็ยังไม่กำหนดวันเจรจาใหม่กรมประมงก็จะเร่งดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งด้านการเจรจาและก็การบรรเทาผลกระทบภายในประเทศโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศรองรับผลผลิตส่วนเกินจากข้อจำกัดด้านการส่งออกพร้อมผลักดันขยายการขยายตลาดและก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ครับกรมประมงยังเตรียมข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลังเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า10,000 ตัน ภายในเวลา3เดือนพร้อมสนับสนุนหรือว่าชดเชยส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า20 บาทต่อกิโลกรัมและประสานความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือก

0: ไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและรักษาสภาพคล่องของเกษตรกรอย่างเร่งด่วนครับนางถิติพรบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมประมงเร่งหาเรือร่วมกับกระทรวงเกษตรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางบรรเทาผลกระทบและรักษาเศรษฐภาพการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมกุ้งไทยครับสำหรับมาตรการลดต้นทุนการผลิตกรมประมงยังคงเดินหน้าโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงกิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำประจำปีงบประมาณ69หรือว่า Innovation Sandbox เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อขับเคลื่อนการบริโภคภายในประเทศด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี2569หรือว่าคชก69ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับ
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3/69โดยบอกว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการชุดนี้ซึ่งการที่ตนมากำกับดูแลสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบก็มีความตั้งใจที่จะให้สคบเป็นตัวแทนรัฐบาลเป็นหน่วยงาน One Stop Service และบูรณาการกับหน่วยงานอื่นทุกวันนี้ภัยต่างๆมาอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนทำให้เกิดการเอาเปรียบเกิดการโกงผู้บริโภคซับซ้อนขึ้นที่ผ่านมาสคบถูกมองเป็นหน่วยงานตั้งรับเพียงอย่างเดียว1ข้อร้องเรียนใช้เวลา3เดือน6เดือนหรือ1ปีนายกก็เลยมอบหมายค่ะให้เป็นนโยบายโดยมีความห่วงใยนะคะและยังบอกว่าหน่วยงานจะต้องทำงานเชิงรุกนอกจากนี้ค่ะยังบอกว่าปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่จะมีเรื่องที่เจอกันในชีวิตประจำวันเช่นสินค้าไม่ตรงปกสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือถูกโกงโฆษณาเกินจริงดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงต้องเกิดขึ้นหากพบกรณีที่ตักเตือนได้ก็ต้องตักเตือนแต่หากตักเตือนไม่ได้ตรงนี้ต้องใช้กฎหมายบังคับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนางสาวสุภมาศยังพูดอีกนะคะว่าการประชุมครั้งหนึ่งอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามีวาระมากและจะมีการประชุมบ่อยขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้งโดยเฉพาะหากมีกรณีเร่งด่วนจะต้องขอมติจากคณะกรรมการเช่นกรณีที่มีประชาชนกำลังติดตามรถยนต์ไฟฟ้าค่าใหญ่ที่จะต้องขอมติเรื่องนี้หรือกรณีสัญญาการก่อสร้างต่างๆที่มีการโกงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การสั่งซื้อผ่านออนไลน์ราคาถูกแต่มูลค่าหลักแสนถึงหลักล้านจำเป็นเร่งด่วนค่ะเป็นงานเร่งด่วนที่สคบต้องมาดูแลฝากทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าสำหรับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดส่งผู้แทนมาประชุมครั้งต่อไปก็ขอให้เป็นคนเดิมมาประชุมเพราะจะได้มีความต่อเนื่องเนื่องจากงานสคบนั้นเป็นงานสำคัญค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยง

0: แก่ของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อครับวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำเดินทางจุดหมายปลายทางที่สารกลางจังหวัดเชียงรายครับพร้อมหอบความเดือดร้อนของชาวบ้านริมน้ำส่งถึงนายกรัฐมนตรีให้เร่งแก้ปัญหาสารพิษข้ามแดงจากเหมืองพิษในประเทศเพื่อนบ้านครับขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำกกสายรวกโขงสารวินโดยมีพระมหานิคมและดร.ว่านวิริยาอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำขบวนลงเรือล่องเรือตามลำน้ำกกสู่สะพานแม่ฟ้าหลวงสารกลางจังหวัดเชียงรายพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนดินในลำน้ำกกเพื่อตรวจสอบสารพิษปนเปื้อนที่ตกค้างอยู่ในลำน้ำด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์นักเรียนนักกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายในสวน

0: สาธารณะแม่ฟ้าหลวงมีการแสดงดนตรีงานศิลปะสลับกับการบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านตามชุมชนริมแม่น้ำ5สายที่ต้องใช้ชีวิตกับแม่น้ำปนเปื้อนสารหนูมากว่า1ปีแล้วก็ในช่วงสายครับขบวนธรรมยาตราเดินทางไปสารกลางจังหวัดเชียงรายร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำประกาศ3ข้อเรียกร้องครับให้เร่งรัดแก้ปัญหาสารหนูปนเปื้อนในลำน้ำจากสารพิษข้ามแดนเร่งบรรจุเป็นวาระแห่งชาติใช้กลไกระหว่างประเทศเร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาและก็จีนกดดันตรวจสอบการทำเหมืองแร่ที่ต้นน้ำเร่งตรวจสอบควบคุมการนำเข้าและก็ส่งออกแร่พร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีผ่านสว.และส.ส.รวมถึงผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่งตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อนเข้าหารือกับหน่วยงานราชการครับขณะที่เพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยวันนี้ครับได้โพสต์ข้อความโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าจากรายงานข่าวกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในภาคเหนือของประเทศไทยได้จัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับปัญหามลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงและก็เรียกร้องให้ฝ่ายจีนเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ฝ่ายจีนมีความคิดเห็นอย่างไรโดยทางจีนตอบอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมาโดยตลอดไม่เพียงแต่ยึดมั่นในการพัฒนาแบบสีเขียวภายในประเทศเท่านั้นยังกำหนดให้วิสาหกิจจีนที่ก้าวออกสู่ตลาดโลกต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจจีนจะไม่ยอมเสียสละสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเด็ดขาดและการละเมิดใดๆจะถูกดำเนินการอย่างจริงจังตามกฎหมายและข้อบังคับนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนเชียงรายโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของเชียงรายครับเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจีนและไทยรวมถึงประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสนใจร่วมกันด้วยครับ
1: เสกโลโซได้รับการพักโทษแล้วปล่อยตัว24มิถุนายนนี้ค่ะมีรายงานพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569มีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำซึ่งนอกจากนายทักษิณชินวัตรผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษอิสระแล้วยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่อยู่ระหว่างการคุมขังอย่างเสกโลโซก็ถือเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเข้าหลักเกณฑ์อภัยโทษได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากโทษจำคุกเหลือไม่เกิน1ปีเสกโลโซซึ่งเข้าโครงการปัญญาบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหรือว่าโครงการกำลังใจในช่วงพักโทษในเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีซึ่งครบระยะเวลาโครงการ23มิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวจากเพจเสกโลโซตอนนี้ค่ะก็มีคิวคอนเสิร์ตเริ่มแล้วค่ะโดยโพสต์ประกาศอย่างเป็นทางการจากเพจพี่เสกโลโซว่าจะได้รับการพักโทษและปล่อยตัวในวันที่24มิถุนายนเวลาประมาณ9นาฬิกาแล้วพบกันครับพร้อมโพสต์ตารางคอนเสิร์ตแน่นๆเลยนะคะตอนนี้คิวยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วและในโพสต์ยังทิ้งท้ายด้วยว่าพี่เสกอยากเล่นคอนเสิร์ตมากครับตอนนี้พี่เสกแกก็ฝากมานะคะบอกขอบคุณทุกท่านอีกครั้งซึ่งคอนเสิร์ตแรกของพี่เสกนะคะแฟนๆพี่เสกรอเลยนะคะหลังจากออกก็จะจัดที่ MCC Hall The Mall บางกะปิซึ่งขายบัตรไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะและตอนนี้ขายบัตรหมดเกลี้ยงแล้วด้วย
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับยูเครนที่ฐานทัพทหารของสหรัฐในเมืองแองโคเรจรัฐอลาสก้าโดยรัสเซียยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและก็ข้อประนีประนอมที่เคยหารือร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไว้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและคาดหวังว่าฝั่งยูเครนจะยอมรับเงื่อนไขนี้เช่นกันครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวเคยถูกรัฐบาลยูเครนปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงมาก่อนอันเนื่องมาจากมีเงื่อนไขสำคัญที่บังคับให้ยูเครนต้องยอมสูญเสียดินแดนให้แก่รัสเซียซึ่งในส่วนของสถานการณ์การสู้รบปัจจุบันผู้นำรัสเซียบอกว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบอย่างต่อเนื่องตลอดแนวรบโดยสามารถควบคุมพื้นที่ภูมิภาคลูฮันได้อย่างเบ็ดเสร็จรวมถึงยึดครองพื้นที่ 85% ของโดเนตและ 80% ของซาปอริเชียไว้ได้แล้วครับแต่ว่าถึงกระนั้น ปูตินยังไม่ตัดความเป็นไปได้ในการลงนามข้อตกลงสันติภาพร่วมกับตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายของยูเครนซึ่งอาจจะรวมถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลสกี้ก็เป็นไปได้โดยท่าทีนี้มีขึ้นในขณะที่ผู้นำยูเครนได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำรัสเซียเพื่อเสนอให้เปิดการเจรจาแบบเผชิญหน้าตัวต่อตัวเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนยื่นข้อเสนอพร้อมหยุดยิงทั้งหมดในระหว่าง

0: างการเจรจาและเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกทั้งหมดของทั้งสองฝ่ายครับอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนได้เตือนอย่างตรงไปตรงมาว่าหากปูตินไม่ยอมยุติสงครามครั้งนี้ยูเครนก็พร้อมจะเดินหน้าสู้รบเพื่อความอยู่รอดต่อไปและความยืดเยื้อของสงครามอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อสถานภาพทางการเมืองของตัวปูตินเองด้วยซึ่งในเวลาต่อมาโฆษกทำเนียบเครมลินบอกว่ารับทราบเรื่องจดหมายดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดขณะที่ทรัมป์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับหากผู้นำทั้งสองประเทศได้พบปะพูดคุยกันครับ
1: ไกด์ชาวเชอร์ปาชื่อดังชาวเนปาลได้รับการช่วยเหลืออย่างปาฏิหาริย์หลังสูญหายนาน6วันบนยอดเขาเอเวอเรสต์จนครอบครัวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อส่งดวงวิญญาณไปแล้วค่ะดาวาเชอร์ปาหรือที่รู้จักกันในนามเฮโรลี่ดาวาไกด์มากประสบการณ์ในวัย52ปีหายตัวไปตั้งแต่29พฤษภาคมขณะเดินทางลงจากแคมป์4ที่ความสูงประมาณ 25,000 ฟุตหลังจากพานักปีนเขาชาวโปแลนด์คนหนึ่งขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์แต่ไม่สำเร็จเขาแยกตัวเพื่อขอนั่งพักเหนื่อยระหว่างนั้นจากนั้นก็ไม่ได้กลับลงมาที่เบสแคมป์พร้อมนักปีนเขาคนดังกล่าวเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยส่งขึ้นไปค้นหาในช่วงแรกไม่พบร่องรอยเนื่องจากคาดว่าดาวานั้นติดอยู่ในร่องน้ำแข็งทำให้ภรรยาและลูกของเขานะคะปักใจเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากตระหนักดีว่าการติดอยู่บนภูเขาท่ามกลางอุณหภูมิติดลบในระดับความสูงขนาดนั้นไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยและได้เริ่มทำพิธีศพและสวดมนต์ภาวนาอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณของดาวาเป็นวันที่สองแต่อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานทีมทำความสะอาดและจัดการเส้นทางของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในพื้นที่เหลือไปเห็นร่างหนึ่งกำลังคลานและถลายตัวลงมาอย่างช้าๆที่บริเวณฐานน้ำแข็งคุมบูเหนือเบสแคมป์เล็กน้อยซึ่งนั่นก็คือดาวานั่นเองค่ะทางผู้บริหารนะคะของ Expression ตัวแทนนำเที่ยวแล้วก็ปีนเขาในพื้นที่บอกว่านี่คือการเอาชีวิตรอดอย่างน่าเหลือเชื่อดาวาใช้บันไดที่ถูกทิ้งไว้ตามแคมป์เพื่อข้ามร่องน้ำแข็งลึกลัดเลาะลงมาตลอด6วันหลังจากได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยอาหารน้ำดาวาเชอร์ปาถูกนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยฉุกเฉินบินตรงจากเอเวอเรสต์ไปยังโรงพยาบาลในกรุงกาตมันดุทันทีขณะที่คณะแพทย์บอกว่าเขายังรู้สึกตัวดีสามารถพูดคุยได้โดยพบบาดแผลหิมะกัดในหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณนิ้วมือและยกย่องเรื่องราวของดาวาว่าถือเป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์ที่หาได้ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ในการปีนเขาเอเวอเรสต์จากข้อมูลพบว่าปีนี้มีนักปีนเขาเสียชีวิตระหว่างเส้นทางพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แล้ว5คนและมีนักปีนเขาพิชิตยอดเขาที่มีความสูง 8,849 เมตรนี้ได้กว่า 1,000 คนมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ค่ะ
0: สีจิ้นผิงเตรียมเยือนเกาหลีเหนือครับสำนักข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานวันนี้บอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีกำหนดการเยือนเกาหลีเหนือระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ7ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลเปียงยางให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำจีนเพิ่งเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วครับขณะที่ทรัมป์เองก็เคยแสดงท่าทีพร้อมเปิดโอกาสพบหารือกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออีกครั้งเช่นกันหลังจากที่ทั้งคู่เคยพบกันมาแล้ว3ครั้งปัจจุบันจีนกำลังเร่งดึงเกาหลีเหนือกลับมาใกล้ชิดอีกครั้งหลังจากความสัมพันธ์หยุดชะงักไปในช่วงโควิด-19 ครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ความเร็วก็สำคัญ M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
5: M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่า

0: น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
1: MCOT จัน 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน์
1: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทคุยข่าวชาวจันท12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาที่นี่ MCOT จันท 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีน้องปองปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์พบกับเราสองคนผมเอกจัญญวัฒน์พลพินิจนะครับ
5: ปังปอนสจิรัตค่ะ
6: กับบรรยากาศในช่วงของรายการ
5: คุยข่าวเช้าจันทร
6: ์วันนี้วันศุกร์แล้วศุกร์ที่4หรือที่5วันนี้
5: ศุกร์ที่5ค่ะ
6: ไม่ใช่วันจันทร์นะ
5: ไม่ใช่วันจันทร์ค
6: ่
5: ะ
6: อายุมากสงสัยหลงลืมๆนะฮะวันนี้วันสิ่งแวดล้อมโลกด้วย
5: ถูกต้องค่ะ
6: ทางอสมทของเราก็มีคอนเซปต์หรือว่าโครงการในการที่จะร่วมรณรงค์รักสิ่งแวดล้อมนะฮะอย่าง MCOT Go Green น
5: ะ
6: Green New นะที่เรานำเสนอข่าวคราวกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นโครงการดีๆที่จะเชิญชวนนะฮะหลายๆท่านเนี่ยมาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ของเราให้มีนะฮะสิ่งแวดล้อมที่ดีอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนต้องหายใจเวลาหายใจก็อยากจะได้อากาศที่บริสุทธิ์ใช่ไหมฮะน้องปองปอน
5: ใช่แล้วค่ะ
6: หรืออยากได้คุณควันดำแบบนะ
5: ขโมงชงที่ PM
6: 2.5 อะไรเงี้ยคงไม่มีนะ
5: จากตัวเรานะคะ
6: ใช่ฮะช่วยกันนะครับผมอ่ะหลังจากที่สักครู่นี้ติดตามข่าวคราวในส่วนกลางนะครับก็มีหลายประเด็นหลายเรื่องคราวนี้กลับมาที่จันทบุรีของเรากันบ้างน้องปังปอนจะพาไปที่ไหนก่อนดีครับ
5: พูดถึงเรื่องของพี่น้องเกษตรกรในจันทบุรีก่อนเลยนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าผลผลิตบ้านเราเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นงอเป็นมังคุดก็แล้วแต่นะคะตอนนี้หลายพื้นที่นะคะผลผลิตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีค่ะเขามีการรับมอบกล่องผลไม้ DIT จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเอาไว้ใส่นะคะเพื่อที่จะส่งไปรษณีย์ไปให้พี่น้องต่างจังหวัดที่อยากจะสั่งผลไม้ของบ้านเรานะคะทุเรียน เรียนบ้านเราเนี่ยขึ้นชื่ออร่อยทุกสายพันธุ์เลยนะคะหรือจะเป็นเงาะเป็นมังคุดเป็น

0: ลงกองก็แล้วแต่นะคะเพื่อเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรจันทบุรีค่ะในการส่งต่อโอกาสนะคะที่หลายๆคนจะได้ทานผลไม้ที่อร่อยนะคะที่สำคัญเป็นการลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดจันทบุรีด้วยค่ะสำหรับเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีสนใจนะคะที่อยากจะรับกล่องผลไม้แบบนี้เอาไว้ส่งผลไม้สดๆเนี่ยกลับไปให้พี่น้องต่างจังหวัดนะคะก็สามารถไปรับกันได้ฟรีเลยค่ะที่สำคัญนะคะเวลาที่คนไปส่งผลไม้สดเนี่ยสามารถใช้บริการ EMS ของไปรษณีย์ได้ฟรีอีกด้วยค่ะแล้วก็สามารถส่งได้มากถึง10กิโลกรัมเลยนะคะส่งฟรีถึงสิ้นปีนี้เลยทีเดียวพี่เอก
1: กล่องก็มอบให้ฟรีร่วมกัน
0: ถูกต้อง
1: หลังจากนั้นคือส่งก็ส่งฟรีอีก
0: ส่งฟรีไปจนถึงสิ้นปีเลย
1: ไม่จ่ายค่าส่งเลย
0: ไม่ต้องจ่ายค่าส่งเลยค่ะ
1: กล่องก็ฟรีส่งก็ฟรี
0: ถูกต้องค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการช่วยกัน
0: ถูกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครฟังเราอยู่นะคะเป็นพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีอยากจะได้รับกล่องใส่ผลไม้แบบนี้นะคะก็สามารถไปติดต่อได้เลยค่ะที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่านนะคะหรือจะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ Facebook ของสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีนะคะ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆในการที่ช่วยนะสำหรับพี่น้องชาวสวนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆหลายคนตอนนี้โหเงาะก็ออกมาค่อนข้างจะเยอะทุเรียนนี่นะฮะก็หลากหลายสายพันธุ
0: ์เลือกไม่ถูกเลยจะทานอันไหนดี
1: บางคนก็บอกว่าเออราคาประมาณนี้ก็ยังพอไหวทานได้นะครับผมเพราะว่าพูดถึงเมืองจันทบุรีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมืองแห่งผลไม้นะครับอ่ะนั่นก็เป็นข่าวคราวดีๆอีกหนึ่งโครงการอีกหนึ่งกิจกรรมคราวนี้พาคุณผู้ฟังไปกันที่เทศบาลตำบลหนองบัวครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์เข้าสู่รายการกับเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นนะเรื่องของที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะโดยเฉพาะนะสิ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์ไปยังทุกๆคนก็คือเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายนะประจำปี2569นะได้ยินแล้วก็ไม่ต้องสะดุ้งนะครับเพราะบางคนนี่อาจจะหลงลืมนะแต่นะห้ามลืมครับผมเพราะว่าเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับผมผู้เสียภาษีก็คือเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มีการปลูกสร้างหรือผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐนะครับในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาของการแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะฮะเดือนมกราคมนะครับพอนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีการประกาศราคาประเมินทุนนะฮะทุนทรัพย์ครับนะก่อนวันที่1เมษายน2569แล้วก็จะมีการแจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนเมษายน2569แล้วก็จะมีช่วงเดือนมิถุนายนนะก็คือการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภายในเดือนมิถุนายน2569นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าประเมินมาแล้วโอ้โหมูลค่าของท่านเนี่ยมันสูงก็สามารถผ่อนชำระได้นะผ่อนชำระภาษีในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2569นะครับผมในส่วนของผู้เสียภาษีครับเจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายนะครับยื่นแบบแสดงรายการหรือว่าพป.1เนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม69นะครับระยะเวลาของการชำระภาษีก็ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินถ้าใครไม่มายื่นแบบตามเวลานะฮะที่กำหนดเนี่ยเงินเพิ่มร้อยละ10ของภาษีป้ายนะครับนะฮะไม่มาชำระภายในเวลาที่กำหนดเงินเพิ่มร้อยละ2ต่อเดือนของภาษีป้ายฉะนั้นในช่วงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคือมกราถึงมีนาเนี่ยฉะนั้นเจ้าของผู้ประกอบกิจการต่างๆที่มีป้ายนะฮะก็คงจะต้องตระหนักแล้วก็จำไว้ให้ดีนะครับถ้าเกิดหลงลืมนี่แหละมันจะมีเงินเพิ่มนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของเบี้ยปรับเนี่ยร้อยละ10ของภาษีนะฮะเบี้ยปรับนะฮะร้อยละ10ของค่าภาษีนะฮะชำระภาษีก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนร้อยละ20ของค่าภาษีชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนร้อยละ40ของค่าภาษีโอ้หนักเลยฮะชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เงินเพิ่มร้อยละ1ของค่าภาษีต่อเดือนที่ค้างชำระเห็นไหมตรงนี้แหละที่มันอาจจะ
0: เป็นเงินที่เพิ่มขึ้นมา
1: เป็นเงินที่เพิ่มขึ้นมาก็คงจะทำให้นะหลายๆคนเนี่ยตระหนักหน่อยเพราะว่าบางคนบอกอุ้ยทำไมปกติผมต้องเสีย101ทำไมผมต้องไปเสียถึง500
0: ตรงนี้ค่าปรับด้วย
1: ใช่นะฮะฉะนั้นบางท่านกรณีติดตั้งป้ายใหม่ให้ยื่นแบบและชำระภาษีป้ายภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งป้ายนะครับ

0: ั้งหมดทั้งมวลนะฮะกรณีต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนฉะนั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลตำบลหนองบัวนะครับโทร0394602980394600298ต่อ16นะครับรวมไปถึงเทศบาลอื่นๆพี่น้องประชาชนก็อยากจะให้ใส่ใจและตระหนักนะฮะไม่อยากให้หลงลืมหรือว่าเกินกำหนดนะครับผมก็ฝากกันนะครับ
1: เช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปิดค่ะเรื่องของภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างเช่นเดียวกันนะคะบางคนอย่างที่พี่เอกบอกไปหลงลืมบ้างนะคะก็อาจจะยังไม่ได้ไปดำเนินการนะคะอย่างที่พี่เอกบอกเลยค่ะว่าจะมีทั้งเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่ม 1% ของค่าภาษีต่อเดือนที่ค้างชำระด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปิดเองนะคะก็ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องในพื้นที่อย่าลืมนะผู้ฟังขาในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นการกำหนดชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างรวมถึงภาษีป้ายกันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปิดนะคะรีบไปก็แล้วกันนะเพราะว่าเขาเริ่มกันนะคะในเรื่องของการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในช่วงเดือนมิถุนายนแบบนี้หลังจากมิถุนายนไปแล้วเนี่ยมีเบี้ยปรับแบบที่พี่เอกบอกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครไม่มั่นใจว่าเออเราไปยื่นเรื่องหรือยังหรือว่าจะต้องดำเนินการแบบไหนอย่างไรนะคะติดต่อเพิ่มเติมไปได้ค่ะที่งานจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปิดหมายเลขนี้นะคะ0394444400ต่อ15ในวันและเวลาราชการนั่นเองค่ะ
0: คุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ของอบต.อื่นๆ
1: ก็เช่นเดียวกัน
0: ก็คือเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันนะฮะฉะนั้นยังไงก็อย่าลืมนะครับแต่เพียงแค่ว่าวันนี้เรานำข่าวจาก2อบต.สองเทศบาลเนี่ยมาพูดคุยประชาพันธ์เพราะว่าจะเป็นระเบียบเดียวกันนะฮะก็อย่าลืมฮะเพราะว่าบางท่านอาจจะเพลินอาจจะหลงลืมอย่างว่านะฮ
1: ะ
0: นอกจากนั้นพาคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวคราวดีๆในโอกาสฉลองครบรอบ28ปีศาลาโอสถนะครับฉลองครบรอบ28ปีศาลาโอสถและเนื่องในสัปดาห์เพศสัจกรรมปี2569นะครับก็มีโครงการดีๆกิจกรรมดีๆแล้วก็เชิญชวนหลายๆท่านเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับผมวันที่12ถึง14มิถุนายนนะครับเวลา 9:00 นถึง 17:00 นนะร้านศาลาโอสถไม่ว่าจะเป็นสาขาตลาดเจริญสุขสาขาสอยดาวสาขาเมืองใหม่นายอามนะสาขาเมืองใหม่นายอามบรรยากาศกิจกรรมต่างๆภายในงานก็จะมีนะฮะกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคกลุ่ม NCDs นะฮะ NCD แล้วก็กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็กิจกรรมแจกอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพตรงนี้น่าสนใจฮะแจกนะฮะน่าจะเป็นฟรีด้วยกิจกรรมให้คำปรึกษาเรื่องของการเลิกบุหรี่ในร้านยาการเลิกบุหรี่นะครับกิจกรรมการร้านยาจำลองนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมชิงโชคและลุ้นรางวัลต่างๆอีกมากมายซึ่งหลายๆท่านที่อยู่ในพื้นที่นะได้รับฟังรับทราบข่าวจากเราหรือว่าจะเป็นข่าวในพื้นที่ต่างๆก็สามารถที่ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับและยังสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจ Facebook ศาลาโอสถนะครับผมหรือว่าจะสอบถามที่หมายเลขนี้0631638888 0631638888นะครับก็เป็นโครงการดีๆกิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนฉะนั้นก็เชิญชวนกันอย่างในช่วงวันกิจกรรมเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปนะครับจนถึงโน่นแหละช่วงบ่ายๆเย็นๆถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไปกันเยอะอย่างเงี้ยนะฮะก็พยายามที่จะให้บริการเต็มที่
1: ค่ะแล้วก็ฟรีด้วยนะคะ
0: งานนี้ฟรีนะครับนี่แหละน่าสนใจตรงฟรีเพราะอาหารก็แจกฟรีด้วยนะฮะต้องแต่ไม่ได้ระบุอายุนะ
1: ไปกันได้
0: แต่เป็นกิจกรรมที
1: ่
0: เปิดโอกาสสำหรับทุกๆคน
1: ต้องค่ะ
0: ที่ได้ใส่ใจเรื่องของสุขภาพ
1: ใช่ค่ะพาไปที่นี่ดีกว่านะคะเทศบาลเมืองขลุ่งค่ะวันนี้ค่ะเริ่มต้นวันแรกนะคะที่เขาจะมีการดำเนินการที่จะเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นรถบดรถไถต่างๆนะคะเขาก็จะมีการเคลื่อนไปจอดค่ะข้างหอประชุมอเนกประสงค์นะคะในการใช้เป็นพื้นที่ในการพักเครื่องจักรชั่วคราวเพราะว่าเขาจะมีการเตรียมงานก่อสร้างกันนะคุณผู้ฟังในโครงการปรับปรุงพื้นที่ในสวนสุขภาพเทศบาลเมืองขลุ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย

0: ครที่วันนี้อาจจะไปใช้บริการอาจจะเห็นโอ้โหรถเครื่องจักรเนี่ยมาจอดเต็มไปหมดเลยนะคะก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่กันด้วยนะคะแล้วก็จะเริ่มกันวันนี้วันแรกนะคะที่จะมีการปรับปรุงพื้นที่สวนสุขภาพอันดับแรกในวันนี้ก็คือจะมีการย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ต่างๆนะคะเข้าไปในพื้นที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะสร้างความไม่สะดวกสบายให้กับพื้นที่แล้วก็ใครที่ไปใช้บริการในสวนสุขภาพเทศบาลเมืองขลุ่งในช่วงนี้นะคะแล้วก็ใครที่ไม่มั่นใจอย่างไรนะคะว่ายังสามารถไปออกกำลังกายไปใช้พื้นที่ได้ไหมนะคะติดต่อเพิ่มเติมไปได้เลยค่ะที่กองช่างเทศบาลเมืองขลุ่งเบอร์นี้นะคะ039-441-327ต่อ25นั่นเองค่ะ
1: ยังอยู่ที่ขลุ่งนะครับน้องบางปอน
0: ค
1: ่ะแล้วก็มีโครงการดีๆคราวดีๆนะครับจากทางด้านของเทศบาลเมืองขลุ่งนะครับโดยเฉพาะทางด้านของท่านนายกนะฮะท่านนายกธีรฤทธิ์ ธนอุดมนานนายกเทศมนตรีเมืองขลุ่งนะครับท่านเองก็ออกมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองขลุ่งครับเข้าร่วมกิจกรรมดีๆนั่นคือธนาคารขยะเทศบาลเมืองขลุ่งประจำเดือนมิถุนายน2519นะครับโดยให้ทุกบ้านทุกคนเนี่ยนำขยะรีไซเคิลนะครับมาขายให้กับธนาคารขยะเทศบาลเมืองขลุ่งโดยเฉพาะวันนี้นะฮะวันศุกร์ที่5มิถุนายนนี้แหละตั้งแต่เวลาพักเช้าเป็นต้นไปนะครับณบริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองขลุ่งซึ่งก็เป็นโครงการดีๆที่จะเป็นการลดขยะนะมีการคัดแยกแล้วก็สร้างรายได้สำหรับพี่น้องประชาชนด้วยไม่ว่าจะเป็นอย่างขวดพลาสติกใสกิโลกรัมละ6บาทอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: ขวดพลาสติกสีกิโลกรัมละ3บาทขวดแก้วคละสีกิโลกรัมละ1บาทนะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษลังกิโลกรัมละ2บาทกระดาษขาวดำกิโลกรัมละ2บาทนะฮะอลูมิเนียมกิโลกรัมละ50บาทโอ้โหราคาสูงมากสังกะสีกิโลกรัมละ2บาทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันลดภาระนะฮะลดแล้วก็ลดขยะปริมาณขยะและมีการคัดแยกแล้วก็มีการนำกลับมารีไซเคิลกันใหม่นำมารียูสรีดิวรีไซเคิลกันนะครับสำหรับธนาคารขยะนะฮะรีไซเคิลRecyclable นะครับ Wet Bank นะก็คือรูปแบบการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนเนี่ยลดปริมาณขยะคัดแยกขยะ Recycle แล้วก็เป็นการสร้างรายได้ในครัวเรือนและฝึกนิสัยการออมนะครับโดยใช้หลักการของธนาคารเนี่ยมาประยุกต์เพื่อนะฮะใช้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สมาชิกได้นำขยะ Recycle มาขายที่ธนาคารซึ่งมีการคัดแยกชั่งน้ำหนักคำนวณเป็นมูลค่าแล้วก็บันทึกข้อมูลการขายลงสมุดฝากบางคนอาจจะคิดว่าวันนี้ได้ร้อยหนึ่งน
0: ะฮะ
1: วันหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เมื่อเกิดว่าสะสมไปเรื่อยๆเพลินๆอ่ะปีหนึ่งได้ 5,000 นะครับก็ทำให้เกิดมูลค่าแล้ว 5,000 ตรงนั้นคือเราอาจจะ
0: เป็นเงินออม
1: เป็นเงินออมสะสมนะฮะให้กับครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับผมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองขลุ่งก็039-441-327ต่อ24นะฮะ441-327ต่อ24นะครับ
0: ส่วนตอนนี้ใครที่อยากจะสะสมขยะเอาไว้ก่อนก็ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมครั้งหน้าของเทศบาลเมืองขลุ่งเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่3กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวพาเดินทางไปต่อที่เทศบาลจันทนิมิตกันค่ะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะไปติดป้ายโฆษณาหรือว่าสิ่งอื่นๆนะคะที่เป็นการโฆษณาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไปกีดขวางการจราจรนะคะจะไปติดตั้งบริเวณไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมนะคะไปขออนุญาตพื้นที่ในบริเวณนั้นๆก่อนนะคะจะต้องไม่เป็นการทางสาธารณะหรือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะบางครั้งเนี่ยขับรถออกมาไปเจอป้ายโอ้โหมองไม่เห็นทางเลยเกิดอุบัติเหตุ
1: มันบังป้ายบอกทางแล้วก็บังรถที่จะออกจากซอยจากอะไรต่างๆบ้างเนี่ยทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดีนะฮะก
0: ็
1: อาจจะมีการบดบัง
0: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่จะไปติดป้ายโฆษณาที่มีขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอย่าลืมไปขออนุญาตให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนจากการไปติดป้ายลักษณะแบบนี้ในพื้นที่ของเทศบาลจันทนิมิตนะคะสามารถไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เทศบาลได้เลยค่ะจะเดินทางไปด้วยตัวเองส่งจดหมายไปนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปแจ้งที่เบอร์นี้ก็ได้ค่ะ039-301-073นะคะหรือว่าจะอินบ็อกไปที่ Facebook นะคะของเพจสำนักงานเทศบาลจันทนิมิตก็ได้ค่ะอันนี้เขาจะมีจุดรับร้องเรียนนะคะในส่วนของป้ายที่ไปบังในเรื่องของทัศนวิสัยนะคะหรือว่าไปวางในพื้นที่สาธารณะต่างๆก็สามารถแจ้งเข้าไปได้เลยนะคะ
1: ก็จากเรื่องป้ายคราวนี้เป็นเรื่องของสภาพดิน

0: ้าอากาศเมื่อเช้าสาย
1: ๆตกหนัก
0: ตกหนักนะฮะโอ้ทั้งมีลมด้วยกับบริเวณพื้นที่ต่างๆของจันทบุรีแล้วก็หลายๆจังหวัดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะมีข่าวคราวนะจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็พยากรณ์อากาศในช่วงนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569เนี่ยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับแล้วโฟกัสมาที่ภาคตะวันออกของเรานะครับเขาบอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงโดยมีฝนตกหนักมากนะบางพื้นที่ในช่วงวันที่5มิถุนายนวันนี้เลยนะครับฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้และนะฮะหลายๆท่านเนี่ยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขานะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ควรที่จะระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนะครับส่วนในช่วงวันที่6ถึง10มิถุนายนอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งร่วมด้วยซึ่งก็คงจะต้องเฝ้าระมัดระวังเพราะบางคนอาจจะเดินทางบางคนออกเรือบางคนทำอาชีพประมงรวมไปถึงพี่น้องชาวสวนอาจจะ
1: ต้องระมัดระวังหน่อยลมแรงขนาดนี้นะคะบางส่วนย
0: ัง เก็บด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก็บยังไม่หมดเห็นข่าวเนี่ยพี่น้องชาวสวนแรงงานนะปกติคือเก็บมังคุดเก็บทุเรียนใช่ไหมทุเรียนจะโยนลงมา
1: ที
0: ่คนล่วงลงมาฉะนั้นบาดเจ็บนะฮะระมัดระวังนะครับฝนตกก็ถนนลื่นแล้วก็ต้นไม้ก็ลื่นด้วยนะครับมีความเป็นห่วงกันนะครับ
1: ก็รักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะคะวันนี้ก็วันศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์แล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยใครจะเดินทางไปไหนมาไหนตรวจสอบเรื่องของอากาศกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องบอกเลยนะพี่เอกว่าเราครบถ้วนทุกข่าวสารเหมือนเดิมเลยนะคะท่านไหนที่อยากจะฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์มาแบบนี้นะคะส่งมาได้เลยค่ะอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจอสมทจันทบุรีหรือจะโทรมาหลังไมค์ฝากข่าวสารต่างๆได้เลยนะคะ0394714446ค่ะส่งเป็นจดหมายข่าวมาได้เลยที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีนะคะ
0: ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมนะฮะซึ่งข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็ส่งเข้าสู่รายการเหมือนกับที่น้องปังปอนนำเรียนให้ทราบสักครู่นี้นะครับผมมองดูเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าน้องปังปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วบ่าย2โมงเป็นต้นไปผมมารับช่วงต่อกับบรรยากาศในช่วงของรายการ
1: คุยข่าวเช้าจันทิ
0: วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมเอกชัญวัฒน์พลทินิตนะครับ
1: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
0: ช่วงหน้ายังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแต่ช่วงนี้เรา2คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีครับ
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกชัญวัฒน์
3: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่ MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
2: MCOT Radio
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลโสภณนำข้าราชการสภาทำกิจกรรมจิตอาสาร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมนายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรนำผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและลูกจ้างราว 2,000 คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า

0: อยู่หัวโดยได้กล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ว่าเราทำความดีด้วยหัวใจนายโสพลกล่าวว่าตั้งแต่มีสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27มีความตั้งใจอยากให้สภาชุดนี้ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภาจะปรับปรุงให้เป็นแลนด์มาร์กเป็นปอดของประเทศเช่นเดียวกันกับต่างประเทศที่ใช้อาคารรัฐสภาเป็นหน้าเป็นตาหวังว่าสภายุคใหม่จะสร้างความหวังเป็นแรงที่จะผลักดันให้ประเทศเดินได้เคียงคู่กับฝ่ายบริหารทำเรื่องกฎหมายอย่างเข้มข้นและในบทบาทอื่นจะทำเพื่อสังคมพร้อมกันนี้ยังมีดำริว่าหลังจากนี้อาคารรัฐสภาเวลา 8:00 น.และ 18:00 น.ของทุกวันจะต้องมีการจัดหมู่ส่งทีมเพื่อเข้าร่วมเคารพธงชาติอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสุภมาศสั่งฟ้อง35คดีแพ่งบี้คดีรถวอลโว่บ้านน็อกดาวน์และซื้อของออนไลน์เร่งคืนเงินผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ประชุมร่วมพิจารณาเรื่องทั้งหมด48เรื่องสาระสำคัญคือการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวม35คดีครอบคลุมคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าออนไลน์ด้วยกว่า1ใน3ของเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสคบเป็นคดีซื้อขายออนไลน์สะท้อนถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลโดยคดีที่ได้รับความสนใจคือคดีแพ่งบริษัทสแกนดิเนเวียนออโต้จำกัดและบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดในกรณีผิดสัญญาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 จากความกังวลเรื่องความปลอดภัยของแบตเตอรี่และคดีแพ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดสมเด็จโมเดิร์นโฮมกับนายจิรายุปุษปารัตน์หุ้นส่วนผู้จัดการกรณีผิดสัญญาว่าจ้างทำบ้านน็อกดาวน์และส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาทั้งสองคดีสคบมีมติให้ฟ้องเพื่อบังคับให้คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยและชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคโดยคดีบ้านน็อกดาวน์เสนอศาลสั่งจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มด้วยสุริยะเผยไทยส่งคำชี้แจงกรณีมาตรการนำเข้ากุ้งให้มาเลเซียครบทุกข้อแล้วพร้อมทบทวนมาตรการตรวจปลากระพงนำเข้าเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดว่าขณะนี้กรมประมงได้จะส่งคำชี้แจงตามข้อซักถามของทางการมาเลเซียครบทุกประเด็นแล้วและได้รับสัญญาณตอบรับทิศทางที่ดีโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเดินหน้าเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้มอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเพื่อพิจารณาว่าขั้นตอนใดสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและลดระยะเวลาดำเนินการได้โดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยอาหารไว้อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งสองฝ่ายปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศเนื่องจากเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับมาตรการทางการค้าและมาตรฐานทางสุขอนามัยอาหารซึ่งต้องอาศัยการหารือระดับนโยบายควบคู่กับการทำงานของหน่วยงานด้านเทคนิคเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและลดผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายการตอบโต้กันไปมาระหว่างสองประเทศไม่เป็นประโยชน์กับใครสิ่งที่ต้องทำคือการพูดคุยเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกา
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
2: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
7: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
8: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Emcot เตือนภัย
1: อยู่ด้วยกันในช่วงของ Mcot เตือนภัยแบบนี้ช่วงนี้หลายคนนะคะก็พยายามที่จะยืนยันตัวตนกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เริ่มลงทะเบียนยืนยันตัวตนกันในวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะหลายคนได้รับข้อความ SMS นะคะให้กดยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าหลายคนเรียกว่าบัตรคนจนนี่แหละแล้วก็จะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพนะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยหลอกให้คุณแอดไลน์เพื่อจะไปกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าด้านหลังรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ต่างๆด้วยนะคะรวมถึงการขอรับรหัสพิน6หลักของคุณว่ารหัสที่คุณได้เนี่ยเป็นแบบไหนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะคะว่าทางราชการเขาไม่ได้มีนโยบายในการส่งลิงก์ให้คุณเนี่ยกดยืนยันผ่านโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นแล้วนะคะช่องทางที่คุณสามารถจะไปยืนยันตัวตนกันได้คุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นธนาคารทั้ง5แห่งนะคะหรือจะเป็นการโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็จะมีเว็บไซต์นะคะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คุณสามารถจะไปยืนยันตัวตนกันได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครได้รับข้อความ SMS ให้คุณไปกรอกข้อมูลต่างๆอันนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นมิจฉาชีพเลยนะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
0: Mcot เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พ่อแม่พี่น้องมือนี้ขอเชิญทุกคนมาเที่ยวงานใหญ่งาน

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: กรีนนิวส์ชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองที่มีมาตรฐานและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้เป็นการฟื้นฟูคลองเขตพระนครเป้าหมายหลักในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมให้สวยงามสะอาดและมีการพัฒนาชุมชนริมคลองต้นแบบสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนมีตัวอย่างการพัฒนาคลองบางลำพูจัดกิจกรรมล่องคลองบางลำพูชมวิถีชุมชนนำของดีในเขตพระนครทั้งวัดอาหารมาเป็นตัวชูโรงและเชื่อมต่อด้วยการล่องเรือปัจจุบันคลองบางลำพูพัฒนาภูมิพัฒน์ปรับปรุงทางกายภาพและนอกจากนี้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำนำน้ำเสียจากครัวเรือนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของกทม.เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นลำพูเพิ่มเสน่ห์คลองบางลำพูปลูกต้นหางนกยูงสีสันสวยงามเป็นจุดเช็คอินของกรุงเทพมหานคร
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-39

0: 0990
1: เอาเป็นงั้นเป็นมู่กันก็ได้เนาะ

0: Hot Green News
1: สตาร์ทอัพด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพจากประเทศญี่ปุ่นนำร่องโครง

0: การบำบัดก๊าซเรือนกระจกด้วยนวัตกรรมจุลสารายซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอย่างยั่งยืนโครงการนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดโครงการมีการใช้นวัตกรรมจุลสารายเป็นการบำบัดก๊าซเรือนกระจกเป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมโดยจุลสารายมีหน้าที่ดักจับและเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสาเหตุของภาวะโลกร้อนเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียจากกระบวนการการผลิตพลังงานอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Life บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดร่วมกันกับสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนสมดุลของระบบนิเวศชายหาดที่เสื่อมโทรมจากกิจกรรมของมนุษย์สำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งเป็นเรื่องของความมั่นคงทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะแนวชายฝั่งของไทยที่เผชิญปัญหาการสร้างในเรื่องของการป้องกันการกัดเซาะตลอดจนถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ลุกล้ำเข้าไปในเขตนอกจากนี้ทำให้เกิดความเสียหายกับระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องในวงกว้างสำหรับการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆบนสันดอนทรายชายฝั่งจึงเป็นทางออกสำคัญทั้งเรียบง่ายประหยัดและยั่งยืนอีกด้วย
1: Mcot Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Green News กทม.ขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ารวมถึงการส่งเสริมนวัตกรรมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับนครกวางโจวนอกจากนี้นครกวางโจวมีการจัดการขยะได้อย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของการฝังกลบและการใช้เตาเผาขยะแบบไร้มลพิษซึ่งกรุงเทพมหานครและนครกวางโจวมีการลงนามร่วมกันด้วยเรื่องของการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่รวมถึงสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆได้แก่เศรษฐกิจการค้าอนามัยการศึกษาการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมการวางแผนและกิจกรรมด้านอื่นๆที่เป็นการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของทั้งสองเมืองต่อไปในอนาคต
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

า14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐพลลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาปล่อยตัวทักษิณและนักโทษทั่วประเทศหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษยืนยันเรื่องไม่ต้องถึงนายกพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงขั้นตอนการปลดกำไล EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษว่าเมื่อวานนี้ตนได้ลงนามตั้งคณะกรรมการตามมาตรา21แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษของแต่ละจังหวัดที่อยู่ทางจังหวัดจะประชุมกันอีกครั้งที่จะพิจารณารายละเอียดของผู้ที่ได้รับการพ้นโทษส่วนที่มีจำนวนมากน้อยเพียงใดของผู้ได้รับการอภัยโทษพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดมีการรายงานขึ้นมาแล้วแต่รายละเอียดต้องถามทางราชทัณฑ์ส่วนระยะเวลายังอยู่ในกรอบ120วันใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่ารายละเอียดต้องให้ทางกรมราชทัณฑ์ส่วนขั้นตอนสุดท้ายจะต้องส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลคงจะส่งไปยังกรมราชทัณฑ์เพราะรัฐมนตรี

0: ตรีมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดปลัดยุติธรรมคาดมิถุนายนนี้กระบวนการปล่อยทักษิณเสร็จสิ้นนางพงศวรรณ นิลโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงขั้นตอนกระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษว่าจะมีคณะกรรมการตามมาตรา21พระราชกฤษฎีกาประกอบด้วย3ฝ่ายได้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมเร็วๆนี้โดยกรอบระยะเวลาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์คือไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดซึ่งมีจำนวนมากน้อยไม่เท่ากันโดยในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั่วประเทศจากทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการประชุมแล้วจะมีการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลธนบุรีจากนั้นจะนำใบไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการโดยนางพงศวรรณ์กล่าวว่าคิดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้น่าจะเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติสุภมาศเตือนเจอร้านค้าโกงสแกนไทยช่วยไทย 60-40 ไม่ต้องซื้อสั่งสคบลงตรวจนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางรับสแกนเงินหยวนว่าตนยังไม่ได้รับการรายงานเพียงเห็นตามหน้าสื่อขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งแต่ยอมรับว่าได้ยินมาเช่นกันว่าย่านห้วยขวางเป็นย่านที่ชาวจีนมาประกอบธุรกิจซึ่งจะให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งส่วนกรณีที่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้านางสาวสุภมาศกล่าวว่าตั้งแต่โครงการคนละครึ่งพลัสมีข้อกังวลและข้อห่วงใยแต่แทบจะไม่พบกรณีผู้ค้าฉวยโอกาสแต่เมื่อมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ได้ยินมาเพียง1กรณีซึ่งวันนี้สคบได้ลงพื้นที่ไปยังร้านรถเข็นที่เกิดเหตุพบว่าปิดร้านแต่กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์สินค้าทุกอย่างในประเทศไทยจะต้องติดประกาศราคาหากไม่ติดประกาศราคาถือว่าผิดนอกจากจะมีการสแกนจ่ายเงินในโครงการดังกล่าวแล้วจะต้องดูให้ดีว่าราคาตรงกันหรือไม่ซึ่งรวมไปถึงการรูดบัตรเครดิตหรือสแกนจ่ายแบบปกติหากราคาไม่ตรงมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจ่ายและสามารถแจ้งเบาะแสไปยังกระทรวงพาณิชย์ได้ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงส.ส.ที่ลงพื้นที่พบแต่เสียงชื่นชมและรอยยิ้มว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้นขณะที่ผู้ซื้อก็ได้ของเพิ่มขึ้น2เท่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02

0: 43990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
2: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
3: โทร025135251
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
7: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
10: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
11: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาเลยนะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรสุดพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือว่าดาวเริ่มต้นเพียงแค่0 บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นกันเลยทีเดียวนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกท่านด้วยนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 ฟรีรวมถึงบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการด้วยกันค่ะพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์รีเจนแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้คุณได้มั่นใจทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้เลยที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยแบบนี้นั่นเองนะคะ
10: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิ

0: 14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึง17นาฬิกามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะมารับช่วงต่อน้องปังปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจนะครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังและชั่วโมงนี้กับเพลงสตริงเก่าที่อยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังก็ชื่อผมเพิ่มเติม0394714444วันศุกร์ละนะก็ขอให้มีความสุขเมื่อชื่อของวันไม่ว่าจะเป็นทุกภารกิจของคุณผู้ฟังจะทำงานเดินทางพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะเป็นภารกิจไหนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันก็มีความเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์เนี่ยรู้สึกว่าฟ้าฝนตกลงมาเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะฮะบางช่วงมีลมนะมีลมมาด้วยแต่ถ้าเกิดลมแรงๆพี่น้องชาวสวนอย่างเงี้ยก็มีความเป็นห่วงเป็นใยกันก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมหรือว่าบางท่านก็อาจจะฟังในรถขับรถเดินทางถ้าบ่ายๆแบบนี้ทานข้าวอิ่มๆโอ้โหหนังท้องตึงหนังตาหย่อนง่วงนอนครับนะไม่ไหวก็แวะล้างหน้าล้างตาตามปั๊มนะตามปั๊มแล้วนะดื่มเครื่องดื่มชูกำลังนะพักผ่อนสักครู่แล้วค่อยเดินทางกันออกไปนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้บางครั้งบางทีไอ้เหี้ยอสอเนี่ยโหจี้มากเลยนะแวะข้างทางก็ไม่ได้ขับรถส่งของอย่างเงี้ยนะครับแวะปุ๊บเนี่ยโดนทันทีกลับไปโดนเช็คไงว่า GPS ออกนอกเส้นทางได้อย่างไรฉะนั้นก็หาวิธีเห็นบางคนมีวิธีแก้นะฮะนะก็คือมีตู้เย็นเล็กนะฮะบนรถเลยนะมีผ้าเย็นมีเครื่องดื่มชูกำลังแล้วตู้เย็นก็กินไฟในรถโอ้โหนะขับไปก็ดื่มไปเช็ดหน้าไปสบายๆเย็นสดชื่นแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็พักก่อนนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีครับ
1: Mcon Break Time
0: กับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆกับทุกธุรกิจของคุณผู้ฟังนะครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ Request ผมมิสเตอร์เอกนะครับพร้อมกับเพลงสตริงเก่าแหมพยายามพาคุณผู้ฟังให้ตาสว่างนะสดชื่นนะแต่เพลงก็บอกหลับตาครับฉลาด

บ่ายบ่ายแบบนี้บรรยากาศมันเป็นใจฮะโอ้โหงีบสัก30นาทีตื่นมานี่สดชื่นเลยทีเดียวหลับตาครับชลัดเฟื่องอารมณ์ Your Request คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเดินทางขับรถทำงานอยู่ห้ามหลับนะฮะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีวันศุกร์แล้วเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งความรู้สึกบางครั้งบางคราวช่วงเวลาที่ต้องจากนะฮะจะเป็นภาพบรรยากาศในความทรงจำครั้งสุดท้ายพนิดาเสวตาสายครับฉากสุดท้าย

0: เป็นฉากที่ไม่มีใครต้องการแล้วก็ปรารถนาถ้าเกิดว่าความรู้สึกของคนสองคนคล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดว่าตรงข้ามกันนะครับก็คงจะเป็นฉากที่ลงตัวนะครับนี่คือฉากสุดท้าย
1: M Club Hello วันวาน
0: วันนี้กันในช่วงบ่ายๆนะครับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณฟังครับทิ้งท้ายเบรกนี้กับเพลงนี
2: ้ Your Request
0: เบื้อทงชัยไม่ยินตายนะครับกลับไม่ได้ไปไม่ถึง

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์ดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์ดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
2: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอร์ดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
3: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M-Cut Hello One One

0: เพลงเก่าของติ๊กชิโร่นะครับและนี่คืออย่าทำเป็นเห็นใจแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนสซิลี่ซาวครับกับเพลงคนผ่านทาง2เพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรากับบรรยากาศในช่วงของรายการ M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงแล้วก็ฟังทางออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางแอปพลิเคชัน M-Cot Connect นะครับนะพอโหลดมาเนี่ยเปิดมาก็จะมีในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆกิจกรรมต่างๆคลื่นต่างๆแล้วก็ดูทีวีช่อง9ได้ด้วยนะฮะรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายแต่นะฮะเวลาจะเข้าไปฟังวิทยุเนี่ยก็เนี่ยกดข้างล่างมันจะมีคำว่าวิทยุอยู่เนี่ยหลังจากกดวิทยุขึ้นมาจะมีทั้งลูกทุ่งมหานครแล้วก็767ขึ้นนะที่ส่วนกลางแล้วก็จะมีคำว่า M-Cot นะทั่วไทยก็กดตรง M-Cot ทั่วไทยนะฮะก็หลังจากนั้นก็ค่อยคลิกนะฮะภาคกลางนะภาคกลางมันจะมีหลายภาคแบ่งเป็นภาคอีกอาจจะเป็นนะภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางนะรวมตะวันออกด้วยแล้วก็ภาคใต้อย่างเงี้ยนะกดภาคกลางกดภาคกลางเสร็จต้องกดมาที่จันทบุรีอีกนะครับก็ยินดีนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราไม่ว่าจะเป็นทุกภาคนะไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการทางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้หรือว่าจะเป็นนะฟังนะภาคตะวันออกจังหวัดตราดนี่ก็ส่วนใหญ่จะฟังทางแอปพลิเคชันนะหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์กันด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นนะพื้นที่ต่างๆขอบคุณทุกท่านก็แล้วกันแล้วมีเพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับบรรยากาศชั่วโมงนี้กับเพลงสตริงเก่าที่อยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังหลายท่านนะฮะ
1: M-Cot Hello One
0: บรรยากาศบ่ายนี้ข้างนอกเป็นยังไงกันบ้างนะฮะในช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยตกนะฮะ
2: Your request
0: สักครู่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฮะ

0: พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ครับสิ่งที่รู้ก็คือแค่วันนี้แล้วก็วันวานที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยมันไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขหรือว่าทำอะไรได้สิ่งที่ทำได้ก็แค่วันนี้เท่านั้นเมื่อวานก็ผ่านไปพรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้นะความรู้สึกความรักจะมากขึ้นหรือว่าจะหมดลงเป๊กผลิตโชคครับสำหรับเพลงนี้ไม่มีใครรู้นะครับน้องเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆตรงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราทุกพื้นที่ครับผมขอบคุณนะฮะพี่หนุ่มเมืองจันทร์ส่งเพลงส่งข้อความเป็นนกพิราบสื่อสารนะครับนะจากซอนุคนสวยนะแห่งเกาะภูเก็ตครับผมสวัสดีซอนุคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตด้วยนะส่งเพลงเสียงคลื่นยังเหมือนเดิมเข้ามาแล้วก็เพลงลมความคิดถึงใช่ไหมฮะก็จะทยอยเล่นให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในช่วงหน้าก็แล้วกันขอบคุณมากนะครับหรือว่าจะเป็นแฟนรายการจากจันทบุรีตราดแล้วก็อีสานด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้ากับบรรยากาศของเพลงลูกทุ่งเพราะๆเอ็มขอดจัน 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณฟังนะฮะในช่วงบ่ายๆของวันศุกร์แล้วนะครับ
1: เอ็มขอดฮิตวันวาน

M-Club Hello 1-1

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกส่งเสียศักดิ์นำทีมคณะประนอมคุยกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการพูดคุยกับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าได้มีการพูดคุยเรื่องอนุสัญญากฎหมายทะเลแห่งสหประชาชาติหรืออันคลอสว่าจะเข้าสู่กระบวนการอย่างไรและการเยือนประเทศเวียดนามการตั้งทีมตัวแทนไปพูดคุยเมื่อเข้าสู่กระบวนการอันคลอสโดยมีเป้าหมายว่าหัวหน้าคณะจะเป็นนายเสียศักดิ์เพราะเป็นระดับที่ต้องดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยแต่ละประเทศจะตั้งตัวแทนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเพื่อให้มีความเป็นกลางส่วนการคาดหวังในการเจรจาครั้งนี้จะคืบหน้าไปในทิศทางดีขึ้นหรือไม่นายอนุทินย้ำว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการและยังมีอีกหลายขั้นตอนส่วนกังวลหรือไม่เพราะที่ผ่านมากัมพูชามักช่วงชิงความได้เปรียบบนเวทีโลกก่อนไทยเสมอนายอนุทินระบุว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องกังวลจะไปวิ่งตามคนอื่นไม่ได้เพราะเรามีความมั่นใจในความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของเราไม่จำเป็นต้องหวั่นไหวผบ.ทบ.ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าพบนายกอนุทินคาดรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าทำเนียบรัฐบาลพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนตึกไต่คู่ฟ้าคาดว่ารายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีมีทหารกัมพูชาขนรถถัง200คันพร้อมอาวุธ RPG ประชิดชายแดนไทยโดยพลเอกพนาไม่ได้ตอบคำถามนี้ก่อนจะขึ้นรถออกไปทันทีสำนักงานกสทช.ย้ำการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตบ้านสามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญานายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เรื่องการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านหรืออินเทอร์เน็ตประจำที่ใช้ทันทีไม่ต้องรอครบสัญญาและไม่ต้องจ่ายค่าปรับโดยอ้างกสทช.นั้นสำนักงานกสทช.ขอยืนยันว่าไม่ได้มีแผนเผยแพร่ข่าวดังกล่าวซึ่งสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านและส่งผลให้มีการร้องเรียนที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกรณีการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องครบรอครบสัญญาสามารถดำเนินการได้แต่ต้องเป็นกรณีผู้ใช้บริการเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตบ้านเองและผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการคงค้างทั้งหมดพร้อมคืนอุปกรณ์ให้กับผู้ให้บริการแต่หากกรณีเป็นผู้ใช้บริการได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีสัญญาไว้ว่าฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ติดตั้งเมื่อใช้บริการครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญานั้นหากต้องการยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญาผู้ให้บริการผู้ใช้บริการจะต้องทำตามสัญญาดังกล่าวโดยชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์ที่จะหักลดตามสัดส่วนของการใช้บริการซึ่งได้ใช้ไปก่อนหน้าแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อ จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MQuad Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร025135251
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415 บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
12: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
13: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
14: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
15: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

หลังจากที่สักครู่นะครับปฏิตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจนะครับและบรรยากาศในชั่วโมงที่2ที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังก็เปลี่ยนบรรยากาศมาที่เพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆหรือว่าจะเป็นกลิ่นไอเพื่อชีวิตนะครับมีเพลงไหนที่คุณผู้ฟังนั้นชื่นชอบแล้วก็อยากฟังนะกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆของวันศุกร์แบบนี้ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการกับเรากันได้ทาง0394714444เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมเพลงที่อยากจะฟังจะเป็นเพลงดังเพลงเก่ากลางเก่ากลางใหม่หรือว่าจะเป็นเพลงฮอตๆที่ฮิตก็ยินดีมอบเพลงกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายนะครับแต่ก็ต่อที่เพลงนี้ครับ

0: มอบเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้วันศุกร์แล้วขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับ
1: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ผ่านไปกับเพลงที่เลือกมาฝากกันแล้วก็มอบเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้เอ็มขอบจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับวันศุกร์กันแล้วกับการทำงานการเดินทางหรือว่าจะเป็นทุกภารกิจก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจแนวสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ยังลุยๆสู้ๆกับภารกิจหน้าที่การงานรวมไปถึงบรรยากาศสบายๆในห้องแอร์ก็ดีหรือว่านะอาจจะขับรถเดินทางแล้วฟังอสมทจันทบุรีไปด้วยรวมไปถึงบางท่านก็อาจจะทำมาค้าขายนะครับก็รวยๆเฮงๆปังๆกันทุกๆคนกันทั่วหน้าก็แล้วกันนะครับผมก็วันพิเศษนะวันศุกร์นะครับทำงานในวันนี้บ่ายนี้แล้วก็ได้หยุดพักผ่อนหย่อนใจกันในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับไปกันต่อที่เพลงนี้ครับมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายทุกบรรยากาศนะครับและขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันด้วยมีเพลงไหนที่อยากจะส่งเข้าสู่รายการกับเราก็039-471-444เหมือนเดิมครับ
0: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
6: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990 บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังคะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90 บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ

0: อดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ผ่านไปกับเพลงที่เรียกว่าฝากกันนะครับบรรยากาศหลากหลายในช่วงบ่ายนี้มีเพลงไหนอยากช่วยผมเติมเต็มก็แนะนำก็สู่รายการกับเรากันได้039-471-444ครับM คอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับผมวันนี้วันศุกร์ครับก็ขอให้มีความสุขเหมือนกับชื่อของวันแต่ก็ยังเป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนที่จะได้หยุดพักผ่อนหย่อนใจในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์สำหรับท่านที่อาจจะทำงานเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบริษัทรัฐวิสาหกิจห้างร้านต่างๆเนี่ยแต่บางธุรกิจบางท่านก็ทำงานในส่วนนะฮะเหมือนกับเจ๊สุวิมลเนี่ยบอกว่าโอ้โหทำงานไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนฝนจะตกนะแดดจะออกลุยกันเต็มที่เพราะว่าในตอนนี้เร่งเก็บเงาะหรือว่าจะเป็นมังคุดแล้วก็ผลไม้ในสวนนะครับอ่ะเป็นกำลังใจกันครับผมรวยๆเฮงๆปังๆกันทั่วหน้าหรือว่าจะเป็นพี่หนุ่มเมืองจันทร์นะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายๆสวนอย่างวันก่อนก็โอ้โหเร่งสุดๆเลยทีเดียวสำหรับอาจารย์สริยาแล้วก็อาจารย์ที่เป็นแฟนอาจารย์สริยาช่วยกันขมักขม้นกันเลยทีเดียวนะครับบอกว่านะตัดไม่กี่วันเนี่ยเก็บไม่กี่วันเกลี้ยงนะมีผู้ที่มาเหมาสวนเป็นที่เรียบร้อยรับเงินแสนเงินล้านกันทั่วหน้านะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับนะช่วงนี้แม้ว่าบางครั้งบางคราก็จะเจอข่าวคราวเรื่องของวิกฤตราคาผลไม้ที่มันอาจจะลดลงนะส่วนทางกับน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะมีเยอะบางส่วนก็อาจจะขาดแรงงานบางส่วนนี่ก็เห็นมีข่าวคราวนะเจ้าของลงโดนลูกน้องลุมนะรู้สึกว่าทำร้ายนะตาแดงกล่ำหรือว่าจะเป็นใบหน้านี้นะเหมือนกับมีร่องรอยของการทำร้ายนะก็เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่เอาว่ากันไปตามนะดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วก็นะดูว่าเหตุผลและสาเหตุต่างๆนั้นเกิดขึ้นจากอะไรในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเป็นกำลังใจสำหรับทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ก็แล้วกันเราก็อยากจะให้มีแต่เหตุการณ์ดีๆเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็ทำสวนทำธุรกิจก็ประสบแต่ความสำเร็จแล้วก็ได้กำไรกันร่ำรวยทั่วหน้าเป็นกำลังใจกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับผม 95.25 ไปกันต่อที่เพลงนี้ครับมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับ

0: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ผ่านไปกับเพลงที่เรียกว่าฝากกันมอบเพียงกำลังใจสำหรับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆตรงนี้ครับช่วงใกล้จะเลิกการเลิกงานกันเพลงไหนที่คุณผู้ฟังอยากฟังแล้วก็อยากช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการก็ยินดีนะครับ0394714444หรือว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการห้างร้านแล้วมีแคมเปญดีๆมีโปรโมชั่นดีๆสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านกับเราก็ยินดีครับไม่ว่าจะลงวิทยุนะโปรโมชั่นช่วงนี้ลงวิทยุเนี่ยทั้งรูสปอตหรือว่าพูดประชาสัมพันธ์ภายในรายการแถมลงโซเชียลนะ Facebook ให้ฟรีด้วยอ่ะก็ติดต่อกันได้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์0394714444หรือว่าจะเป็น0394714446ครับมีงบประมาณเท่าไหร่ก็คุยกันได้ยินดีครับยินดีเป็นสื่อกลางที่จะประชาสัมพันธ์ให้ธุรกิจของท่านเป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีเอาเป็นว่ายังไงผมไปฟังเพลงในช่วงท้ายชั่วโมงนี้แล้วก็ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับ
0: M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ใจก็เบา
1: ร่วมกับท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินชี้ทักษิณพ้นโทษไม่ต้องกังวลมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือประชาชนบอกหากตั้งใจวางมือทางการเมืองจริงก็ต้องเชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้พบปะพูดคุยกันแล้วหรือไม่ว่ายังไม่ได้เจอและพูดกันอย่างที่ตนบอกคือแสดงความยินดีและรู้สึกโอเคทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนที่จะถอดกำไร EM ในวันจันทร์นี้แล้วนั้นนายอนุทินย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนในอนาคตจะมีการเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนก็คุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนเชื่อหรือไม่ว่านายทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงนายอนุทินกล่าวว่าหากถามตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของนายทักษิณมาตนก็ต้องเชื่อว่าความตั้งใจของนายทักษิณเป็นอย่างไรตนก็ต้องเชื่อส่วนกังวลหรือไม่ว่านายทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการทำงานของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าไม่กังวลคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังเสียงประชาชนเท่านั้นไม่ต้องกังวลพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครส่วนกรณีพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างได้หารือกันด้วยความเข้าใจไม่มีปัญหาใดๆเสียชีวิตแล้ว1คน1คนงานเมียนมากินเห็ดพิษส่วนอีก4คนปลอดภัยกรณีเกิดเหตุคนงานชาวเมียนมา5คนซึ่งได้รับจ้างทำงานก่อสร้างพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมหมู่ที่6ตำบลปงเตาอำเภอเงาจังหวัดลำปางพากันเก็บเห็ดป่ามาแกงกินรวม5คนช่วงเย็นวันที่30พฤษภาคมเริ่มมีอาการเห็ดเป็นพิษวิงเวียนหน้ามืดท้องเสียเป็นตะคริวท้องอืดจุกแน่นท้องช่วงเช้าวันที่31พฤษภาคมต้องหามส่งโรงพยาบาลจนถึงวันที่3มิถุนายนอาการไม่ดีขึ้นจึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลลำปางล่าสุดผู้ใหญ่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมและเพื่อนร่วมงานเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลลำปางพร้อมทราบว่า1ใน5คนได้เสียชีวิตแล้วคือนายหม่องผิวอายุ28ปีขณะที่อีก4คน

0: คือนางซวยเล่าอายุ30ปีภรรยาในหม่องพิวมีอาการอ่อนเพลียหายใจไม่สะดวกแพทย์ให้ออกซิเจนช่วยหายใจส่วนนางจิ่งอายุ46ปีมีอาการตับอักเสบหลังเข้ารับการรักษาขณะที่นายต่ออายุ32ปีและนายจ่ายเจิงภูอายุ50ปีอาการโดยรวมปกติมีอ่อนเพลียเท่านั้นพบตร.ลงพื้นที่สภ.สังขละบุรีติดตามคดีน้ององุ่นสั่งเร่งสืบสวนขยายผลทุกมิติคาดมีความชัดเจนเร็วนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สภ.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ปีหลังหายตัวออกจากบ้าน3วันก่อนพบเสียชีวิตใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราพื้นที่อำเภอสังขละบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเบื้องต้นคาดว่าน้ององุ่นเสียชีวิตในช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำของวันที่30พฤษภาคมได้สั่งการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลและการสืบสวนด้านเทคนิคการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการรายงานผลเพื่อนำมาประกอบการสืบสวนสอบสวนคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
10: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
11: โทร025135251
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแต่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
13: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
14: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
15: MCOT Radio Network

0: ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์ดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ผ่านไปกับเพลงที่เรียกว่าฝากกันบายบายเย็นๆนะครับผมมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายแล้วก็หลายๆท่านที่อาจจะขับรถเดินทางแล้วก็ฟังอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันในรถด้วยหรือว่าทำมาค้าขายที่ตลาดในสวนผลไม้ก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณมากๆก็แล้วกันแต่ถ้ามีเพลงไหนที่อยากจะแนะนำยังมีเวลาเหลือนะ0394714444 0394714444ยินดีนะครับผมก็จะมีเจ้าที่คอยรับสายแล้วก็เลือกเพลงให้ฟังกันไปกันต่อที่เพลงนี้มาเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆเย็นๆตรงนี้กันนะครับ

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: หลังจากที่ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยก็มีประเด็นต่างๆความเคลื่อนไหวในรอบวันที่นำเสนอกันนะครับจากสำนักข่าวไทยต้อนรับคุณฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในชั่วโมงที่3ครับ M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณฟังครับบ่ายเย็นๆ 16:00 น.ถึง 17:00 น.กับเพลงเพราะๆที่เลือกฝากกันและมีเพลงไหนที่คุณผู้ฟังอยากช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาได้ตลอดที่039-471-444นะครับผมเห็นมีข่าวคราวนะตั้งแต่วันก่อนก็ยังมีการทยอยจับกลุ่มนะฮะแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยจากชายแดนเขมรนะลักลอบเข้ามาเพื่อที่จะมารับจ้างทำงานก่อสร้างบ้างมาทำงานสวนบ้างหรือว่าจะเป็นงานต่างๆนะครับก็แน่นอนนะถ้าพูดถึงโซนภาคตะวันออกของเราเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ประเทศยังปกติสงบสุขนะไม่มีปัญหานะระหว่าง2ประเทศเนี่ยก็หลายคนก็เดินทางมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วทำงานนะจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแหละนะครับแต่พอมีปัญหาเพราะว่านะของ2ประเทศก็มีการผลักดันนะกลับประเทศแล้วก็ไม่มีการต่ออายุด้วยสำหรับแรงงานเขมรนะก็มีการลักลอบกลับเข้ามาทำงานอย่างต่อเนื่องกับนายจ้างคนเดิมบ้างหรือว่าจะเป็นแรงงานใหม่ๆก็ถูกจับกุมได้เมื่อวันก่อนก็รู้สึกว่านะวันสองวันนี้ก็ประมาณ10คนนะโดยเฉพาะชายแดนพื้นที่จันทบุรีนะจะพบบ่อยนะพบบ่อยมีจันทบุรีตราดแล้วก็สระแก้วด้วยรวมไปถึงบางทีก็ยังมีคนไทยที่ไปทำงานเป็นนะแอดมินให้กับเว็บพนันให้กับนะสแกมเมอร์ต่างๆที่เขมรแล้ววันสุดท้ายก็นะไปต่อไม่ได้นะบางคนก็หายสับสนก็มีในตอนนี้ข่าวคราวบางครอบครัวมีการประกาศตามหากันนะฮะแต่สำหรับบางคนก็คือหนีกลับมาประเทศได้แต่ก็ต้องถูกจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีว่ากันไปตามกฎหมายนะครับประเทศไทยยังมีการงานอีกเยอะแยะมากมายครับเพียงแค่เราขยันนะแล้วก็ตั้งใจทำงานเนี่ยมันก็ประสบความมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะเป็นกำลังใจกันครับยังมีโอกาสฉะนั้นโอกาสตรงเนี้ยนะก็พยายามทำให้ดีแม้ว่าบางงานอาจจะเริ่มต้นเนี่ยไม่ใช่เงินเดือนที่สูงนะเหมือนกับต่างประเทศหรือว่าแก๊งหลอกลวงต้มตุ๋นนะแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าจะเป็นสแกมเมอร์ที่เขาหลอกลวงโอ้สตาร์ท 20,000 25,000 โหล่อตาล่อใจเข้าไปกันแต่นะสำหรับบ้านเราเนี่ยอยู่แล้วสบายใจมีอิสระแล้วก็นะในผิดกฎหมายด้วยเอาเป็นว่ายังไงหน้าที่การงานต่างๆก็ยังมีอีกเยอะนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้ M ขอดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับ

0: M-Hotjan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Hot จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: M-Hot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Hot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Hot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
2: M-Hot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรากับบรรยากาศในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายบ่ายๆเย็นๆอสมทจันทบุรีเอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้บางท่านก็กำลังขับรถเดินทางกลับบ้านบางคนก็คิดนะฮะว่าเย็นนี้วันศุกร์แล้วนะมีเมนูอะไรดีบางคนก็แพลนว่าเออเราจะไปใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่ไหนดีบางคนก็ยังไม่ได้เริ่มใช้เลยก็มีบางคนก็นะเพิ่งได้ใช้อย่างผมเนี่ยก็เพิ่งได้ใช้ไปวันแรกโอ้โหนะใช้วันก่อนนะก็เอะใจอยู่เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะก็ใช้เต็มสตรีมเลยนะฮะวันแรกรัฐบาลบอกว่านะใช้วันละไม่เกิน200ผมก็ซัด200เต็มนะแล้วก็เติมเงินตัวเองเข้าไปอีก100กว่าบาทก็นะฮะซื้อของตุนเอาไว้นะยัดเข้าตู้เย็นฉะนั้นนะก็อย่าลืมใช้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันแต่นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเงิน 1,000 บาทที่รัฐนะให้ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละเดือนเนี่ยต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นนะฮะอย่างเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนมิถุนายนแต่ 1,000 เนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าให้เราใช้ได้ไม่เกินวันละ200ถ้าเกิดว่าเราใช้เต็มสตรีม200ของรัฐเนี่ยทั้ง5วันก็ 1,000 ก็หมดนะบางคนรีบใช้นะฮะกลัวว่าเดี๋ยวลืมใช้ก็มีฮะบางคนก็ทยอยใช้ทีละ100 200 50บาทนะซื้อของตามร้านต่างๆฉะนั้นร้านไหนวันนี้ที่อยากให้มิสเตอร์เอกนะฮะไปอุดหนุนก็ยกมือขึ้น แจ้งมานะครับจะได้ไปสแกนนะจะได้ไปสแกนในตอนนี้ก็นะใช้ไปแล้ว1ครั้งนะครับผมอ่ะก็เป็นหนึ่งโครงการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การจับจ่ายเดี๋ยวก็เป็นรองใจสำหรับบางคนที่นะมีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่บางคนก็ยังเจอปัญหาต่างๆอีกเยอะก็คงจะต้องค่อยๆหาทางแก้ไขปัญหากันต่อไปนะครับเป็นรองใจสำหรับทุกๆคนครับเป็นกระตอนที่เพลงนี้มอบเป็นรองใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับ

0: ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: เพื่อแป๊บเดียวนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแต่บ่าย2โมงจนถึง17นาฬิกานะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์พักบ่ายพักบันเทิงกับผมมิสเตอร์เอกนะกับบรรยากาศในช่วงของรายการ M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันนะครับเราออกอากาศอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเนี่ยตลอด24ชั่วโมงทั้งข่าวสารสาระแล้วก็ความบันเทิงโดยเฉพาะภาคกลางคืนก็ลูกทุ่งมหานครสำหรับคนนอนดึกนะก็มีวิทยุเป็นเพื่อนไม่เหงานะครับผมฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็มีเพลงไหนที่ติดค้างคุณผู้ฟังหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เดี๋ยวไงนะฮะให้ฟังในช่วงสุดท้ายนะแล้วก็ปฏิตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยและชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับอาจารย์บุญนะครับผมมิสเตอร์เอกกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนั่นแหละวันจันทร์เสาร์อาทิตย์ขออนุญาตพักผ่อนนะฮะเอาแรงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแพลนไปเที่ยวไหนดีไปพักผ่อนที่ไหนดีนะครับผม
0: ข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมทุกรูปแบบลั่นไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยกล่าวว่านโยบายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดการฉ้อโกงการก่อการร้ายการหลอกลวงทางไซเบอร์การฟอกเงินและอาชญากรรมทุกรูปแบบอื่นโดยกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมจึงขอแสดงความชื่นชมทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเต็มที่ขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้นคนเหล่านี้เข้ามาประกอบอาชีพและธุรกิจที่แข่งขันกับคนไทยรวมถึงใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินีเพื่อทำธุรกรรมต่างๆทำให้มีชาวต่างชาติรวมตัวเป็นชุมชนในหลายพื้นที่อย่างเป็นเอกเทศหากยังปล่อยไว้อาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตรัฐบาลจะคอยปกป้องดูแลความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นและดำรงเป้าหมายต่อไปเสียศักดิ์แจงทูตองค์กรระหว่างประเทศลั่นไทยไม่ได้ถูกเขมรลากเข้าสู่การประนอมภาคบังคับอันคลอสนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังการพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศกรณีกัมพูชาแจ้งการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสและผลการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีประจำปี2026โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าสิ่งที่สงสัยอย่างแรกคือการที่กัมพูชาไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการและเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างเพื่อการเข้าสู่กระบวนการคือการที่ประเทศไทยได้ยกเลิก MOU 2544ดังนั้นจึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีสำหรับทั้งสองประเทศจนทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการอันคลอสในการพูดคุยชี้แจงกับฝ่ายกัมพูชาซึ่งได้มีการชี้แจงชัดเจนว่าที่ยกเลิก MOU 44เพราะในเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าใดๆซึ่งก่อนจะมีการพูดคุยประนอมภาคบังคับก็มีการประนีประนอมอย่างสมัครใจทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ทางกัมพูชากลับเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเลยโดยอ้างว่าไม่มีประตูในการเจรจาในช่วงท้ายของการแถลงข่าวนายเสียศักดิ์ได้ชี้แจงกรณีที่หลายสำนักข่าวพาดหัวว่าประเทศไทยลากเข้าสู่กระบวนการโดยยืนยันว่าเราไม่ได้ถูกลากเพราะเราเข้าสู่กระบวนการนี้ภายใต้อันคลอสแต่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาแน่นอนองค์ดาไลลามะเสด็จถึงกรุงนิวเดลีเพื่อทรงรับการรักษาข้อเข่าองค์ดาไลลามะผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตเสด็จถึงกรุงนิวเดลีของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อทรงรับการรักษาข้อเข่าซ้ายในขณะที่พระองค์ซึ่งทรงมีพระชนมายุ 90 พรรษากำลังทรงเผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายประการในการเสด็จครั้งนี้องค์ดาไลลามะ ทรงประทับเครื่องบินของกองทัพอากาศอินเดียเสด็จออกจากเมืองธรรมศาลาซึ่งเป็นเมืองในแถบเทือกเขาหิมาลัยทางตอนเหนือของอินเดียอันเป็นสถานที่พำนักลี้ภัยของพระองค์เพื่อเสด็จมายังกรุงนิวเดลีก่อนหน้านี้ผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเคยทรงเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่าข้างเดียวกันนี้แล้วที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐเมื่อปี2024ซึ่งในเวลาต่อมาไม่กี่เดือนพระองค์ทรงประทานสัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าอาการไม่ได้รุนแรงอะไรแม้ว่าจะยังทรงดำเนินด้วยความระมัดระวังโดยมีผู้ช่วยคอยพยุงก็ตามในปัจจุบันพระองค์ทรงประทับรถกอล์ฟในการเดินทางระยะไกลภายในบริเวณที่ประทับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
8: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
12: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
13: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: คลังเกษตรบางเขนวิชาการนำการค้าปุ๋ยยาคุณภาพโดยอาจารย์บุญบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมนนวัตกรรมปุ๋ยแร่ด่างของแท้เกษตรไทยซูก้าฆ่าเชื้อโรคในดินป้องกันรากเน่าต้นโฟมตัวโนมิกซูก้าลิ่มเลือดและจุลินทรีย์บาซิลัสและแร่ด่างปั้นเม็ดใช้ผสมเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพปุ๋ยระเบิดดินให้ร่วนซุยต้นใบสมบูรณ์หยุดรากเน่าปุ๋ยเชื้อเกษตรไทยสตาร์ไรโคเดอร์มาหลายสายพันธุ์ดินดีมีสุขชุดขยายจุลินทรีย์ตัวโนสปีดตัวโนพลัสช่วยประหยัดต้นทุนพ่นและรากให้พืชใบเขียวงามแข็งแรงปลอดโรคที่ร้านคลังเกษตรบางเขนโทร094-628-5555
1: เป็นผู้นำบุญนะครับผมน้าหลายชื่อจริงณรงค์ศักดิ
2: ์โอ้โหสุข
1: และตรงนี้มาอยู่ที่แปลงสามเปียงร้านบุญสัมพันธ์กันนะนินบางคนเขาไม่มีบุญเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่ทำก็เลยไม่ได้มันจะได้เลิกกันเลยไม่ได้ทำแต่ที่พ่อบอกว่าเอาเลยลุยโลดลุยเลยได้เนาะ
3: ได้
1: เนี่ยไม่เห็นมันจะตายสักต้น
3: ขอบคุณอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่บอกก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่กล้าทำ
1: บุญสัมพันธ์แล้วก็ไม่เห็นจะตายสักต้น
3: เนาะ
1: ก็กำลังแตกไปอ่อนเยอะเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวดูตอนนี้เข้าปีสี่นะครับปีที่แล้วข่มขืนเอาเลยต้นละห้าลูกสิบลูกก็ต้องเอาก็เลือกต้นทำเอานี่นะครับคือทุเรียนตอนนี้เข้าปีสี่แล้วแต่ปีที่แล้วแบกลูกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าต้องการเอาตังค์ไว้ก่อนแม่ลงทุนมา3ปีแล้วก็ไม่ตายสักต้นเดียวเพราะเลี้ยงหญ้าตัดสูงไปปุ๋ยพืชสดตอนนี้เอาปุ๋ยมาส่งเองครับผสมมาสารที่นี่ใช้ปุ๋ยผสม3อย่าง
4: ครับ3ตัดเลย
1: ปุ๋ยเชื้อไม่เคยขาด
4: คร
1: ับ แล้วก็ไซโตบ้างอะมิโนโมโลซิเลตบ้างอะไรบ้าง
4: ผสมกันทุกครั้งเลย
1: ครับดีครับเหมือนเรากินผักกินน้ำพริกแล้วก็ต้องมีหมูมีไก่มีปลาไปด้วยบางคนไก่อย่างเดียวปลาอย่างเดียวหมูอย่างเดียวไม่ครบปีที่แล้วแบกเฉลี่ยต้นกี่ลูกต้นใหญ่สุดของ3ปี
4: เอาไว้กี่ลูกก็ประมาณ30ลูก
1: โอ้โหไม่เห็นจะตาย
4: ต้นใหญ่ๆ
1: แล้วต้นไหนที่เล็กเอาไว้ก่อนแต่ปีนี้เริ่มทันกันแล้วปีนี้ได้เต็มแล้วเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ลูกมันก็โตแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็สั่งส่งปุ๋ยสัก 1-2 รอบเพื่อจะทำให้ใบชุดนิ่มออกเยอะๆน้ำหมักยูนินซีชุดขยายท่อน้ำล้างโรคสักครั้งสองครั้งแตกแน่นๆพอแน่นเดี๋ยวก็กลางเดือนกันยาก็พ่นสารอีกเพราะเรียนสาวถ้าเราไม่กำกับสารมันจะออกยากแล้วก็คุมยากเดี๋ยวเรามีชุดล้างสารพอออกดอกพอแล้วค่อยตัดแต่งแขนงกิ่งในตัดยอดทอนปลายนิดหน่อยแล้วก็ล้างสารสองรอบแต่ก่อนหน้านั้นใส่ปุ๋ยสารเกษตรไว้เลยก่อนแต่งอ่ะมันก็จะแตกใบเพิ่มมาพร้อมดอกพอได้ผลหนุ่มมาเสริมพร้อมดอกมันก็มีกำลังพอที่จะเลี้ยงทั้งลูกทั้งใบมันก็โตไปด้วยกันเลย
4: มันเหมือนกันเองต้นที่ว่าเราให้มันออกปีนี้ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
4: กับต้นที่ไม่ได้ทำอ่ะไม่ได้
1: มันก็โตเหมือนกัน
4: โตเหมือนกันเลย
1: มันก็โตกันไป
4: มันก็ไล่ใครหาว่า
1: จะทำให้แกน
4: จะทำให้แคะแกน
1: ไม่เรามีปุ๋ยเชื้อตัวสร้างฮอร์โมนจะเริ่มเติบโตให้พืชในนั้นจะมีบางสายพันธุ์ของไตรโคเดอร์มาแล้วก็มีมนไตเดือนมีขี้หมูแบลแก๊สสารเหล้ากากมันหลายอย่างแล้วก็แร่แล้วก็รวมทั้งเอนไซม์น้ำหมักยูนิซีที่เราต้องหมักเองใช้เองด้วยไม่ตายหรอกแบ่งต้อง30ลูก3ปียังไม่เห็นเป็นไรแต่ว่าเราต้อง
3: มันบางต้นนะจ๊ะ
1: บางต้นใช่ก็ต้นใหญ่10
3: ม
1: ั่
3: ง
1: 10
3: มั่ง
1: ใช่ตามกำลังตามขนาดจริงขอให้แดดดีอย่างเดียวช่องแสงดีที่นี่เขาปลูกคนเดียวจะกี่วาคุณกี่วา
4: 4วา
1: เน้นนอนยอดอย่าไป
4: ตัดยอดเลย
1: อย่าไปห่วงแขนงในเอาออกเยอะเกินมันโทรมมันก็เลยตายกิ่งตายต้นไปของเราแนวทางที่ถูกต้องเจอโค้ดดีแล้วดิเจ้าของก็เป็นแล้วดิ
4: เราขอบุญโค้ดดีที่สุดเลย
1: เป็นที่บุญน่าหลายบุญสัมพันธ์บางคนเขาไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาบอกว่าเชื่อร้านขายยาออกลูกเป็นลิงก็มีบางคนนะโอ้ไอ้ร้านขายยาดีๆเขาก็มีอย่าไปเหมารวมครับที่เขาจริงใจเพราะรวยด้วยกันขอบพระคุณอย่างสูงครับน่าหลายนี่นะขอบคุณครับ

0: ไทสูก้าเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนักป้องกันใบไหม้ซันเบิร์นจากแสงแดดอากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดไม่เหมาะสมขบวนการสังเคราะห์สร้างโปรตีนของพืชหยุดชะงักใบเหี่ยวเหลืองต้นเพลียอ่อนแอพ่นด้วยน้ำหมักขยายจุลินทรีย์โตนัวสปีดทำได้เองแสนประหยัดสังเคราะห์โปรตีนสร้างปุ๋ยและฮอร์โมนเบียดและคุมโรคพืชสร้างรากแตกตาดอกแตกยอดใบใหญ่สวยนวัตกรรมหยุดทุเรียนตายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการสารพันปัญหาเกษตรโดยผมบุญบางเขนที่ปรึกษาวิชาการร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับที่กระจายรับใช้พี่น้องตั้งแต่ใต้นครศรีธรรมราชถึงเชียงใหม่ชัยปราการอุตรดิตถ์ศรีสะเกษและทุกที่ที่มีทุเรียนนะครับแต่จริงแล้วผมเองก็ทำเป็นทุกอย่างนะครับเนื่องจากว่านาก็เคยทำแล้วก็เป็นลูกชาวนาโดยกำเนิดแต่เรื่องสวนเพิ่งมาเรียนรู้ตั้งแต่ปี33เป็นต้นมานี่เองนะครับรวมแล้วก็36ปีก็จึงได้รู้ปัญหาว่าทุเรียนเรียนไม่เลิกและต้องเรียนตลอดนี่แหละแต่ใครบอกว่าเก่งไม่มีใครสำเร็จนะครับถ้าเก่งเพราะว่าจะปิดกั้นการเรียนรู้ทันทีเนื่องจากสภาพแวดล้อมอากาศอุณหภูมิแสงแดดความชื้นในแต่ละปีของภาวะโลกร้อนที่เปลี่ยนแปลงทั้งฤดูกาลที่ผิดเพี้ยนจึงทำให้การออกดอกติดผลหรือถ้าเราไม่ปรับปรุงดินไม่แก้เรื่องดินแน่นดินทึบดินแฉะปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่าก็ยังแก้ไม่ตกอยู่นั่นเองนะครับการที่ดินหมดสภาพดินขาดดินทึบวัตถุหรือดินสะสมเกลือสะสมกำมะถันหรือว่าซัลเฟตจนดินแน่นดินทึบพอดินเป็นกรดก็เอาปูนมาใส่ปูนนี่แหละครับที่มีแคลเซียมสูงและเป็นแคลเซียมที่พืชเอาไปใช้ได้น้อยมากก็จะไปจับตึงกับฟอสเฟตก็กลายเป็นกระดูกนะครับแคลเซียมฟอสเฟตก็คือกระดูกนั่นแหละถ้าแล้งแห้งดินไม่มีน้ำก็จะแข็งเป๊กนะขุดไม่ลงแต่ถ้าดินแฉะดินชื้นหรือหน้าฝนก็เยิ้มแยะแฉะไม่ระบายน้ำไม่ระบายอากาศแร่โลหะบ้านเราเยอะนะครับในเขตตะวันออกทั้งเหล็กแมงกานีสรวมทั้งกรรมฐานที่เราใส่สะสมลงไปและฟอสฟอรัสที่เราเติมประจำเมื่อขาดอากาศเขาจะเปลี่ยนรูปอยู่ในรูปที่เป็นพิษต่อพืชต่อรากได้ทันทีนะครับก็ทำให้พืชอ่อนแอพืชอ่อนเพลียนึกว่าไม่พอปุ๋ยก็ยังไปเพิ่มปุ๋ยกันอีกก็เลยตายนะครับแนวทางของคลังเกษตรบางเขนก็คือการแก้ปัญหาการที่เราเปิดร้านคลังเกษตรบางเขนเพิ่งจะย่างเข้าปีที่11แต่ทำไมสาขากระจายไปทั่วประเทศไปถึงฝั่งลาวนะครับของสปป.จีนนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ไปแล้วนะครับถึงฝั่งกัมพูชาหรือเขมรตอนนี้เราก็ไม่ไปแล้วเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าแค่ประเทศไทยกูดูแลไม่ทั่วไม่ถึงนะครับก็จะเห็นแก่ได้จะเห็นแก่เอาเลยอย่าไปถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีให้กับต่างประเทศเลยนะครับเพราะประเทศไทยเองก็ยังถ่ายทอดไม่หมดจากบุญสัมพันธ์นั่นเองนะครับหลายท่านหลายคนก็ไม่เชื่อว่าแนวทางธรรมชาติมันจะแก้ไขได้จริงหรือจริงๆแล้วธรรมชาติก็คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาตินะครับทุกอย่างมีเหตุและมีผลมีปัจจัยเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นทำไมทุเรียนถึงป่วยทำไมทุเรียนถึงตายคนก็ไปโทษโรคพืชซึ่งโรคพืชมาทีหลังนะครับเหมือนเราทำไมถึงเป็นหวัดนะครับต้องดูว่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมกินดีอยู่ดีคือกินให้ถูกต้องพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่านั่นเองนะครับก็เช่นทุเรียนเหมือนกันนะครับทุเรียนหรือไม้ผลทั่วไปหรือแม้แต่นาข้าวปัจจุบันนี้กับปัญหาเยอะแยะมากมายจนไปต่อกันไม่ได้ผมก็เลยต้องขึ้นไปดูแลแก้เรื่องนาเกี่ยวกับข้าวกลายพันธุ์นะครับเป็นข้าววัชพืชหรือข้าวดีดซึ่งในโลกนี้ยังไม่มีใครคิดที่จะทำหรือทำได้เนื่องจากว่ามันเป็นพืชอุบัติใหม่ที่นักวิชาการไทยเอาหญ้ามาผสมพันธุ์กับข้าวเพื่อเอาความแข็งแรงของหญ้าไทยมาอยู่ในข้าวสุดท้ายมันก็โผล่ออกมาเป็นหญ้านะครับต้นเหมือนข้าวแต่ว่าเม็ดเหมือนหญ้าเก็บเกี่ยวไม่ได้แต่งามไวรากแข็งแรงและยาวก็ไปดึงปุ๋ยไปเบียดไปคุมไปบังแสงแดดจนสุดท้ายถึงจะตัดก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผลผลิตคืนมาได้เนื่องจากว่าเขากินปุ๋ยไปแล้วจ้างตัดไร่ละ300-400ต่อครั้ง 2-3 คราวในแต่ละฤดูไร่ละเป็นพันก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้หมดไปเนื่องจากว่ามันแฝงอยู่ในยีนของเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับดังนั้นผมเองก็เลยตั้งทีมงานในการที่จะค้นคว้าทำตัวคุมกำเนิดเมล็ดข้าวที่ไม่ประสงค์หรือว่าหญ้าทั้งหลายที่อยู่ในแปลงนาก็พลอยงอกไปไม่ได้ด้วยการที่เอาข้าวที่ต้องการจะให้งอกแช่น้ำยารากกล้าก่อนหลังจากนั้นรูปเทือกหวานพอคัดน้ำออกดีแล้วก็ฉีดคลุมเรนด้วยนาสวยเขาจะไม่งอกเลยถ้าไม่ได้แช่ด้วยรากกล้านะครับดังนั้นก็เลย

กลายเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงขึ้นล่องในการที่จะไปช่วยชาวนาให้เขาเดินต่อไปได้นั้นเรื่องเกี่ยวกับการทำการเกษตรซึ่งผมเองและทีมงานอยู่ในทีมของนักวิชาการมาก่อนนะครับในการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆที่เราค้นคว้าแล้วเราทดลองว่าสิ่งใดใช้ได้ใช้ไม่ได้ได้ผลหรือไม่ได้ผลดังนั้นในเรื่องการกำจัดโรคพืชแมลงหรือการทำให้พืชงามพืชสมบูรณ์แข็งแรงออกดอกผลิตผลเนี่ยไม่พ้นความสามารถของกลุ่มหรือทีมเราเดี๋ยวช่วงกลางจะถ่ายทอดเจ๊บังออนปานีที่มาในวันงาน 22-23 พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่ท่านเองเก็บมังคุดในวันละหมื่นวันละ15,000-16,000อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดนะตั้งแต่เริ่มเก็บตั้งแต่โลละ200กว่ามาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังได้หมื่นกว่าอยู่เนื่องจากดกไว้ก่อนนะครับเอาดกไว้ก่อนแล้วลูกต้องโตการที่ลูกจะโตได้ดินต้องดีดินจะดีได้ต้องมีอินทรีย์วัตถุผสมเป็นปุ๋ย3อย่างเพื่อจะได้ไม่โซมไม่อานอย่างสปอตที่เปิดไปในต้นรายการของนาหลายนรินนะครับที่อยู่เนินจำปาทางพะวาแก่งหางแมวนะครับของท่านเองนี่พอได้3ปีต้นใหญ่พอสมควรแล้วผมเองก็เลยให้จัดการพ่นบังคับการเจริญเติบโตหยุดยอดอั้นใบในช่วงปลายฝนนะครับพอจังหวะแล้งก็กระทุ้งด้วยแร่ด่างด้วยโมโนฟิเลตด้วยกลุ่มเอนไซม์ดอกทองให้มันพักตัวไข่น้ำต้องใช้นวัตกรรมช่วยแล้วแต่สภาพอากาศนะครับการจะรอให้ธรรมชาติออกเองหรือพักต้นเองบางทีมันช้าเราก็ต้องมีเครื่องมือซึ่งการเกษตรก็จำเป็นนะครับเพราะปัจจัย4คือแสงแดดอุณหภูมินะครับความชื้นรวมทั้งดินมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นเราถ้าเราไม่เข้าใจปัจจัย4ของพืชเราก็จะไม่ได้ผลผลิตนะครับถ้าเราไม่แก้ไขเราไม่เพิ่มเติมหรือช่วยเหลือมันก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการย้อนหลังไปหลายปีนะครับของนาหลายนริน3ปีแล้วเอาเปิดเป็นตัวอย่างเดี๋ยวช่วงกลางรายการก็จะเอาของปัจจุบันของหลายๆท่านนะครับที่ใช้แร่ด่างล้างดินแล้วจุลินทรีย์น้ำหมักเหวี่ยงไปกับน้ำหรือพ่นใบอยู่เรื่อยเพื่อสร้างความสมบูรณ์เพื่อเอาบาซิลัสหลายๆสายพันธุ์ไปเบียดคุมโรคแต่ความเป็นแร่ด่างนี่แหละครับเหมือนด่างทับทิมจะฆ่าเชื้อราในโคนคอดินสาดขึ้นต้นก็ฆ่าตะไคร่ใส่เป็นไข่ดาวได้เลยนะครับคือด้านไข่แดงให้เป็นแร่ด่างนอกออกมาให้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นปุ๋ยเคมีอินทรีย์หรือเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพหลายๆยี่ห้อแล้วแต่ที่ท่านมีก็ใส่ไปแต่ว่าถ้าฝนชุกฝนมากไนโตรเจนมาเยอะอยู่แล้วก็เบาๆเรื่องไนโตรเจนหน่อยนะครับไอ้ไนโตรเจนนี่แหละทำให้พืชอวบน้ำงามเกินแล้วก็เปราะกิ่งหักจึงทำให้สวนของร้านคลังเกษตรบางเขนไม่ได้โยงแม้แต่ต้นเดียวนะครับไม่ได้เสียค่าเชือกต้นหนึ่ง20-30ลูกก็ไม่ร่วงเนื่องจากว่าพอดอกระยะกระดุมเรารูดดอกปลายและดอกคนกิ่งออกให้เหลือเป็นช่วงๆแค่1 2 1ช่วงแขนแค่นั้นเองครับแต่ดอกต้องเยอะไว้ก่อนเมื่อเยอะเกสรเขามากเขาจะมีการผสมกันได้ดีเมื่อผสมกันได้ดีแล้วนะครับระยะของดอกบานเราก็ฉีดทำให้เพิ่มน้ำตาลในดอกระยะหางแยกก็ยังคุมสมดุลฮอร์โมนให้เขาติดง่ายติดดีนะครับแล้วก็คุมน้ำคุมปุ๋ยมาจนตลอดจนระยะ2เดือนถ้า2เดือนแล้วเต็มร่างแล้วจะไปตัดแต่งกิ่งในหรือจะไปแต่งขาดของลูกก็ค่อยว่ากันไปบางคนไปแต่งเร็วเกินไปหรือไปลึกแขนงในไว้ฝนตกช่วงต้นมีนานะครับก็จะทำให้แตกยอดแตกใบได้อีกเมื่อแตกยอดแตกใบหรือแขนงขึ้นมาเยอะมันก็จะไม่ออกลูกนี่ก็คือสรุปบทเรียนของปีที่ผ่านมานะครับซึ่งแต่ละปีก็จะให้บทเรียนเราแต่ละปีถ้าเราจดจำและสังเกตก็จะเป็นแนวทางที่เราจะทำสวนให้สำเร็จได้นะครับอย่าไปละเลยที่จะเอาอดีตมาเป็นบทเรียนและครูพักรักจำเนี่ยสำคัญมากนะครับเอาความสำเร็จของคนอื่นเงี่ยหูฟังสักนิดนึงเขาทำอย่างไรแล้วเขาทำไมถึงสำเร็จแล้วเอามาปรับใช้ให้ถูกต้องกับสวนของเรานะครับแต่อย่าลอกทั้งดุ้นนะครับลอกทั้งดุ้นก็ไม่ได้เพราะว่าทุเรียนคือทุเรียนสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแปลงเราดินเราแม้แต่ช่องลมหรือมอเตอร์น้ำขนาดแรงของเครื่องยนต์ที่สูบน้ำก็ไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องสังเกตเป็นนะครับพูดแล้วพูดอีกก็คือว่าเรานี่แหละคือพระเอกเรานี่แหละคือคนที่เอาใจใส่ไม่ใช่ไปพึ่งยาพึ่งปุ๋ยจนเราต้นทุนสูงนะครับดังนั้นคนที่เก่งที่สุดคือเรานะครับไม่ใช่ปุ๋ยใช่ยาต้องขออภัยนะครับเสียงแหบแห้งเสียงอาจจะเพี้ยนไปหน่อยเนื่องจาก22-23ที่ผ่านมาคุยมากนะครับจากลูกค้าที่หลั่งไหลมามากมายมันแย่งกันซื้อนะครับเนื่องจากนวัตกรรมเทคโนโลยีเราไม่ได้ขึ้นราคาแล้วยังไม่พอมีการขาย10-1 5-1แล้วก็ครบ 50,000 ครบแสนก็มีของรางวัล 10,000-20,000 มีให้หมดนะครับซึ่งคลังเกษตรบางเขนจัดงานขายประจำปีแต่ละครั้งนี่ทุ่มหนักนะครับเพื่อคืนกำไรคืนความสุขให้แก่พี่น้องได้เก็บเอาไปใช้จะเห็นได้ว่าแต่ละคนตุนปุ๋ยคนละ100ลูก
นะบางคน200นะครับอย่างท่านกำนันประวัติกำนันออดนี่ซื้อปุ๋ยเยอะมากทั้งไร่ด่างทั้งปุ๋ยเชื้อไปล้างดินนะครับพอล้างดินเสร็จแล้วก็ปุ๋ยเชื้อตามอย่างเช่นรองอนัทนะครับที่อยู่กองดินหมู่5หนองคลุยนะครับท่านก็มาซื้อทั้งไร่ด่างทั้งปุ๋ยเชื้อรวมทั้งจุลินทรีย์ที่เอาไปขยายเองก็คือตัวโนสปีดคนละ2ลังคุณปิยลักษณ์หรือว่าเจ๊ติ๋มที่อยู่ทางซับยี่หล่าก็เหมือนกันนะครับยก2ลังเนื่องจากว่าเคยใช้แล้วมันไม่ป่วยไม่ตายแล้วจากปีก่อนๆบทเรียนที่ผ่านมานะครับคือทุเรียนเนี่ยถ้าดินขาดอากาศแน่นทึบแฉะเชื้อรากลุ่มแอนแอโรบิกก็จะลุกลามก็คือพวกเชื้อโรคทั้งหลายนี่แหละครับแต่ถ้ามีเชื้อราดีหรือแบคทีเรียดีๆเข้าไปจะทำให้ดินร่วนซุยนะครับแล้วมีแร่ด่างระเบิดทำให้ดินห่างต้องขอบพระคุณนะครับมีท่านหนึ่งมาบอกว่าปุ๋ยดินห่างท่านเรียกแร่ด่างว่าปุ๋ยดินห่างจริงๆเป็นวัตถุปรับปรุงดินนะครับแต่พี่น้องติดปากว่าเป็นปุ๋ยเนื่องจากว่ามันมีธาตุโพแทสเซียมติดมาจากขี้เถ้าของพืชน้ำมันพืชน้ำตาลและก็แร่ธรรมชาติที่เอามาผสมเอามาเสริมฤทธิ์กันเติมซิลิคอนเติมพวกกลุ่มแร่แคลไซต์ทั้งหลายให้พืชเอาไปใช้ได้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้ปูนนะครับถ้าใช้ปูนแล้วเนี่ยปัญหาระยะยาวคือแคลเซียมที่มากเกินและอยู่ในรูปที่ไม่พร้อมใช้เนี่ยไปตรึงกับฟอสเฟตแล้วกลายเป็นแคลเซียมฟอสเฟตก็คือกระดูกนั่นเองนะครับจึงทำให้ดินแน่นดินทึบดินแข็งในหน้าแล้งดินแฉะในหน้าฝนสุดท้ายก็ป่วยก็ตายนี่คือเหตุที่เราแก้ไม่ตรงจุดกันตัวที่แก้ดินดีที่สุดก็คือหญ้าตัดหญ้าเป็นปุ๋ยพืชสดหรือต้นฝนอย่างนี้แต่รากมันแน่นหรือหญ้ามันงามเกินยาฆ่าหญ้าก็ใช้ได้กลุ่มกูฟอสเนตนะครับในเมื่อพาราคอตไม่มีเอากูฟอสเนตก็ได้ก็จะทำให้หญ้ายุบแล้วก็รากหญ้าเองก็จะตายก็เกิดการร่วนซุยโปร่งของดินขึ้นมาเดี๋ยวรากก็พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าตายไม่จริงตายไม่นานหรอกครับธรรมชาติของหญ้าแล้วมันลามันเก่งอยู่แล้วก็เหมือนวัชพืชในนาข้าวก็คือเอาหญ้ามาทำผสมข้ามพันธุ์เป็นข้าวแต่สุดท้ายข้าวกลายเป็นหญ้านะครับที่จะมาเบียดบังพวกกันเองแต่ว่าสำหรับไม้ผลไม่ต้องเป็นสีเด็ดกับมันที่จำเป็นต้องใช้ยากำจัดวัชพืชในช่วงต้นฝนเนื่องจากว่าฝนมันชุกถ้าเราตัดเอามันไม่ทันมันนะครับก็ปีละครั้ง2ครั้งไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าฉีดพร่ำเพื่อจนดินเปื่อยถ้าดินเปื่อยหรือแดดเผาดินได้นี่ดินพังทลายหมดครับเวลาฝนชะล้างรวมทั้งแดดเผาฮิวมัสสลายตัวหมดตัวฮิวมัสก็คือซากพืชซากสัตว์อินทรีย์วัตถุนี่แหละครับเป็นตัวสำคัญในการทำให้โครงสร้างดินโปร่งร่วนซุยอุ้มน้ำเก็บน้ำระบายอากาศได้ดีนะครับคือมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนั้นปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คือหญ้าในสวนหรือซากพืชซากสัตว์ที่เราได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างเช่นตัวโนมิกซูก้าของคลังเกษตรบางเขนตัวนี้พระเอกใหม่มาแรงนะครับเอาไปใส่ในถั่วนี่ถั่วงามจากที่ไม่ขึ้นค้างในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์ได้ไปเห็นอีกครั้งโอ้โหงามขึ้นมาอีกเท่าตัวจนล้นค้างนะครับแล้วก็เลยทดสอบเอาอะมิโนสกัดจากถั่วเหลืองได้เป็นอะมิโนเปปไทด์สายสั้นทั้งหมด18อย่างนะครับ18ชนิดแต่มีอยู่5ชนิดที่พืชต้องการมากๆอยู่ในนั้นให้ฉีดประคองมาเรื่อยๆพร้อมยาหนอนยาแมงนะครับสุดท้ายงามจน4เดือนยังไม่ลงนะครับสำหรับถั่วฝักยาวนะครับเก็บได้นานจนค้างผุต้องไปหาเก็บอยู่จากดินนะครับดอกได้ผลผลิตมากขึ้นอีกเยอะแยะมากมายและต้นไม่มีแนวโน้มว่าจะตายเนื่องจากได้โปรตีนอะมิโนเหมือนเรากินแบรนด์นั่นเองนะครับเหมือนเรากินซุปไก่ที่สกัดมาแล้วมันก็เอาไปใช้ได้ทันทีก็เลยไม่จำเป็นต้องไปกินไก่เป็นตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะไนโตรเจนหรือยูเรียมันขาดแคลนตลาดเนื่องจากอินเดียแขกนะครับเหมาไว้หมดแล้วคือเรียกว่าล็อกไว้2ล้าน5แสนตันจึงไม่เหลือที่จะมาในท้องตลาดนะครับเขาล็อกไว้หมดดังนั้นจึงขาดแคลนมากนะครับเมื่อขาดแคลนเราก็สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทดแทนขึ้นมานะครับในเมื่อเรารู้ว่าเราใส่ไนโตรเจนหรือยูเรียเข้าไปก็ไปทำให้มันเกิดการสร้างอะมิโนแล้วก็สร้างโปรตีนขยายโครงสร้างให้ใหญ่ให้โตให้งามสกัดพืชโปรตีนอย่างถั่วเหลืองก็ได้มาเป็นอะมิโนซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่พืชจะไปสร้างโปรตีนก็เลยไม่จำเป็นต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีมากมายโดยเพราะไนโตรเจนมาจากน้ำฝนอยู่แล้วให้เรามีปุ๋ยเชื้อปุ๋ยอินทรีย์วัตถุซากพืชซากสัตว์หรือลิ่มเลือดดักจับไว้นะครับแล้วตัวริมเลือดเองก็เป็นอะมิโนที่ได้จากซากสัตว์อยู่แล้วก็ยิ่งดีนะครับเขียวทันทีเลยดังนั้นพี่น้องลองมาใช้ปุ๋ยริมเลือดดูบ้างนะครับเราเคยใส่แต่ปุ๋ยชานอ้อยกากพืชกากผลคือลดมาตลอดบางทีสะสมเกลือสะสมเค็มจนดินมันไม่ปล่อยน้ำไม่ปล่อยปุ๋ยให้ล้างดินด้วยปุ๋ยแร่ด่าง
สร็จแล้วอีก7วัน10วัน15วันก็ตามแต่ให้ใส่ปุ๋ยเชื้อกับโตโนมิกซูก้าซึ่งเป็นริ่มเลือดกับแร่ด่างผสมกันมาเพื่อแก้กรดอินทรีย์ในตัวของมันเองนั่นแหละครับแล้วก็จะใส่ไซโตอะมิโนฮิวมิกก็ได้เพื่อจะเพิ่มอะมิโนฮิวมิกเร่งรากแตกใบไม่จำเป็นต้องใช้เคมีก็ได้ท้าประกันได้เลยนะครับว่า3อย่างนี้รวมทั้งได้ฉีดชุดล้างสารล้างโรคขยายท่อน้ำต่ออาหารก็มีสปริง

0: ีฟซึ่งเป็นปุ๋ยน้ำที่ทำให้แตกใบเจคีนก็เป็นกลุ่มสังกะสีและสารกำจัดเชื้อราที่ดูดซึมไปทำลายโรคทั้งระบบทั้งในท่อน้ำท่ออาหารให้หมดรวมทั้งไซลิงซึ่งเป็นสารปลดล็อกปุ๋ยเก่าตกค้างสารตกค้างทั้งหลายรวมทั้งมีกลุ่มเร่งรากขยายท่อน้ำท่ออาหารก็เลยทำให้ถ้าฉีด3ตัวนี้2ครั้งไม่งามเมาตังคืนได้หลังจากนั้นก็ใช้เป็นสารสกัดจากโถเรืองก็คือตัวนัวข้าวทองกับจุลธาตุยารายาแมลงอะไรแล้วแต่ที่ท่านมีฉีดตามวาระ 1-2 ครั้งในช่วงที่ใบยังไม่แก่เพื่อจะทำให้ใบใหญ่ใบโตนะครับหรือจะฉีดไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ก็จะทำให้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีทางดินได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าฝนตกชุกมันอวบน้ำไนโตรเจนมากเกินไปเราก็ต้องมีแร่ด่างฆ่าเชื้อคอดินไว้บ้างโดยใส่เป็นโดนัทหรือว่าใส่ด้านในเป็นเหมือนไข่ดาวให้เป็นแร่ด่างสาดเข้าต้นนะครับแต่รอบขอบให้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นอะมิโนฮิมิกเป็นกลุ่มโทมิกซูก้าหรือจะมีเคมีกระทุ้งเพื่อจะให้แตกใบพึบพับในช่วงแรกก็แล้วแต่สักครั้งสองครั้งก็พอแล้วอย่าไปติดใจนะครับบางทีการติดใจนี่แหละกินขาหมูแล้วอร่อยก็กินแต่ขาหมูตลอดไขมันความดันในที่สุดก็ป่วยนั่นเองนะครับดังนั้นอย่างคนจนเลือกไม่ได้กินแหลกเพราะว่าไม่มีให้เลือกนี่เขาจะแข็งแรงยกเว้นว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่จนทำให้สุขภาพทรุดโทรมนะครับดังนั้นคนที่มีไขมันความดันเบาหวานแม้แต่มะเร็งเนี่ยมักจะเป็นกับคนที่มีตังค์นะเลือกกินได้แต่คนเลือกกินไม่ได้ที่ไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าเขากินทุกอย่างที่หาได้ก็เลยแข็งแรงยกเว้นเขาไปทำลายสุขภาพด้วยเหล้าด้วยบุหรี่นะครับพูดกันช่วงต้นฝนกำลังมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมต่อต้นเดือนมิถุนายนก็ให้กำจัดวัชพืชก่อนดับแรกนะครับแต่ก่อนกำจัดวัชพืชเอาแร่ด่างสาดเข้าต้นลงไว้ให้ตัวเต็มดินไปก่อนก็ได้แล้วแต่หรือจะพ่นยาฆ่าหญ้าไปก่อนก็แล้วแต่แล้วก็ใส่ปุ๋ยแร่ด่างทับไปเลยนะครับให้เต็มทรงพุ่มหลังจากนั้นหญ้าเริ่มยุบอีกสัก7วัน10วันนี่ก็เอาปุ๋ยเชื้อตัวนูมิกซูก้าแล้วจะมีเคมีตัวหน้านำสักนิดนึงนะครับผสมเข้าไปเป็น1ใน3ก็จะทำให้กระตุ้นแตกใบได้เร็วขึ้นแต่ระหว่างที่ใส่แร่ด่างหรือพ่นยากำจัดวัชพืชไว้ให้ตัดยอดถอนกิ่งปลายเท่านั้นนะครับลงมาให้กลายเป็นพุ่มแบนนะครับถ้าพุ่มแบนมันจะได้แสงแดดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับแล้วหลังนั้นเดี๋ยวมันจะแตกงอกขึ้นมาเองพอตัดเสร็จแล้วเราก็ฉีดพ่นชุดล้างโรคล้างสาร2ครั้งปิดปากแผลมันจะได้พร้อมต่อการแตกใบชุดใหม่ได้ไวขึ้นเดี๋ยวจะพูดถึงขั้นตอนต่อไปนะครับขออนุญาตพักเสียงแล้วไปพบกับคนที่ใช้ตัวนมเลือดในถั่วรวมทั้งตัวนมน้ำหมักนะครับจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เอาไปควบคุมโรคอย่างของคุณปิยลักษณ์หรือว่าเจ๊ติ๋มอยู่ที่สับยิลาครับ
1: วันที่19พฤษภาคม69นะครับได้มาเยี่ยมคุณพิสมัยอีกครั้งนึงหลังจากที่เมื่อเดือนมีนากลางๆเดือนผมมาแล้วถั่วมันขึ้นค้างไม่ได้เพราะมันงองแงงมันเหลืองผมก็เลยเอาปุ๋ยเลือดทิ้งไว้ลูกนึงแล้วไปแบ่งกันใช้กับหลานไปบวกปุ๋ยสูตรปรากฏว่าอีก1เดือนหลังสงกรานต์ผมกลับมาอีกทีถั่วมันขึ้นจนล้นค้างงามจัดแล้วผมก็เลยเอาตัวนัวยูข้าวทองซึ่งแทนปุ๋ยนะฮะเป็นนวัตกรรมสกัดจากถั่วเหลืองให้ฉีดบอกจะได้ยืดอายุการเก็บเกี่ยวตอนนี้4เดือนกว่าก็ยังเก็บได้อยู่
2: ยังบ่เป
1: ิ
2: ด
1: ปลูกแต่หลังปีใหม่นะครับเนี่ยยังงามคือเก่าอยู่เนี่ยสมบูรณ์แล้วตอนนี้งามเกินมันเลยค้างจนล้มอ่ะคือค้างมันหมดอายุก่อนถั่วใช่ไหม
2: ใช
1: ่ถูกใจไหมทั้งไอ้ปุ๋ยตัวโนมิกซูก้ากับตัวนัวยูข้าวทอง
2: ไปสร้างอีกกันเว้าก
1: ัน เดี๋ยวมาครับตัวโนมิกซูก้าใส่แล้วเขียวนานเขียวดีเพราะว่ามันมีริ่มเลือดกับขี้ไก่แม่พันธุ์ที่ซับกันมาแล้วสลายด้วยบาซิลัสเจ็ดสายพันธุ์ที่บางสายพันธุ์ดึงโดยเช่นจากอากาศลงดินเป็นการสร้างโรงงานปุ๋ยในดินและที่สำคัญมีแร่ด่างที่บวกมาด้วยเพื่อสลายพันธะทางเคมีของปุ๋ยตกค้างเชื้อราก็ต้องควบคุมเอาแต่ว่าเดี๋ยวมียาที่ควบคุมเชื้อราด้วยได้เพี้ยด้วยได้หนอนด้วยนะทีบ็อกฉีดเราได้ทั้งฮอร์โมนได้ทั้งดอกได้ทั้งดกได้ทั้งหนอนได้ทั้งราทั้งเพี้ยเลยเขาไปฉีดข้าวเนี่ยเขาไม่ต้องใส่ยาราไม่ต้องใส่ยาแมลงเขา
0: ครับแล้วก็ต้องศึกษาอยู่ตลอดดังนั้นจึงต้องมีกลุ่ม Open Chat Lineเข้าสมัครได้ทุกสาขานะครับใกล้ที่ไหนก็ขอเข้าร่วม Open Chat ได้ที่นั่นที่สาขาอำเภอเมืองตราดร้านวานิชการเกษตรอำเภอเขาสมิงบ้านเกษตรเขาสมิงและสาขาคลังเกษตรบางเขนระหารจากบ่อวักที่จะเข้ามาวันยาวล่างหรือขลุงถนนเส้นใหญ่เส้นหลักนี่นะครับแล้วก็สาขาปัทวีเส้นมะขามไปเขาเกลือเลยปากทางวัชมันไปนิดเดียวนะครับอยู่ซ้ายมือคลังเกษตรบางเขนกระทิงเยื้องอู่ช่างเกียร์แล้วก็ทางออกไปจันเข็มนะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยตะท้อนจากตลาดห้วย

สะท้อนไปตรงแยกพีพีตรงหัวมุมนั่นเลยนะครับที่จะไปโค้งยายวายหรือจะไปเขาสุกิมยังไงเขาต้องผ่านร้านคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยสะท้อนใหญ่โตโอรานนะครับไปดูได้สามารถเอารถจอดข้างในได้เลยถ้าฝนตกนะครับแดดออกไทยปุ๋ยขึ้นแล้วค่อยออกรถนะครับซึ่งจะทำให้พี่น้องสะดวกสบายทุกสาขานะครับมีร่มมีเงาในการเข้าเอารถไปจอดเพื่อจะรับปุ๋ยรับฮอร์โมนไม่ต้องเปียกฝนนะครับและคลังเกษตรบางเขนสาขาสำนักงานใหญ่ปากทางหนองแหวนถนนสุขุมวิททางมาเดียอามใกล้ๆกับแยกสี่แยกหนองแหวนนั่นแหละครับคลังเกษตรบางเขนสาขาพะวาเลยหนองเจ๊กสร้อยที่จะไปวัดหนองมะค่านะครับอยู่ซ้ายมือตรงบ้านของคงคานะครับส่วนคลังเกษตรบางเขนสาขาแกลงตรงแยกใบพาดวังหินที่จะมาทะลุเส้นสามย่านบ้านบึงตอนนี้กำลังทำทางให้อ้อมเข้าข้างหลังได้นะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาวังจันทร์ยูเทิร์นแรกที่มาจากสี่แยกวังจันทร์ที่จะมาถึงเทศบาลชุมแสงนั่นแหละครับบริการรับใช้พี่น้องทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับคลังเกษตรบางเขนสาขากระเฉดใกล้กับโลตัสทางที่จะไปอำเภอเมืองระยองนะครับจุดพักปุ๋ยบ้านตะพุนทองหมู่6ผู้ช่วยสมบูรณ์นะครับและเสือชาวสวนทางเกษตรชากโดนตำบลภาคตะวันออกก็มีกระจายรับใช้พี่น้องอยู่หลายที่นะครับระยะหลังตัดผลนะครับให้รีบใส่ปุ๋ยแร่ด่างกระจายให้ตัวใต้ทรงพุ่มสาดเข้าต้นเข้าโคนไปด้วยเพื่อฆ่าเชื้อเกลียดเชื้อราเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ระเบิดดินเติมออกซิเจนให้กับรากนะครับถ้าดินโปร่งดินร่วนดินซุยเชื้อราต่างๆโดยเพราะเชื้อโรคไฟท็อปโทราหรือฟิวเทเรียมฟิวเทียมจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะพวกนั้นต้องการที่แฉะชื้นถึงจะลามและโดนความเป็นด่างจับทำลายแล้วก็จะเบาใจในเรื่องเชื้อราที่จะเข้าคอดินนะครับแล้วให้รีบตัดยอดกิ่งปลายส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมที่บังตนเองเช้าบังบ่ายบ่ายบังเช้าหรือบังต้นถัดไปด้วยให้มันต่ำลงนะครับการต่ำลงเนี่ยจะช่วยเรื่องประหยัดน้ำยาที่จะต้องพ่นและทำให้รับแสงได้เต็มพุ่มได้ทั้งวันทำให้กิ่งใหญ่ออกดอกได้ดีเพราะว่าได้รับแดดดังนั้นไม่ต้องไปเปลืองเรื่องค้ำเรื่องโยงนะครับก็จะทำให้ทำสวนได้ง่ายขึ้นด้วยประหยัดน้ำยาด้วยเมื่อตัดแต่งเสร็จให้พ่นชุดล้างสารล้างโรคปิดปากแผลขยายท่อน้ำเจคินใส่ลิงสปริงลิฟ3อย่างแค่นั้นเองนะครับฉีด2ครั้งจะปิดปากแผลต้นที่ป่วยก็หายป่วยต้นที่โสมก็หายโสมแล้วก็ใส่ปุ๋ย3อย่างผสมเพื่อที่จะลดความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีจะใช้อินทรีย์เคมีหรือเคมีก็ได้ให้บวกปุ๋ยเชื้อเข้าไปจะใส่ลิ่มเลือดซากสัตว์โตโนมิกซูก้าบวกเป็น3เบอร์สัตว์ก็ได้หรือจะใช้ไซโตฮิวมิกอะมิโนเพิ่มไปอีกเพื่อเอาไนโตรเจนจากอะมิโนไซโตฮิวมิกที่มีถึง 12% ก็จะทำให้พืชฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะครับดังนั้นการใช้ปุ๋ยผสมผสานจะดีกว่าใช้แต่เพียงปุ๋ยเคมีซึ่งเข้มข้นเกินไปจะทำให้ดินแน่นดินทึบดินแข็งหรือหน้าฝนก็ดินแฉะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกมากมายนะครับโดยเพราะธาตุกรรมฐานที่เป็นพันธะบรอนคู่นะครับที่จะสลายตัวยากเมื่อลงไปในดินจะทำให้ดินแน่นทึบดินแข็งดังนั้นเมื่อมีแร่ด่างไฮดรอกไซด์จากโพแทสเซียมบริสุทธิ์จากการเผาพืชน้ำมันพืชน้ำตาลมาเป็นพันองศาจะสลายทำให้กรรมฐานหรือซันเฟอร์สลายตัวออกไปนะครับหรือซันเฟตสลายตัวออกไปเพื่อให้พืชเอาไปใช้ในการสร้างสีถ้าเป็นระยะติดลูกก็สร้างสีเหลืองจัดได้เร็วขึ้นถ้าเป็นระยะสร้างใบก็ใบเขียวใบเข้มนะครับเพื่อจะสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นนั่นเองดังนั้นการรู้จักใช้ของที่ดีมีอยู่ในธรรมชาติราคาแค่300กว่าบาทเพื่อจะล้างดินฆ่าเชื้อด้วยแร่ด่างก็จะเป็นการล้างดินสักครั้งหนึ่งในช่วง 2-3 เดือนนะครับไม่ให้มีการสะสมหมักหมมของปุ๋ยตกค้างทุกอย่างนะครับแม้แต่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ก็มีกรดทั้งนั้นนะครับหรือปุ๋ยเคมีก็ยิ่งซ้ำร้ายมีทั้งกรดทั้งซัลเฟตทั้งคลอไรด์ที่เป็นเกลือทำให้รากเน่าขนเน่าได้จากการที่ดินห่วงน้ำหรือดูดน้ำคืนจากรากทำให้เซลล์เหี่ยวและพืชอ่อนแอโรคซ้ำทำลายดังนั้นการใช้แร่ด่างนี่ถือว่าจบขบวนการทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้เราเคลียร์ดินให้พร้อมต่อการรับปุ๋ยนะครับแล้วถ้าจะใส่ปุ๋ยอะไรให้บวกครึ่งด้วยปุ๋ยเชื้อปุ๋ยตัวนิมิกซูก้าริมเลือดหรือจะใช้ไซโตฮิมิกอะมิโนก็แล้วแต่จะได้ฮิวมิกที่จะทำให้ดินดำดินคืนเมื่อดินดำดินดีมีประจุเต็มที่นะครับก็จะช่วยซับจับปุ๋ยเคมีไม่ให้สูญหายไม่ให้เป็นพิษไม่รุนแรงที่จะทำให้รากเหี่ยวทำให้ต้นเพลีย
และการป่วยก็จะลดลงนะครับนี่คือการรักษาหน้าดินแล้วก็ตัดหญ้าเป็นปุ๋ยพืชสดบ้างตามวาระยกเว้นช่วงนี้ฝนชุกหญ้างามไวตัดยังไงเดี๋ยวก็ขึ้นเร็วก็ต้องใช้ยาควบคุมได้เหมือนกันนะครับก็ให้ฉีดแค่ปีละคน2คนในช่วงปลายฝนอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลักการง่ายๆตามนี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยไปที่คลังเกษตรบางเขนจะทำทุเรียนออกก่อนออกเร็วก็ต้องทำใบให้แตกพร้อมแตกเร็วและทำให้แก่ไวด้วยปุ๋ยแร่ด่างไร่ไนโตรเจนใน

ช่วงที่ใบเพชราดแล้วฉีดพ่นวัคซีนพืชคือฟอสก้านะครับบวกกับชุดอะมิโนโปรตีนหรือจุลธาตุอะไรก็แล้วแต่บวกเข้าไปกับยาแมลงในช่วงที่ใบยังไม่แก่อาจจะมีหนอนมีเพี้ยมีแมงก็บวกยา3กลุ่มที่สลับกันนะครับยา3กลุ่มก็มีอิมิดาคอพิดมีกลุ่มไทมิทอกแซมและอีกตัวหนึ่งออโคโนฟอสเฟตที่ดื้อยากกลุ่มโปรพิโนฟอสตามนี้นะครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆถึงแต่ละตัวก็อาจจะมีบวกไซเปอร์บวกแลมด้าบวกอะไรมาก็ดูเอาแต่ละร้านเขามีบวกให้นะครับถ้าสลับกันอยู่เรื่อยจะไม่มีการดื้อยารวมทั้งตอนนี้มีทีล็อกทีล็อกจะล็อกการกินแต่ถ้าพบการระบาดรุนแรงในช่วงที่แตกใบอ่อนให้ใส่พวกกลุ่มไพมิโทซีนหรือกลุ่มสารบูโฟเฟซินยับยั้งการลอกคาบนะครับการสร้างไคตินซึ่งตระกูลเพลี้ยทั้งหลายหรือแม้แต่หนอนนะครับออกจากไข่ก็ต้องกัดเปลือกไข่เพื่อจะกินเป็นโปรตีนของเขาถ้าโดนสารทั้งสองกลุ่มนี้จะทำให้ลอกคาบไม่ได้นะครับเมื่อลอกคาบไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตและโตเต็มวัยได้ในสุดก็ตายคาเบ้าไข่นั่นแหละครับก็เป็นการตัดวงจรในช่วงที่ระบาดมากๆถึงจะใส่ยาตัวไหนก็ให้ใส่ไพมิโทซีนหรือไม่ก็บูฟูเฟซินบวกไปด้วยทุกครั้งและจะช่วยให้การควบคุมเพลี้ยจักระจันฝอยหนอนแมลงต่างๆได้ง่ายขึ้นประหยัดขึ้นและปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การทำให้พืชแข็งแรงกินเป็นไม่ป่วยนี่จำเป็นอย่างยิ่งโดยดินต้องร่วนซุยโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีเพื่อป้องกันแร่โลหะละลายออกมาจนเป็นพิษต่อระบบรากนะครับเมื่อดินดีดินโปร่งร่วนซุยมีออกซิเจนเขาก็จะไปจับบล็อกพวกธาตุโลหะที่ละลายออกมาในสภาพที่ดินแฉะขาดอากาศให้เป็นออกไซด์ไม่เหมือนเดิมก็จะไม่เป็นโทษเป็นพิษบางทีเราห่วงแต่จะแก้โรคแก้ราโดยลืมที่จะแก้ดินก็เลยทำให้ตายซ้ำซากอยู่นั่นเองแล้วหัวเวียงถ้าขยับขยายให้มันห่างและมีตัวบังไม่ให้เข้าโคนได้ผู้เรียน3ปี4ปีที่เริ่มติดลูกจะได้ไม่ยุบคอดินจะได้ไม่ต้องไปเปลืองดินเอามาหมกมาก็ถมโคนไม่เน่าให้เหลืองให้ช็อกอีกต่างหากดังนั้นการบังหัวน้ำบังหัวเวียงก็มาดูที่คลังเกษตรบางเขนหรือถ้ามี3หัวอยู่แล้วใน1ต้นใช้เป็นหัวพ่นงูเห่าให้พ่นกระจายออกไปรอบนอกโดยใช้หัวแผ่แบนๆที่มีปากใหญ่ๆหน่อยมันจะส่งได้ไกลกว่าหัวเล็กๆนะครับถึงรูต้องไม่ใหญ่เกินก้านไม่ขีดนะครับทำไมต้องใช้รูเล็กเพื่อจะได้เปิดหลายประตูจะได้ไม่ต้องเปลืองเวลาที่ต้องไปเดินเปิดประตูหลายครั้งและที่สำคัญให้เพิ่มเวลานานเอามันก็ซึมทันไม่ไหลบ่าไหลเจิ่งหรือขังจนแฉะจนแน่นจนทึบและการให้นานก็ได้เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในช่วงที่ร้อนจัดทำให้สวนเราเย็นสบายไม่เครียดให้ลูกโตได้ตามปกติในช่วงแล้งนะครับดังนั้นการจัดการหัวน้ำนี่จำเป็นมากๆนะครับอย่าไปหวังแต่พึ่งยาพึ่งปุ๋ยโดยไม่แก้ไขหัวน้ำที่สาเหตุการเน่าการตายก็อยู่ที่หัวน้ำเวียงนี่แหละครับเป็นหลักแล้วก็ดินแน่นดินทึบดินแฉะจากการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกที่มีสารเมือกเหนียวจากแบคทีเรียบางกลุ่มในปุ๋ยคอกที่สลายตัวไม่สมบูรณ์นะครับปุ๋ยคอกต้องผ่านให้ไส้เดือนกินก่อนอย่างขี้วัวเนี่ยต้องไปให้ไส้เดือนกินก่อนเพื่อจะได้เอาขี้ไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยก็อย่างในปุ๋ยเชื้อเกษตรไทยตามีไทโครมาหลายสายพันธุ์จากกำแพงแสนนะครับอันนี้สายตรงจากภาควิชาโรคพืชเลยแล้วมีเชื้ออีกกลุ่มหนึ่งคือโตโนมิกซูก้าซึ่งเป็นลิ่มเลือดซากสัตว์ที่ปั้นแล้วมีแร่ด่างปั้นเม็ดผสมมา 25% เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องกรดอินทรีย์ในลิ่มเลือดในขี้ไก่แม่พันธุ์ที่ซับเอาเลือดออกมาหมักด้วยจุลินทรีย์7สายพันธุ์จากบาซิลัสที่ในตัวโนสปีดน้ำที่ท่านเอาไปขยายเองได้แต่ตอนนี้มีแบบสำเร็จรูปเป็นแกลลอนมาเลยก็มีนะครับแต่แพงขึ้น50บาทต่อแกลลอนก็คือ4ลิตรเนี่ย800บาทนะครับแต่ถ้าเป็นท่านเอาไปขยายเองแค่750บาทได้4ลิตร4ลิตรฉีดได้ 2,000 ถึง 4,000 ลิตรนะครับก็แล้วแต่ถ้าราดดินให้ใช้เข้มข้นหน่อยถ้าใส่ไปกับน้ำประจำปัญหารากเน่าคนเน่าก็จะเบาลงนะครับแล้วก็ดินก็จะซุยการปลดล็อกฟอสเฟตการปลดล็อกสังกะสีแคลเซียมที่โดนฟอสเฟตตึงหรือแม้แต่การดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินมีการสร้างโรงงานปุ๋ยในดินก็จะทำให้พืชเขียวพืชงามโดยไม่ป่วยเหมือนคุณปิยลักษณ์หรือเจสิมที่พูดในสปอตในช่วงกลางแล้วก็เดี๋ยวของท่านรองอานัทที่อยู่หนองคลุยนะครับท่านเองนี่มาปุ๋ยด่างเป็นร้อยลูกเลยนะครับแล้วก็ปุ๋ยเชื้ออีก50ลูกแล้วก็ตัวนัวสปีดที่ท่านจะไปขยายเวียงไปกับน้ำอยู่เดือนละครั้ง2ครั้งเนี่ยเพื่อจัดการเรื่องรากเน่าด้วยแต่เป็นการเติมจุลินทรีย์ดีไปสร้างปุ๋ยก็เลยทำให้สวนเหมือนป่าดงดิบกิ่งก้านใบแม้แต่ลูกมันที่เราเน่าแล้วตัดแล้วไม่ต้องขนไปไหนนะครับถ้าเจอน้ำหมักเข้าไปเขาจะย่อยกลายเป็นปุ๋ยหมดแล้วเชื้อราไฟท็อปอยู่ไม่ได้นะครับเนื่องจากมีเชื้อดีเบียดคุมแย่งอาหารแย่งที่อยู่และดินโปร่งร่วนซุยไฟท็อปทลายเข้าไปไม่เป็นแล้วบางวาระเราใช้แร่ด่างหวานพรมกระจายเต็มทรงพุ่มนะครับก็จะฆ่าเชื้อดีเชื้อร้ายฆ่าไปก่อน7วัน10วันค่อยอนุมักจุลินทรีย์หรือใส่ปุ๋ยเชื้อตามเข้าไป

คดีก็จะลามไปเบียดและคุมพื้นที่ได้เชื้อโรคก็ไม่เข้าอันนี้คือหลักการในการทำสวนสรุปนะครับในช่วงเก็บผลผลิตเสร็จต้องรีบล้างดินด้วยแร่ด่างฆ่าเชื้อเพื่อให้ปลอดโรคและความเป็นด่างจัดก็จะสลายพันธะของกรรมฐานทำให้ดินฟูไปปลดล็อกแคลเซียมกับฟอสฟอรัสที่ตึงกันเพื่อให้ธาตุต่างๆถูกละลายออกมาให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะตอนภาพดินที่เป็นกรดจัดนี่ธาตุบางตัวละลายมาจนเป็นโทษธาตุบางตัวถูกตึงถูกล็อกไม่ยอมปลดปล่อยโดยเพราะแคลเซียมนะครับเมื่อแคลเซียมทำงานได้พืชก็จะซ้ำสร้างรากใหม่เปลือกใหม่กิ่งก้านยอดใบใหม่ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเราไปตัดยอดแต่งปลายกิ่งปลายพุ่มที่มันโดดเพื่อตัดฮอร์โมนออกซินที่จะส่งมาที่ใต้กิ่งเพื่อจะดันให้กิ่งโค้งงอขึ้นเพื่อรับแสงเราตัดออกซินซะพืชก็จะเลื้อยออกข้างนะครับไม่กระดกขึ้นดังนั้นกิ่งก็จะใหญ่จะโตด้วยแขนงในเก็บไว้ก่อนพอใบชุดแรกเริ่มจะแก่ไม่แก่เอาแร่ด่างฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วฉีดชุดวัคซีนพืชเพื่อบล็อกยอดคุมใบให้ใบแก่สักหนึ่งหรือสองครั้งหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ปุ๋ยสำหรับเร่งต้นกิ่งใบให้มีตัวหน้านำเป็นหลักนะครับให้ตัวหน้าสูงไว้ก่อนอย่าเอาตัวกลางสูงตัวกลางสูงเอาไว้ตอนเดือนกันยานะครับตั้งแต่พอออกพรรษาฝนเริ่มจะหมดให้ใส่ปุ๋ยตัวกลางก็คือสุดเสมอหรือ824ที่ท่านเมย์ก็ตามแต่ใส่น้อยเพื่อจะเอาตัวกลางขึ้นไปบล็อกไปคุมยอดในช่วงที่หมดฝนเมื่อคุมยอดล็อกใบก็จะไม่โตแล้วก็จะไม่แตกใบอ่อนในช่วงที่เรากำลังไล่น้ำนะครับอันนั้นก็ใช้หลักการของปุ๋ยตัวกลางแต่ถ้าท่านใส่เร็วเกินไปใส่ตั้งแต่เก็บลูกเสร็จตัวกลางใน3สัปดาห์ก็ขึ้นทันหลังนั้นก็เริ่มล็อกเริ่มบล็อกใบจะไม่โตแล้วสุดท้ายฟอสเฟตเองก็ไปล็อกแคลเซียมล็อกสังกะสีแมกนีเซียมเหล็กแมงกานีสหลายๆธาตุแต่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับดังนั้นฟอสฟอรัสตอนนี้มันมากเกินไปแล้วถ้าเราจะพ่นในชุดวัคซีนพืชในช่วงใบจะแก่ไม่แก่เพื่อบล็อกใบดีกว่าซึ่งก็จะแตกตัวกลายเป็นวัคซีนมาทำลายเชื้อราเชื้อโรคได้อีกด้วยถ้าทำเป็นต้นทุนจะต่ำจากปุ๋ยลูกละ1,500-1,600ก็เหลือลูกละ800-900บาทสำหรับ15-33 9-33อะไรต่างๆเหล่านี้ไม่แพงนะครับที่คลังเกษตรบางเขนเราจะลดต้นทุนให้ลูกละ 2-300 จากท้องตลาดจากที่เรามีโรงงานในกลุ่มเราเองนะครับ 6-7 โรงงานที่ช่วยกันทำช่วยกันใช้กระจายสินค้าไปทั่วประเทศนะครับดังนั้นการที่เราทำเยอะๆก็จะทำให้เราต้นทุนต่ำและการที่เราขายเยอะๆก็เอากำไรน้อยแต่อยู่ได้ก็เป็นการถัวกันไปในคลังเกษตรบางเขนนะครับที่มีสาขาร่วม30สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศที่ได้ประกาศที่ไม่ได้ประกาศไม่ออกนามเพราะว่าสถานีวิทยุไปไม่ถึงนะครับเอาแค่ตะวันออกนี่ก็พอแล้วซึ่งมีอยู่10กว่าสาขากระจายรับใช้ได้พอเพียงในแต่ละพื้นที่ขาดเหลืออะไรก็โทรมาเรือไปส่งได้นะครับสำหรับคลังเกษตรบางเขนการเกษตรต้องเรียนรู้และต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมอากาศโดยเพราะอย่างยิ่งดินเสื่อมสภาพก็ต้องปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุที่ดีที่สุดก็คือหญ้าในสวนตัดเป็นปุ๋ยพืชสดหรือถ้าไม่ทันไม่ไหวจริงๆก็ฉีดลวกไหมยุบแล้วมันก็จะทำให้กลายเป็นอินทรีย์วัตถุอยู่ดีที่สำคัญเติมปุ๋ยเชื้อหรือปุ๋ยอินทรีย์จากซากพืชและซากสัตว์สลับกันไปอยู่เรื่อยหรือผสมกันไปได้ยิ่งดีพืชจะงามโดยไม่ต้องไปเปลืองเคมีนะครับรุ่นทวดรุ่นรัชกาลที่5หรือย้อนกลับก่อนรัชกาลที่9เนี่ยปุ๋ยเคมีไม่มีแน่นอนนะครับตั้งแต่ก่อน2500นี่ก็ทำไมปู่ย่าตาทวดเราถึงดำรงคงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันก็กระบวนการทางชีวภาพมันเกิดขึ้นจากการที่เราลดละเลิกยาเชื้อราบางกลุ่มยากำจัดโรคบางตัวที่ทำลายแบคทีเรียทำลายราดีจนกระบวนการสร้างปุ๋ยมันหยุดลงสุดท้ายเราก็เติมแต่ปุ๋ยเคมีจนจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นอยู่ไม่ได้คลังเกษตรบางเขนนี่แหละครับจะขอย้อนกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินคืนชีวิตให้แก่ดินด้วยการมีทุกอย่างที่อยู่ในสวนห้ามเอาออกยกเว้นผลผลิตที่ขายได้เอาไว้อย่างนั้นแหละตัดเสร็จเอากระจายไว้ทั่วใต้ทรงพุ่มแต่กิ่งก้านถ้าเกิดว่ามีการฉีดน้ำหมักหรือเหวี่ยงน้ำหมักกระจายไปกับน้ำนะครับไม่เกินเดือนยุ่ยหมดนะครับผุกลายเป็นปุ๋ยได้เลยแล้วก็เชื้อดีเหล่านี้มันจะเบียดคุมเชื้อราหรือเชื้อโรคที่จะเป็นโทษต่อพืชนะครับเพราะว่าเชื้อดีมีเยอะก็จะสร้างฮอร์โมนสร้างพิษสร้างท็อกซินมาทำลายเชื้อราโดยพอไตโคเดอร์มาและบาซิลัสบางสายพันธุ์อย่างบาซิลัสซับซิลิสก็จะมีการพัฒนาขึ้นมานะครับก็อยู่ในชุดน้ำหมักชุดขยายชุดจุลินทรีย์ของเรานี่แหละก็จะทำให้คุมโรคเบียดราใครที่ใช้เป็นใช้ถูกต้องจากเคยรากเน่าคนเน่าเยอะแยะมากมายอย่างท่านรองอนัทที่อยู่หนองคลุยนะครับหมู่5กองดินเดี๋ยวนี้ท่านไม่ป่วยงามสมบูรณ์ท่านบอกว่าอยากให้ผมไปถ่ายทอดนี่คือ mindset ของผู้นำนะครับที่ไม่หวงวิชาการไม่หวงประสบการณ์อยากถ่ายทอดเพราะว่าสิ่งใดที่เราค้นพบที่เราได้มาถ้าหวงไว้มันก็ตายไปกับตัวนะครับอย่าเป็นคนโบราณใจแคบนะครับสิ่งดีๆก็สูญหายไปกับตนดังนั้นท่านรองอนัทซึ่งเป็นรองนายกอยู่ที่
ที่กองดินท่านเองยินดีถ่ายทอดซึ่งผมก็จะไปเข้าถ่ายวิดีโอ

0: และถ่ายทอดอยู่ในกลุ่ม Open Chat Line หรือในเฟซของคลังเกษตรบางเขนหรือในเฟซของผมบุญบางเขนท่านสามารถค้นหาและติดตามดูย้อนหลังได้เลยว่าเราทำอะไรไปบ้างในแต่ละปีและย้อนหลังไปอีก 8-9 ปีลูกค้าที่เคยใช้ของเราและใช้แล้วใช้อีกก็ยังคงอยู่แล้วก็รวยแล้วรวยอีกก็มีบุญสัมพันธ์ที่ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือกันนะครับแต่คนไม่มีบุญสัมพันธ์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปลืมของเก่าเอาของใหม่สุดท้ายลองไปลองมาทุเรียนก็โซมได้สุดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอะไรที่ดีแล้วใช้ถูกต้องแล้วไม่ต้องมาที่คลังเกษตรบางเขนก็ได้แต่ถ้าใช้แล้วมันไม่ดีก็ลองปรับเปลี่ยนและมาเรียนรู้กับเราดูว่ามันไปได้ขนาดไหนถ้าถูกจริตกับเราหรือไม่ในการทำสวนง่ายๆสไตล์บุญบางเขนดูใน TikTok ได้นะครับอย่าไปเยอะกับมันแขนงในกิ่งในเก็บไว้รับฮอร์โมนรับปุ๋ยไว้คายน้ำไว้ดูดปุ๋ยดูดน้ำจากดินไว้สังเคราะห์แสงแทนกิ่งยอดกิ่งปลายที่เราต้องตัดทิ้งในช่วงที่เราคุมทรงพอใบนอกแน่นเมื่อไรเราค่อยมาตัดแต่งเพื่อจะทำให้แตกใบชุดที่สองนั่นแหละครับดังนั้นเราต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าตัดตะโกนไปหมดก็ไม่มีใบคายน้ำก็ไม่ดูดปุ๋ยได้เต็มที่และสังเคราะห์แสงไม่ได้อย่าเชื่อใครว่าต้องแดดเผากิ่งนะครับถ้าแดดเผากิ่งได้ไลเค้นตะลายตะไคร่เกิดมันก็จะกลายเป็นอมน้ำและความชื้นต่อเนื่องสะสมเชื้อราก็จะฝังเข้ากิ่งเข้าโคนโดยเพราะไลเคนก็จะงอกรากเทียมจนทำให้เปลือกตรงนั้นแห้งแตกแล้วไฟท็อปหรือฟูสเซียมหรือพิเทียมก็เข้าทำลายตรงนั้นแหละดังนั้นทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับสมัยก่อนย้อนหลังไปหลายร้อยปีใครไปแต่งแขนงกิ่งไหนเขาใครไปต้องใส่โน่นใส่นี่ใครเขานะครับเพราะนั้นเราพยายามกลับคืนสู่วิถีแบบยั่งยืนคือคืนชีวิตให้แก่ดินคืนความสมดุลคืนจุลินทรีย์ให้ทุกอย่างมันเดินต่อได้ในแนวทางที่ถูกต้องด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปรารถนาสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่อยู่ในศีลในธรรมก็ขอให้สำเร็จและขอให้มีชีวิตยืนยาวเพื่อจะสร้างทานบารมีร่วมกันคลังเกษตรบางเขนยังมีติดค้างที่จะสร้างอาคารเชื่อมให้กับโรงเรียนบ้านคลองลาวอีก1อาคารอยู่นะครับก็ถ้าผ่านไปผ่านมาก็ไปดูได้ที่เราสร้างเชื่อมโรงอาหารก็เสร็จไปแล้วสวยงามให้เด็กๆไม่ต้องวิ่งข้ามอาคารโดยที่ฝนตกแล้วล้มปุ๊บล้มป้าบนะครับรวมทั้งวัดวาอารามต่างๆที่เราเปลี่ยนหลังคาศาลาเปลี่ยนหลังคากุฏิรวมทั้งสร้างกุฏิให้กับหลายๆวัดที่ขาดแคลนด้วยเงินของท่านขอให้ท่านได้รับทราบและยินดีและโมทนาบุญด้วยกันนะครับพอเรามีก็ต้องแบ่งปันเพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ครับดีใจที่เจ๊บังออนกับปณีมาเยี่ยมปีนี้มังคุดพอออกยากกันเลยให้ราดซ้ำเลยดกเลยเอ็นไซด์ดอกทองแล้วราคาดันดีซะด้วยเกี่ยวพันเป็นหมื่นไหม
2: พันละหมื่นกว่า
1: โอ้โห
2: พันก็ได
1: ้พอปีนี้เขาได้กันที่ไหนอ่ะโอ้หมื่นห้าหมื่นหกดอก
2: ทุกต้นปีนี้ราคาดี
1: ก็ใช่คนอื่นเขาออกได้กันที่ไหนอ่ะโดนฝนโดนควันแต่เรามีเอ็นไซด์ดอกทองลาดแล้วปีนี้กับเจออนี่ใช้มาตลอด 3-4 ปีแล้วก็ถือว่าแนวทางที่ถูกต้องเราต้องเอาเครื่องมือมาช่วยถ้าจะลามพังเราแค่ให้มันออกเองมันไม่ได้อากาศเดี๋ยวนี้ขอลาดซ้ำในปุ้มเลยนั่นแหละครับปีหน้าจะได้เป็นแนวทางของคนที่มีมังคุดเดี๋ยวนี้มีน้อยแล้วคนก็หมดเพราะมันไม่ออกเขาเลยโคตรขอบคุณทุกครับขอเรื่องมังคุดนิดนึงมังคุดล่าแล้วมีฝนตกอยู่ตลอดแก้วไฮโมนไปฉีดดักแก้วไว้ปรากฏว่าแก้วน้อยมากแตกน้อยมากทุกวันก็ราคาดีอยู่ปีนี้ใครมีมังคุดรวยเลยอย่างลูกค้าอย่างป้านีพี่ออนเนี่ยเขาวันละหมื่นกว่ามาตลอดเลยยินดีกับพี่สาวเล็กที่มาจัดแสงทุกเลยครับขอบคุณอย่างสูงครับขออนุญาตเป็นผู้นำบุญนะครับท่านรองนายกอนัทปอนเทคคนอยู่ที่หนองกลวยหมู่ห้ากองดินบอกว่าประทับใจน้ำหมักจุลินทรีย์ที่เอาไปเวียงกับน้ำปรากฏว่าปีที่แล้วใช้เยอะไม่เน่าแล้วไม่ตายแต่ก่อนนี่ไม่ได้ใช้ยังเน่าแล้ววันนี้เลยมาแร่ด่าง100ลูกเลยแล้วก็ปุ๋ยเชื้ออีก50ลูกนะแล้วก็ค่อยๆทยอยเอาสั่งเยอะเดี๋ยวไม่มีที่เก็บขอพระคุณเป็นผู้นำบุญให้รู้จักการใช้จุลินทรีย์เพื่อจะมาสร้างปุ๋ยในตัวโนสปีดเนี่ยมันจะมีบาซิลัสหลายสายพันธุ์บางกลุ่มเนี่ยดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินแทนยูเรียบางกลุ่มย่อยฟอสฟอรัสที่ไปบล็อกชาวบ้านให้ปล่อยสังกะสีแคลเซียมให้มาสร้างเนื้อเยื่อให้มันซ่อมแซมเนื้อเยื่อทันต่อโรคก็เลยทำให้ประทับใจปันนี้มาเอาเพิ่มอีก2ลังขอพระคุณอย่างสูงครับ
0: ลูกค้าที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชประทับใจแร่ด่างได้บรรยายให้เพื่อนชาวสวนได้ฟังในแปลงเชิญรับฟังครับ
3: จับดูนะแล้วก็เอามือจุ่มน้ำมันจะเย็น
4: พี่ลองได้เลยครับ
3: เนี่ยมันจะเย็น
4: จ
3: ับ
4: ด
3: ูอ่ะเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่าง
5: ใส่บ่อยได้เลยใช่ไหม
3: ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็น
6: ไม่ใช่ขาวไม่ใช่ยิบซ้ำไม่ใช่โดนลม
3: ไม้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ

0: ไม่ใช่ครับตัวนี
1: ้ใส่ถึงโคนได้เลย
0: ใส่ถึงโคนได้เลยครับใส่ถึงโคนได้เลยถ้าในกรณีที่ทุเรียนที่เราปลูกแล้วไม่ค่อยขึ้นแล้วเกิดอาการใบเหลืองนะคุณไปใส่ตัวนี้ประมาณไม่เกิน15วันเดี๋ยวคุณจะเห็นความแตกต่างของยอดยอดจะเริ่มมาดินก็เริ่มดีนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรที่แปลกเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทดลอง
2: อย่างตะไคร่ตรงนี้ก็โดนแร่ด่างไปมันจะลอกครับจะไหม้เลยนะพวกตะไคร่คุณซ่าไปปุ๊บมันก็จะลอกนะ
0: มันจะลอกเลยนะเวลาที่เราตีน้ำถูกอ่ะมันจะออกมาเป็นต้นแดงเลยก็มันแล้วแต่ขนาดมันอยู่ที่ว่าขนาดทรงพุ่มขนาดต้นเหมือนกับแบบเนี้ยเราก็ไปขยายทรงพูได้ก็ประมาณสัก3กิโล2กิโลอะไรแล้วแต่ติดบนต้นใช่มั้ยหว่านให้กระจายทรงพุ่มเลยครับ
2: มาเดี๋ยวใครจะหว่านน้องหว่าน
0: เดี๋ยวพี่หว่านเองดีกว่า
2: โอ้มาเลยพี่เตอร์เองนะมา
0: วิธีการหว่านได้ดังนะเราพยายามยืนแบบนี้แล้วก็ซัดเข้าคนต้นแบบนี
2: ้ทุเรียนที่อยู่บนต้นก็อยู่ประมาณ100กว่าลูกนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ชัดเจนคือถ้าปลดล็อกระบบดินได้นะฮะอาหารทั้งหมดจะวิ่งขึ้นสู่ต้น
0: 3ถ้วยนะ
3: ครับ
0: มันจะพอดี3ถ้วย
2: ขึ้นลูกแล้วลูกมันจะพองออกมาพองขึ้นน้ำหนักมันจะดีขึ้นและขยายปู
4: วันที่27กรกฎาคมได้มาติดตามเยี่ยมชมผลงานของทางร้านการเกษตรประเขนที่สวนเฮียทองทางนี้ก็เรียกซอยอะไรนะฮะ
5: ซอย2หมู่8
4: ซอยหินกองซอย2หมู่8นะครับจากเมื่อก่อนสภาพเป็นไงฮะ
5: ด
4: ูไม่จืดเลยตอนนี้มาดูใหม่นะครับนะฮะแก้ไขเรื่องหัวเวียงแก้ไขเรื่องระบบน้ำเรื่องการระบายน้ำสภาพต้นนะฮะกลับมาฟื้นแบบโอ้โหสมบูรณ์มากใบใหญ่ใบโตฟื้นหมดแล้วแล้วก็ใบต้นชุดนี้นะฮะพร้อมที่จะลงสารได้แล้วนะครับพร้อมส่วนใบชุดนี้นะต้นฝั่งนี้ยังนะฮะอันนี้ต้องรออีกหนึ่งใบก่อนเขาเรียกยังไม่พร้อมนะฮะยังไม่สมบูรณ์พอเป็นไงฮะที่ลองใช้การเกษตรมาเข็นมาแล้วเป็นไงครับ
5: ก็เป็นอย่างนี้
4: เป็นอย่างนี้แหละ
5: เป็นแบบที่เห็น
4: เนาะไม่ได้พูดยังไงเลยนะฮะสมบูรณ์มากเนาะสวยมาก
5: ก็ในต้นโน้นอ่ะมันจะตายเลยไม่ตายเลย
4: แล้วเป็นไงฮะตอนนี
5: ้เนี่ยต้นถัดไปจากหน้าต้นที่สองน
4: ่
5: ะใบร่วงเหลือตะกิ่ง
4: ครับ
5: ที่แรกก็ใส่แร่ด่างแล้วยูมิกลากแล้วก็เอามาเอาปุ๋ยใส่นิดหน่อย
4: ครับตอนนี้ฟื้นมาแล้วนะฮะฟื้นต้นสภาพเหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ได้ใช้แนวทางการเกษตรมาเกณฑ์เพื่อจะได้ให้พี่น้องชาวสวนทุเรียนนะฮะที่มีประสบปัญหาแบบนี้นะครับได้ทำทุเรียนแบบถูกต้องเลยแล้วก็สมบูรณ์ครับขอบพระคุณมากครับ
6: ครับ
7: ใจกระเป๋าร่วมกับ
8: ท้องเสีย
9: ปวดท้อง
10: แน่นท้อง
11: มองหาย
12: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
13: เวลา18นาฬิกา

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6374

0: มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับโอ้โหพี่ไพศาลวันที่11นี่แล้วอ่ะมหากรรมฟุตบอลโลกกำลังจะเริ่มขึ้นแต่จนถึงณเวลานี้เนี่ยเรายังไม่ชัดเจนเลยครับว่าเราจะได้ชมได้ดูหรือเปล่าข่าววัน2วันว่ามีข่าวดีเอกชนของเรายื่นข้อเสนอไปไงขอซื้อเขาแล้วก็น่าจะลดราคาให้ได้นะครับแต่วันนี้ข่าวที่ออกมาว่ายังไงฟีฟ่าไม่ยอมลดราคาให้เราเลยครับ
2: คือข่าวผมฟังมาว่าทางแจ๊สเนี่ย
1: ครับ
2: เขาประสบความสำเร็จแล้ว
1: ครับ
2: เจรจาแล้วเหลือแค่400กว่าล้านเท่ากับเวียดนาม
1: ครับ
2: นะครับก็เตรียมจะแถลงวันนี้อะไรเงี้ยพรุ่งนี้อะไรเงี้ยให้ผมก็จะเหลือเวลาน้อยนะ
1: ครับ
2: ก็ให้ดูได้สำหรับผู้ที่คือเห็นว่าจะขายควบกับพรีเมียร์ฤดูกาลต่อไปเลย
1: ฮะ
2: ก็คือจองเข้ามาคนที่ซื้อพรีเมียร์ไว้แล้วก็ดูได้เลย
1: ไม่งั้นมันไม่มีหลักจูงใจ
2: แล้วก็คนที่อยากจะดูก็ซื้อพรีเมียร์พร้อมไปด้วยเลยขายพ่วงเลย
1: ครับ
2: ไหนว่างั้นนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าจบบอลโลกแล้วเขาก็ได้ลูกค้าพรีเมียร์
1: พรีเมียร์ไปเลยอ๋อฮะ
2: แต่ว่าถ้าเป็นทางการเน
1: ี่ยครับ
2: กลายเป็นว่าคุณโสรัตน์อัศวประภาซึ่งเป็น CEO ของบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลหรือแจ๊สเขาได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าอยู่ระหว่างเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ
1: ์ครับ
2: กับทางฟีฟ่า
1: ครับ
2: ซึ่งทางฟีฟ่ายังยืนกรานที่ราคา40ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,300 ล้านบาท
1: ครับ
2: ไอ้ที่ว่ามีข่าวว่าลดเท่าเวียดนามเหลือแค่400กว่าล้านบาท
1: ครับ
2: 10กว่าล้านเหรียญอันนั้นก็แสดงว่าไม่จริง
1: ไม่จริง
2: แต่แจ๊สก็มองว่าก็โดยแจ๊สมองว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปขณะที่เวียดนามจ่ายเพียง15ล้านเหรียญ
1: ครับ
2: โดยทางแจ๊สต้องการราคาที่ใกล้เคียงกับเวียดนามจ่ายอย่างไรก็ตามยอมรับว่ายิ่งใกล้วันแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นในวันที่11มิถุนายนยิ่งเจรจายากและหากต่อรองราคาไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมปล่อยไปเพราะหากเป็นราคาที่ทางฟีฟ่ากำหนดฝืนเอามาก็ขาดทุน
1: ครับ
2: แต่ถ้าแจ๊สไม่ได้ลิขสิทธิ์ก็เชื่อว่าจะกระทบต่อสมาชิกที่รับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเพราะผู้ที่ต้องการหาดูช่องทางธรรมชาติก็จะไม่จ่ายอยู่ดี
1: ใช่ครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดบอลโลกเนี่ยแล้วคนไทยบอกว่ามันมีช่องทางอื่นๆที่สามารถดูได้ฟรีคุณไม่ต้องมาให้เราดูก็ได้เราหาดูได้ฟรีพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าเขาก็จะใช้ช่องทางนี้ครับพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกปีหน้าก็เสียวสันหลังนะฮะว่าถ้าเกิดคนมีช่องทางดูแล้วเนี่ยเขาจะไม่มาดูของเราจะขาดทุนในการซื้อลิขสิทธิ์มาครับ
2: ครับก็คุณโสรัตน์ก็บอกว่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกปีแรกที่ผ่านมารู้สึกเขาจะซื้อมา3ปีใช่ไหม
1: ครับ
2: ปีแรกที่ผ่านมามียอดผู้สมัครเป็นสมาชิกราวล้าน 600,000 คนคาดว่าปีที่2จะทำการตลาดเพื่อดึงสมาชิกเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มองกรณีจำนวนสมาชิกพรีเมียร์ลีกทรงตัวที่1ล้าน 600,000 คนเนี่ยแจ๊สพออยู่ได้แม้ว่าจะไม่ได้กำไรมาสาดก็ตาม
1: ล้าน6นะฮะล้าน6ต่อ
2: ล้าน6
1: พรีเมียร์ลีก1ฤดูกาล
2: ฤดูกาลแรกที่เพิ่งผ่านพ้นไปเพิ่งปิดฤดูกาลไปเนี่ย
1: ครับ
2: เขามีแฟนผู้
1: ชมเขาย
2: อมจ่ายเงินเข้าชมในแพลตฟอร์ม
1: ครับ
2: ของโมโนเขาเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ก็ล้านหกคราวนี้ถ้าได้ฟุตบอลโลกมาเนี่ยมันก็การทำตัดการตลาดควบคู่ไปกับเรื่องพรีเมียร์ฤดูกาลต่อไป
1: มันก็จะง่ายขึ้น
2: ง่ายขึ้นใช่ไหม
1: ครับครับ
2: เป็นสมาชิกพรีเมียร์ตอนนี้เลยชมฟุตบอลโลกไปพร้อมก่อ

0: คุณไอ้ฤดูกาลหน้าคุณจะดูพรีเมียร์ลีกใช่ไหมเพิ่มอีกนิดเดียวคุณชมฟุตบอลโลกตอนนี้เลยนี่
1: ใช่ก็จะเป็นจุดขายนะเป็นแม่เหล็กนะ
0: ครับครับ
1: ครับ
0: อ่ะ
1: ก็ไม่รู้จะคาดเดายังไง
0: ครับ
1: เพราะว่าผมก็เชื่อว่าถ้าราคายัง40กว่าเหรียญก็คงสู้ไม่ไหวหรอก
0: ครับโอ้โหแพงจริงนะฮะจะให้ถ้าเวียดนามเขาก็ไม่ยอมลดราคาให้เราเลยอันนี้มันเพราะอะไรฮะมันเพราะว่าความนิยมของชาตินั้นๆมันทำให้ราคามันต่างกันงี้เหรอพี่ไพศาล
1: เขาก็คงดูว่าเวียดนามก็ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่ส่วนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะ
0: ครับ
1: ก็ของเราก็มหาเศรษฐีติดอันดับโลกกันอยู่ยุบยับไปหมด
0: อ๋อฟอบประกาศไปทีไรมีชื่อคนไทยติดอยู่ตลอด
1: ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไง ผมก็เลยอธิบายไปอย่างนี้ เขาคงจะเห็นว่าเรารวยอ่ะ
0: ครับ
1: ส่วนพวกเวียดนามพวกอะไรที่ซื้อถูกๆนั้นยังจนอยู่
0: อืม
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: หรือว่าจะให้ผมอธิบายอย่างนั้น
0: ว่า
1: วันเราหมูไง ส่วนพวกคนอื่นก็เคี่ยว
0: ครับ
1: เขาเลยได้ไปละราคาถูกแต่ของคนไทยเขาดูว่าไทยหมูไง
0: ครับ
1: จะหักแพงเลย
0: จะหักคอยังไงเราก็ต้องซื้อเขาอย่างนี้แหละฮะ
1: เราก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะครับก็อย่าไปดูเลยถ้ามันแพงขนาดนั้นผมคิดว่านะ
0: ครับ
1: อยากตั้งราคาสูงดีนะ
0: ครับ
1: เอาดูมาก็เสียศักดิ์ศรี
0: อดใจสักนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะ
1: ไม่เป็นไรดูตามข่าว
0: ครับ
1: ไฮไลท์ดูไฮไลท
0: ์ครับโอ้แต่เห็นหลากหลายแล้วนะฮะตอนนี้ใครที่มาทำงานใส่ยิ่งอสมทเนี่ยใส่เฟื่อบอลกันแล้วแฟนทีมชาติไหนก็ใส่กันมาหมดแล้วพี่ไพศาล
1: True Vision ก็เห็นว่าเขาก็เป็นรายหนึ่งนะที่เขาพยายามที่จะซื้อ
0: ครับ
1: ประสานติดต่อด้วยเท่าที่ทราบนะ
0: ฮะ
1: เพราะว่าเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเอกชน2รายที่เจรจากับฟีฟ่าอยู่ขณะนี้ก็คือแจ๊สกับ True Vision
0: ก็ True เขาถอนแล้วนี่ฮะตามข่าวล่าสุดเพราะว่
1: า True เนี่ยตัดสินใจยุติการเจรจากับ FIFA ไปเรียบร้อยแล้วเน
0: ื่อง
1: จากค่าลิขสิทธิ์ที่ FIFA ตั้งไว้เพื่อขายให้กับประเทศไทยนั้นแพงเกินไปทำให้เหลือเพียงแจ๊ส
0: ครับ
1: ที่ยังไม่หมดยังไม่ถอนใจ
0: เดี๋ยวรอติดตามนะฮะว่าอย่างท้ายสุดแล้วเนี่ยใกล้ถึงวันแล้วเนี่ยจะมีโอกาสไหมสำหรับเอกชนไทยเรานะครับ
1: เหลือกี่วันเนาะ6วันนะ
0: ก็วันที่11แข่งแล้วครับพี่ไพศาล10
1: ครับ
0: 12พิธีเปิดอะครับ
1: วันนี้วันที่5ก็เลย
0: วันนี้วันที่5อีก6วันนะครับ
1: ครับ
0: อาทิตย์เดียวถ้าซื้อมาได้เนี่ยอีกประมาณสัก 3-4 วันทำการตลาดหรือว่าขายแพ็คเกจทันหรือเปล่าอะ
1: คือถ้าขอให้มันได้มาเลยโอเค
0: ครับ
1: ถ้าไม่ได้ก็โอเคนะ
0: เดี๋ยว
1: ถ้าได้มาไม่ก็จะขายทันไม่ทันยังไงเขาคงจะมีวิธีครับ
0: ครับครับครับ
1: เรื่องใหญ่ก็คือว่าจะได้
0: จะได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะ
1: ในส่วนการตลาดของการโปรโมทต่างๆก็ตามมา
0: ฮะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตุลาคม11นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับแค่ผมว่าวันนี้เรื่องที่ยังมีการถกเถียงกันร้อนมาก
0: ครับ
1: ก็ยังอยู่ที่เรื่องไอ้กฎเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลัง
0: ครับ
1: ในการคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
0: โอ้เขาบอกว่าเลยเถิดไปกันใหญ่แล้วฮะ
1: โดยเพราะในประเด็นเรื่องของพ่อแม่ถ้า

0: ลูกถูกนำชื่อไปใช้รถยนต์เนี่ย
1: ครับ
0: จะถูกตัดสิทธิ
1: ์
0: ของการที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
1: ครับ
0: เพราะจะถูกตีความว่าลูกได้เลือกที่จะอุปถัมภ์ทำจูงดูแลพ่อแม่แล้วรัฐก็ไม่ต้องไปดูแล
1: ครับ
0: ตอนนี้ผมว่าวันนี้ที่มันเป็นประเด็นร้อนน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนแสงสนิทเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องยกย่องว่าเป็นบทเป็นการให้สัมภาษณ์ที่เรียกแขกได้อย่างมโหฬารจริง
1: รถทัวร์จอดเต็มอยู่กระทรวงคลังหมดเลย
0: มาพร้อมกับคาราวานรถทัวร์เลย
1: ครับครับ
0: ท่านว่ายังไงนะถึงเรียกทัวร์ลงได้ค่อนข้างจะคึกโครมมาก
1: ท่านปลัดคลังเนี่ยเอาสรุปนะยังยืนยันอยู่นะฮะว่าพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการเพราะลูกใช้ชื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยยังยื่นอุทธรณ์ได้อยู่ครับพี่ไพศาลถ้าลูกไม่เลี้ยงดูนะครับผลการอุทธรณ์เนี่ยนะครับลูกไม่ได้ดูแลจริงๆเนี่ยพ่อแม่ฮะมีโอกาสจะได้รับสิทธิ์คืนฮะคือจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปแต่ลูกจะเสียสิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีและที่สำคัญที่รถทัวร์ต้องไปลงชนิดที่ว่าล้นออกมาพระราม6เนี่ยนะฮะก็คือลูกนะฮะอาจจะถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังด้วยว่าให้ข้อมูลกับทางราชการเป็นเท็จกรณีว่าเลี้ยงดูพ่อแม่นี่นะฮะขอได้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อและแม่ท่านละ 30,000 เนี่ยนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่มาแย้งแล้วว่าไม่เคยเลี้ยงดูฉันเลยเนี่ยครับพี่ไพศาลคุณลวรนคุณลวรนอธิบายอย่างนี้นะฮะพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเงินได้โดยตัดสิทธิ์เนี่ยนะฮะอาจจะเป็น

0: จริงๆไม่มีใครดูแลอยู่คนเดียวดังนั้นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมและมีลูกหลานดูแลอยู่จากการเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปลดหย่อนหักภาษีได้เนี่ยนะฮะก็เป็นการยืนยันแล้วว่าคนคนนั้นมีคนดูแลอยู่สิทธิ์การหักลดหย่อนภาษี 30,000 บาทปีนี้นะฮะตรงต่อปีนี้นะครับก็เท่ากับลูกดูแลพ่อแม่นะฮะ 2,500 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งมากกว่า 300 บาทที่ได้จากรัฐบาลให้เยอะเลยเนี่ยฮะตรงนี้คือหลักที่ถูกนำมาพิจารณาครับว่าอยากจะช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะถ้าเกิดคุณมีคนดูแลแล้วเนี่ยก็น่าจะพ้นภาระรัฐบาลไปแล้วนะครับส่วนประเด็นที่ลูกเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีแล้วไม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยจนทำให้ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นพ่อแม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ก็ยืนยันว่ากระทรวงการคลังมีระบบข้อมูลที่สามารถเช็คได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าลูกมีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วและมีการดูแลพ่อแม่จริงๆหรือไม่ตรงนี้แหละฮะเป็นการดำเนินการแบบตรงไปตรงมาที่สุดโดยการพิจารณาจะใช้เกณฑ์การยื่นภาษีของปีที่ผ่านมาแล้วเพื่อไม่ให้โอกาสใครไปแต่งตัวเลขเพื่อทำให้เข้าเกณฑ์ของโครงการครับขณะเดียวกันกระทรวงการคลังเตือนนะครับว่ากรณีที่มีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการละบุพการีจริงเนี่ยอาจเข้าข่ายให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อประโยชน์ทางภาษีซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและก็ตรวจสอบง่ายขึ้นครับสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วก็เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างกรณีบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนแล้วไม่ได้ดูแลอย่างที่ผมบอกไปอ่ะพ่อแม่อุทธรณ์ได้แต่ก็อาจจะโดนทั้งสองฝ่ายอ่ะพี่เบสารลูกก็อาจจะแจ้งข้อมูลการยื่นภาษีอันเป็นเท็จนั่นแหละฮะ
1: ก็ตกลงว่าจะมีการถ้าสมมุติว่าพ่อแม่อุทธรณ
0: ์ครับ
1: แล้วคุณลวรนท์บอกว่าก็จะยึดทางพ่อแม่เป็นหลักนะ
0: ครับ
1: ถ้าพ่อแม่อุทธรณ์เนี่ยก็หมายถึงว่าจากนี้ไปพ่อแม่ก็จะต้องไม่ยินยอมให้ลูกนำชื่อไปหักลดหย่อน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ยึดตามพ่อแม่อย่างนั้น
0: ครับ
1: นะ
0: อือฮ
1: ึคราวนี้ถึงขั้นพูดว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบย้อนภาษีย้อนหลังอะไรเงี้ยแต่เห็นท้ายที่สุดกระทรวงการคลังยืนยันจะไม่มีการดำเนินการตรวจสอบภาษีย้อนหลังผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อน
0: ครับ
1: เอาคือให้เคลียร์กันไปเพราะว่าเดี๋ยวจะตกใจกันมากกว่านี
0: ้นั่นแหละครับพอมันมี
1: แค่นี้แค่นี้แค่นี้ก็หนักอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ถ้าพ่อแม่ไปอุทธรณ์เนี่ยนะ
0: ครับเพราะว่าถ้าโพสต์ออกมาลักษณะนี้แล้วก็อธิบายกันมาลักษณะนี้เนี่ยโอ้โหคนตกอกตกใจสิพี่เพศานอย่างที่พี่เพศานบอกฮะอู้ที่เรายื่นไปกี่ปีเนี่ยเขาจะตรวจสอบย้อนหลังเหรอแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเรายื่นหลักฐานนั้นเป็นเท็จเนี่ยต้องจ่ายภาษีคืนภาครัฐเขานะฮะ
1: คุณแล้วว่าโลนบอกนะบอกถ้าหักลดหย่อนแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เลี้ยงดู
0: ครับ
1: พ่อแม่อุทธรณ์บอกว่าเนี่ยถึงต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะลูกก็ไม่ได้เลี้ยงดูเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ถือว่าแจ้งเท็จ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าเงินที่ไว้หักลดหย่อน 30,000 นี่ก็คือเป็นเงินที่ใช้เลี้ยงดูพ่อแม
0: ่ครับ
1: กาลี
0: ครับโอ้โหแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยผมฟังพี่เพศานคุยกับคุณเอกพรประเด็นของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอ่ะที่เขาเชี่ยวชาญด้านภาษีอ่ะที่เขาโพสต์แล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยมีคุณกรเอาเรื่องนี้มาโพสต์วันนี้ต่อด้วยนะครับพี่ไพศาลฮะ
1: ของคนแท็ก
0: ครับ
1: บักเหลิมอะไรเนี่ย
0: บักนอมนะฮะ
1: บักหนอมบักหนอม
0: ฮะแท็กบักหนอมเนี่ยฮะหรือว่าคุณหนอมเนี่ยนะครับ
1: เข้าใจว่าเขาจะชื่อถนอม
0: นะฮะคือคุณกรจติกวณิชเนี่ยนะฮะโพสต์ Facebook แล้วก็หยิบยกประเด็นที่บักหนอมเนี่ยได้โพสต์อธิบายเอาไว้ฮะเอามาขยายความต่อไงพี่ไพศาลวันนี้ครับคือคุณกรเนี่ยเรียกร้องรัฐบาลให้ทบทวนเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยเฉพาะกรณีตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่บุตรเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยบอกว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ควรขัดแย้งกันแล้วก็การที่ลูกใช้สิทธิ์หักภาษีไม่ได้แปลว่าพ่อแม่จะไม่เดือดร้อนจากค่าครองชีพโดยบอกว่าผมเนี่ยเห็นด้วยกับความเห็นนี้ของคุณหนอมนะเราไม่ควรเถียงกันว่าสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ไหนมันสำคัญกว่ากันหรือควรเลือกใช้อะไรเพราะทั้งสองอย่างเนี้ยไม่ควรถูกออกแบบมาให้ประชาชนต้องเลือกตั้งแต่แรกนะฮะเพราะอะไรฮะจะให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลเนี่ยโอ้โหไม่ควรมาตั้งคำถามนี้เลย
1: ครับคือผมว่าข้อวินิจฉัย

0: ที่น่าฟังที่สุดนะ
1: ครับ
0: ไอ้การที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีเกณฑ์อยู่แล้วเกณฑ์เก่าเนี่ยเข้าใจว่ามีอยู่5แล้วก็มาเพิ่มเป็น8ถูก
1: ครับครับ
0: คราวนี้ไอ้ข้อที่ว่าด้วยไอ้อะไรนะถ้าลูกนำชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนพ่อแม่ก็จะไม่สามารถที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเด็กต่อไปเนี่ยอันนี้คือหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้าไปอันนี้ผมคิดว่าถ้าตัดข้อนี้ไปอีกข้อนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเขาเข้ามาได้ทุกข้อนะ
1: ครับ
0: อีก7ข้อที่เหลือนะมีรายได้ไม่เกิน 100,000 ไม่มีบัญชีเรื่องของบัญชีลงทุนในหุ้นในตราสารหนี้ไม่มีทรัพย์สินหรือมีก็มีตามเกณฑ์ที่จะมีได
1: ้ครับ
0: แล้วเขาได้สิทธิ์มาหมดนะผมว่าเขาก็ควรจะได้อยู่แล้วไม่ควรจะมาถูกตัดเพราะว่าลูกผ่านมาทุกข้อแล้วมาตัดเอาข้อนี
1: ้โอ้ลูกเอาชื่อไปยื่น
0: ข้อนี้ว่า
1: ลดหย่อนเนี่ย
0: ลูกเอาชื่อไปยื่นเนี่ย
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: คือผ่านมาได้ทุกข้อแล้วเนี่ยมันก็น่าจะยืนยันแล้วว่า
1: จนสนิท
0: ที่มีฐาน
1: ครับ
0: ยากจนน่ะควรจะต้องช่วยเหลืออยู่แล้ว
1: ครับ
0: คุณไปเติมข้อนี้ข้อให้มันวุ่นทำไมแล้วมันก็ไม่ได้ไปพิสูจน์ยืนยันอะไรเลยว่าถ้าลูกไปอย่างนี้ลูกก็ดูแลอยู่แล้วรับไม่ต้องช่วยหรอกโถบางคนเอาชื่อพ่อแม่ไปไม่ใช่ว่าไม่ดูแลดูแลแต่ก็กระเสือกกระสน
1: ครับ
0: เพราะว่าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยที่ถ้ามีครอบครัวก็ต้องดูแลครอบครัวด้วย
1: ครับ
0: แต่ก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูแลพ่อแม่นั่นแหละ
1: ใช่คร
0: ับ แต่จะดูแลจนกระทั่งแบบครบถ้วนทุกอย่างไหมมันก็อาจจะไม่ครบถ้วน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ารัฐเข้าไปช่วยเหลือด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โอเคมันก็เป็นความเหมาะความควรอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องคนรวยปลอมมาเป็นคนจน อย่างที่คุณรัฐวรนบอกว่าเขาให้กับคนยากจนไม่ใช่อยากจนไอ้คนอยากจนเนี่ยเราจะคัดออก
1: ครับ
0: เพราะจนไม่จริงแต่ถ้ายากจนเนี่ยเราจะให้
1: มันควรจะมีรูปแบบในการไปตรวจสอบหาคุณสมบัติที่มันละเอียดกว่านี้แล้วก็มันดีกว่านี้ไหมพี่ภิสาร
0: ไม่หลักเกณฑ์ข้ออื่นๆเนี่ยมันก็ดู
1: มันครบแล้ว
0: มันก็สกรีนมันก็พอจะสกรีนได้พอสมควรแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ครบหรือครบมันคงไปยืนยันไม่ได้หรอกแต่ว่าเติมข้อนี้ไปอีกข้อนึงเนี่ยมันเป็นข้อที่มีปัญหาแล้วนึกถึงภาพว่าถ้าเขาผ่านมาได้ทุกข้อซึ่งเขาควรจะได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เขามาตกด้วยข้อนี้ข้อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่วุ่นมาก
1: ครับ
0: มันจะได้ไม่คุ้มเสีย
1: ครับ
0: พ่อกับแม่บางทีต้องทะเลาะกันอ่ะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยบางทีก็เสียดายไงก็ต้องบอกลูกบอกไม่เอาแล้วนะไม่ให้ชื่อแล้ว
1: ครับ
0: แล้วลูกยังไม่รู้สึกน้อยใจอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอ้ครอบครัวเล้าฉาแน่นอนฮะจะยังไง
0: ดูแลพ่อแม่มาโดยตลอดไม่ใช่ว่าใจไม้ไส้ระกำ
1: ครับ
0: แต่แค่นี้เนี่ยแม่ก็พ่อกับแม่ก็จะถึงขั้นเลือกเอาเงิน300อะไรเงี้ยมันไปสร้างอะไรที่มันไม่คุ้มค่า
1: ก็ดีฮะ
0: ผมดูแล้ว
1: คุณกรบอกว่าลูกที่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่ลำบากและลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนก็ไม่ได้แปลว่าลูกมีฐานะดีพอที่จะแบกทุกอย่างได้ฮะในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันอย่างนี้เลยครับไอ้ที่ดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยก็แสนสาหัสก็ถูลูกถูกกลางไว้พร้อมกันนะพี่ไพศาลมันไม่ใช่ว่าลืมตาอ้าปากได้ซะที่ไหนฮะ
0: ครับแล้วมันมีเคสอย่างนี้นะมีคนเล่าผมฟังนะเป็นเรื่องจริงนะ
1: ครับ
0: เขาเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนนะแล้วเขาเนี่ยทั้งสามีภรรยาเนี่ยช่วยกันเนี่ยส่งให้พ่อแม่เขาจะจะเป็นพ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงนะ
1: ครับ
0: ส่งให้ใช้เดือนละ 10,000 บาทแต่พ่อแม่เนี่ยก็มีบัตรสวัสดิการของรัฐด้วย
1: ครับ
0: คราวนี้พอมันมีเรื่องอย่างเงี้ยพ่อกับแม่บอกเลยว่าจะไม่ให้เอาชื่อ
1: เดี๋ยวเขาจะไม่ได้บัตร
0: เขาเดี๋ยวจะไม่ได้300ลูกอ่ะ
1: คิดยังไง
0: เพื่อนฟังอ่ะบอกจุกที่หน้าอกจุกอกเลย
1: จะคิดยังไงอ่ะ
0: เพราะว่าช่วยพ่อแม่อยู่หมื่น
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าพ่อแม่เขาได้อีก300เนี่ยเขาก็โอเคไง
1: ครับ
0: ก็เขาก็คิดว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ควรได้อ่ะแต่ถามว่าหมื่นหนึ่งไปตัดเขาสมมติว่าเอาถ้าอย่างนี้ไม่ให้ชื่อไม่หักรถหย่อนแล้วนะลูกอาจจะเคืองว่าทางนั้นก็ไม่ให้

0: หมื่นนึงก็แล้วกัน
1: ลดลงมาสัก 5,000 ได้ไหมอย่าง
0: น
1: ี้
0: มันทะเลาะกันมันก็คงจะเป็นเรื่องลูกกับพ่อแม่คงจะมองหน้ากันไม่ติดอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ควรจะเป็นเรื่องอ่ะพูดง่าย
1: ครับ
0: ไม่ควรจะเป็นเรื่องมันก็จะอาจจะไปเกิดเหตุอย่างเงี้ยทำให้มันครอบครัวกลายเป็นเกิดมีปัญหากินใจกันได
1: ้แต่ว่าดูคำให้สัมภาษณ์ของท่านปลัดแล้ววันลนวันเนี้ยคือเงื่อนไขเนี่ยก็ยังไม่ได้ย่อไม่ได้คลายลงเลยนะฮะ
0: ดูแล้วยังยืนยันเดินหน้าแล้วท่านให้สัมภาษณ์ก็ดูไม่ค่อยรู้สึกจะพูดเลยใช่ไหมบอกก็เข้าใจอยู่ก็อาจจะมีคนเห็นต่างเห็นแย้ง
1: ครับครับ
0: แต่ก็เนื่องจากเป็นมติครม.แล้วก็ยืนยันเนี่ยย
1: ื
0: นยันในหลักการเพราะว่าต้องการที่จะกันกรองคนที่มีอยู่ในข่ายที่รัฐจะต้องช่วยเหลือจริง
1: ๆอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะพี่เบสานฮะที่อาจจะมีส่วนน้อยหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในสังคมซึ่งทุกคนรับรู้ข้อมูลรับทราบได้ว่าเนี่ยถ้าลดหย่อนถูกตัดสิทธิ์ให้เลือกเอาว่าลูกดูแลหรือจะให้รัฐดูแลมันมีอีกเคสหนึ่งที่มันก็เป็นช่องว่างของเงื่อนไขเหมือนกันกรณีก่อนหน้านี้คือปี65ใช้หลักฐานครอบครัวใช่ไหมฮะในการพิจารณาเงื่อนไขจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่แต่ว่าปีนี้69ใช้ฐานตัวบุคคลแยกกันสามีภรรยาพ่อแม่แยกกันนะครับปรากฏว่ามีผู้ดำเนินรายการหนึ่งไปถามในส่วนของกระทรวงการคลังฮะถ้ากรณีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับภรรยาเนี่ยไม่มีทรัพย์สินเลยแต่สามีดูแลทุกอย่างแต่ใช้ชื่อของสามีในการครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางกระเป๋ามือถือแบรนด์เนมหรือเงินจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันให้กับภรรยาแบบเปลมเปลี่ยพี่ไพศาลภรรยาคนนี้มีโอกาสได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เช็คข้อมูลทุกอย่าง18หน่วยงาน Data ข้อมูลของภาครัฐโอ้โหเธอไม่มีรายได้อะไรเลยฮะปรากฏว่ากระทรวงการคลังบอกว่าเขาจะได้ฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างของเงื่อนไขอยู่ฮะไปเช็คแล้วรถเนี่ยไปทำประกันรถไปไหมก็ไม่ได้ทำไม่ได้ชื่อของเขาเลยทำประกันชีวิตไปหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำเลยนะฮะมีเงินฝากไหมไม่มีเลยเงินเดือนไม่มีอะไรเลยฮะ
0: ม
1: ีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการฮะ
0: ครับเพราะฉะนั้นถึงว่าจะวางหลักเกณฑ์ยังไงก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะแม่นยำนะ
1: ครับ
0: ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าคิดจะแก้ปัญหาเอาเรื่องนี้มามันก็ไม่ได้มีหลักประกันมันจะถูกต้องแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องคิดในมุมอย่างนี
1: ้ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: มันก็อาจจะมีความเสียหายอะไรติดตามมามากมาย
1: ครับ
0: แต่ผมดูจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วผมยังเชื่อมั่นนะถึงว่าข้าราชการประจำเขายังจะมีความเชื่อมั่นแล้วก็ยืนยันที่จะเดินหน้าใช้เงินไอ้หลักเกณฑ์ข้อนี้เป็น1ใน8เครื่องมือที่จะคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแต่ว่าผมว่านักการเมืองรัฐบาล
1: คิดหนักฮะ
0: คงอยากเข้าทั้ง2หูแบบเต็ม
1: ๆครับ
0: เป็นไปได้ว่าในท้ายที่สุดก็อาจจะต้องมีการปรับแก้อะไรอยู่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นเพราะดูกระแสในขณะนี้มันคนวิพากษ์วิจารณ์เสียหายมาก
1: คือทุกเงื่อนไขที่ทำมาเนี่ยนะฮะเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไหมนะฮะทำประกันชีวิตไว้บ้างหรือเปล่าที่ดงที่ดินบ้านทรัพย์สินต่างๆหนี้สินต่างๆนะฮะมีกู้มีเครดิตอะไรไหมเนี่ยนะฮะ อันนั้นพอยอมรับกันได้แต่ไอ้กรณีนี้ถ้าเกิดตัดเงื่อนไขสุดท้ายอันนี้ออกไปก็เดี๋ยวรอดูฮะรัฐบาลทางสสเขาจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไง
0: เพราะนักการเมืองเนี่ยเขามีหลักอย่างนี้ว่าไอ้แจกเงินเนี่ยคนมันต้องดีใจ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าแจกเงินแล้วเขาแจกไปแล้วเขาด่าไปด้วย
1: ครับ
0: ไอ้อย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นความล้มเหลวของการแจกเงิน
1: อืมใช่ฮะ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: คนเขาด่ากันทั้งเมืองเลย
1: ครับ
0: รัฐบาลแจกเงินยังไงใช้เงื่อนไขแบบนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นความหายนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องหาทางแก้ดูว่าอย่างนั้นนะ
1: จะลงยังไงใช่ไหม
0: แจกเงินเนี่ยมันควรจะได้รับแต่คำชม
1: ครับ
0: มันสุดยอดของนโยบายอุตสาหกล้าทำแล้ว
1: ครับ
0: คนมันต้องชมนะ
1: ครับ
0: อันนี้แจกเห็นกันอยู่แล้วยังด่ากันนักการเมืองไม่ยอมครับแต่รายการก็ไม่เกี่ยว
1: 13
0: เขาต้องว่าตาม
1: ฮะ

0: ไอ้ที่เขาได้พินิจพิเคราะห์มาละ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่ายังยืนยันเงื่อนไขเดิมเนี่ยไอ้ 13.18 ล้านเนี่ยโอ้ตัวเลขคงหายไปเยอะนะครับพี่เพศาน
0: ก็คุณละวรลนบอกเอาเขาจริงแล้วก็ถ้าดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่ามันน่าจะลดลงไปเยอะ
1: ครับ
0: กลับกลายเป็นว่าอย่างนั้นนะ
1: อืม
0: เขาบอกว่ามาดูแล้วก็ไม่น่าจะลดลงได้เยอะ
1: ครับ
0: คราวนี้มันจะมีคนที่ตกหล่นอยู่แล้วก็เห็นว่าเขากำลังจะทำการสำรวจครั้งใหญ่กลุ่มที่ตกหล่นเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็วันประกาศ17เนี่ยคนที่หลุดก็พร้อมกันนั้นก็จะประกาศคนที่ได
1: ้งั้นแสดงว่าช่วงนี้ก็จะมี
0: ทันที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่เขาจะทำให้ทันประกาศผมที่17พร้อมก
1: ันพัฒนาสังคมกับมหาดไทยก็จะตรงเคาะประตูบ้านเลยใช่ไหม
0: ที่จะเคาะประตูบ้านเน
1: ี่
0: ยก็บอกจริงๆแล้วเขามีข้อมูล
1: หมดแล้ว
0: เขามีข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะที
1: ่
0: เป็นไอ้คู่มือที่จะลงไปที่ในพื้นที่ไปถึงบ้านของผู้ที่มีรายชื่อเป็นเป้าหมายอยู่อ่ะก็ไปดูกับตาไปสำรวจดูสภาพการอยู่อาศัยการใช้ชีวิตดูถ้าตรงตามข้อมูลตัวเลขหลักฐานจากหลายหน่วยงานประกอบกันว่าเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนก็โอเคเลย
1: เขาจะไปลงทะเบียนให้ถึงบ้านเลยนะฮะไม่ต้อง
0: เอาชื่อเข้ามาแล้วประกาศเป็นทางการวันที่17ไปเลย
1: ไม่ต้องลงจากดอยมาเหมือนข่าวที่ออกมาโอ้ยขับรถจ้างเหมากันมานะแล้วก็เสียเวลาครึ่งท้องวันมาไม่ได้ฮะมันไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าไอ้ที่เขาเปิดอยู่เนี่ยก็คือสิทธิ์เดิมที่มีบัตรอยู่แล้วมาทวนสิทธิ์ของตัวเองว่ายังได้ต่อหรือไม
0: ่ฮะใช่เขายืนยันว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าทางฝ่ายราชการจะเป็นฝ่ายลุกเข้าไปหาเอง
1: ครับ
0: แต่ในทางปฏิบัติจะเป็นยังไงจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: แต่เวลาพูดเขาพูดว่าอย่างนั้นบอกได้มีการสั่งการได้มีการตั้งทีมงานที่จะลงไปแล้ว
1: ครับ
0: จะลงไปแล้วไปอยู่แถวตีนดอยไม่ได้ขึ้นไปบนดอยหรือเปล่า
1: โอ้โหถ้าอย่างงั้นก็ตกหล่นกันเยอะเลยล่ะฮะ
0: ต้องดูในทางปฏิบัติ
1: ครับครับได้ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่เวสานแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ32นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: ครับฟังความเห็นคุณผู้ฟังหน่อยไหมฮะสำหรับเรื่องนี้ครับคุณชุสนะคุยเข้ามาบอกว่าปัญหาบัตรคนจนความบกพร่องมาจากรัฐบาลเพราะมืออาชีพต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรัฐบาลเป็นมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นนะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะคุณเล็กบอกว่านักการเมืองเท่ากับนักผลาญจุดๆๆโอเคได้อ่านแล้วนะครับขอบพระคุณครับคุณอิสระชนบอกว่าเรื่องลดหย่อนถอยแน่นอนนะฮะแต่ผมว่ากลัวคุณพ่อคุณแม่สิฮะถ้าเกิดไปแย้งสิทธิ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปอุทธรณ์เนี่ยนะครับแล้วถ้ามันมีข่าวว่าโอ้โหลูกจะไม่ได้นะครับเรื่องของการลดหย่อนภาษีประจำปีเนี่ยพ่อแม่ห่วงลูกฮะผมเชื่อว่าพ่อแม่ยอมถอยเรื่องของบัตรสวัสดิการนะพี่เมษานรักลูกอะยังไงก็รักลูกอะนะประมาณนั้นนะครับแล้วมันจะมีปัญหาอะไรรู้ไหมพี่เมษานถ้าเกิดว่าอุสิทธิ์ลดหย่อนเนี่ย30,000พ่อ30,000แม่ในแต่ละปีภาษีเนี่ยอันนี้เงินภาษีจะเข้ารัฐเพิ่มไหมครับเนี่ย โอ้มีคนคิดไกลไปถึงนั้นนะฮะอันนี้คือต้องการให้ไอการลดหย่อนภาษีมันน้อยลงไปเพื่อจะได้ภาษีประจำปีเข้ารัฐมากขึ้นไปหรือเปล่ารัฐบาลนะ

0: คนที่เก็บภาษีก็อาจจะคิดอย่างนั้นแ
1: หละ
0: ว่าจริงๆไอ้รถหย่อนเนี่ยก็โดยทางข้อเท็จจริงก็คือคุณก็ต้องไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะบุปการี
1: ครับ
0: แต่จำนวนไม่น้อยก็หักไปอย่างนั้นนะไม่ได้ดูแลอะไรอย่างตาม
1: ปีนึงเอาแค่ชื่อมาเท่านั้น
0: เป็นจริงเป็นจังอะไรเงี้ยก็พอยนั้นก็ดัดหลังพวกเหล่านี้ซะหน่อย
1: ครับ
0: แต่ว่ามันจริงๆแล้วมันซับซ้อนมากกว่านั้นไม
1: ่
0: ใช่เฉพาะกรณีที่เป็นขาวเป็นดำอะไร
1: ครับ
0: ใช่ไหมมีลูกกับตันยูลูกกับตันยูไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมันมีสภาพอะไรที่มันมีรายละเอียดมากกว่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมเขาหักรถหย่อนเขาหักตามสิทธิ์เขา
1: ครับ
0: แต่การดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันก็ต้องว่ากันตามกำลัง
1: คือไปตีความเป็นสูตรคณิตศาสตร์ไม่ได้อะพี่เบส
0: าน
1: คุณใช้สิทธิ์รถหย่อนไปแล้วก็แสดงว่าร
0: ถหย่อน 30,000 ก็หมายถึงว่า 30,000 นี้ก็จะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม
1: ่งั้นคุณไม่ลำบากแล้วแหละตีความอย่างนั้นตรงๆไม่ได้ไงครับ
0: ใช่ก็บางทีปีนี้ก็ต้องดูแลเยอะหน่อยเพราะคุณพ่อคุณแม่จะต้องไปโรงพยาบาลไปอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ครับ
0: ปีอีกปีถัดมาก็น้อยหน่อยมันมีรายละเอียดเยอะนะพอลูกพอดีต้องเข้าโรงเรียนก็พ่อแม่ก็เลยช่วยปีนี้เดือนนี้น้อยมันอะไรต่างๆมันมีเหตุมีผลแล้วมันอยู่อ่ะ
1: ปีนึงก็2รอบฮะเทอม1เทอม2อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็1ไตรมาสหาหมอ1ครั้งโอ้โหแล้วปัจจุบันเอายามาทีนึงนะพี่ไพศาลเป็นกระสอบเลยฮะโอ้โหยังดีที่ระบบโรงพยาบาลตอนเนี้ยคือสะดวกแล้วก็ไวนะครับ
0: ยิ่งถ้าได้สิทธิ์สวัสดิการเนี่ย
1: ครับ
0: เขาแจกยาเยอะเลยใช่มั้ย
1: โอ้โหต้องเอาถุงผ้าใหญ่ๆไปอ่ะครับเพราะต้องกิน3เดือนนะ
0: บางทีมียาพวกไม่ใช่ยานะเป็นพวกอะไรวิตามินพวกเออะไรของอาหารเสริมอะไรต่างๆก็มีนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อื
1: นั่นแหละ
0: มีบางคนเขาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันหมอบางทีพวกที่เขาขายโครงขายของก็เอาพวกนี้มายัดให้หมอ ให้หมอช่วย
1: ครับช่วยปล่อยหน่อยฮะประมาณ
0: ช่วยปล่อยให้ถูกวิพากษ์วิจารณ
1: ์ครับ
0: เดี๋ยวจะเลยเถิดไปมันมีเรื่องเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะเรื่องที่จะคุยกันลืมไปซะละ
1: อ้าวมีหลายประเด็นครับพี่เพศานครับก็เอาประเด็นปปช.เตรียมที่จะ
0: เรื่องจะพูดถึงเรื่องซินเคอหยวน
1: อ๋อซินเคอหยวนที่ครบลดล็อกให้แล้วเนี่ยใช่ไหม
0: กระทรวงอุตสาหกรรมก็ให้ความเห็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบให้เขากลับมาเดินเครื่องจักรอ
1: ี
0: กครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: สรุปว่าอย่างนั้น
1: ครับก็หลังจากโดนสุดซอยไปใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: สมัยคุณเอกนัท
1: คุณเอกนัทนะฮะโดนทีมสุดซอยไปตอนนี้ทีมสุดซอยเขามาพลังงานแล้วครับแล้วก็มีลูกท็อปดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นะครับก็มีรายงานมาไงพี่เภสัชว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคำสั่งให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลกลับมาเปิดดำเนินกิจการโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันนี้เลยฮะก็มีหนังสือคำสั่งเปิดดำเนินการบอกว่าจากกรณีที่บริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA ระยองได้ถูกคำสั่งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้หยุดประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของโรงงานซึ่งในเวลาต่อมาครับได้มีการออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงขยายระยะเวลาในการปรับปรุงมาเป็นลำดับจนกระทั่งเหลือการปรับปรุงข้อสุดท้ายก็คือระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษอากาศต่อมาเมื่อบริษัทดำเนินการปรับปรุงโรงงานแล้วก็ยื่นหนังสือขอเปิดทดลองเดินเครื่องจักรพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในเดือนมีนาคมและได้ทำการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเมื่อ7เมษายนที่ผ่านมาผลการตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษอากาศพบว่าค่าสารเจือปนต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ทุกประการครับจึงถือได้ว่าปัจจุบันเนี้ยซินเคยหยวนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งของทางราชการเสร็จสิ้นอย่างครบถ้วนแล้วนะฮะก็เลยนี่แหละครับมีคำสั่งนะฮะให้เขากลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งหนึ่งครับพี่ไพศาลครับ
0: เดี๋ยวผมจะรอดูว่าประชาชนที่เขาอยู่ใกล้ๆโรงงาน
1: ครับ
0: เราจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างนะ
1: ครับ
0: เพราะก่อนหน้านี้นี่ก็พูดกันถึงว่าเราไปอนุญาตได้ยังไงเพราะใช้เตาไอ้รุ่นที่มันก่อให้เกิดมลพิษ
1: เทคโนโลยี
0: ไฟฟ้า
1: เทคโนโลยีเขาเอาของของเทคโนโลยีเดิมมา
0: ซึ่งในเมืองจีนเขาห้ามไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยเอาเครื่องจักรย้ายฐานมาเมืองไทยของไทยเนี่ยผู้ประกอบการไทยโรงเหล็กไทยเขาไปเครื่องไฟฟ้าไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้นี่ยังมารุ่นโบราณเลย
1: ครับ
0: แต่ต้นทุนมันถูกอ่ะ
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นว่าเหล็กซิงเคอร์หยวนก็มาตีเหล็กไทย
1: ผู้ประกอบการ
0: ไทยที่อยู่ก่อนกระจายกัน
1: โอ้แทบจะอยู่ไม่ได้เลยครับ
0: เนี่ยก็เอากลายเป็นว่าไอ้เครื่องนี้ตกลงก็ควบคุมด้านกันนะ
1: ครับ
0: เอาตามเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ดูแลเรื่องปัญหามลพิษจนกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยตรวจวัดแล้วว่าไอการปล่อยปล่องควันเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ทุกประการ
1: ครับ
0: จึงถือได้ว่าปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งของทางราชการเสร็จสิ้น อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
1: ครับ
0: ก็เปิดดำเนินการได้ต่อไป
1: ครับก็ลงนามให้การรับรองโดยนางสาวอารยาสไลเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายครับก็เดี๋ยวดูฮะชุมชนโดยรอบถ้าเกิดว่าเปิดดำเนินกิจการต่อแล้วไม่มีปัญหานะครับไม่มีข่าวคราวเรื่องของมลภาวะมลพิษอะไรอีกเนี่ยนะฮะอ่ะก็ถือว่าเขาก็มีการแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานอ่ะต้องบอกอย่างนั้นฮะพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนอื่นๆมีเรื่องนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ปปช.ชี้มูลเทวฤทธิ์นิกรเทศอดีตส.ส.ไทยรักไทยร่ำรวยผิดปกติ 37.4 ล้านบาท
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าผู้ที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เสียชีวิตไปแล้ว
1: อ๋อท่านเสียไปแล้วนะ
0: ครับคุณเทวฤทธิ์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
1: แต่เห็นบอกว่าปปช.เองเนี่ยจะสั่งบังคับเอาทรัพย์ในกองมรดกแม้เจ้าตัวจะไม่อยู่แล้วก็ตามอ่ะพี่พิสาร
0: เสียชีวิตไปเมื่อวันที่7พฤษภาคม68ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: การบังคับเอาแต่ทรัพย์สินดังกล่าวจะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินในกองมรดกของผู้ตายต่อไป
1: ก็คดีไม่หยุดไม่อย่างนั้นนะฮะ
0: ก็เพิ่งชี้มูลความผิดนะครับ
1: ครับ
0: ก็เพิ่งชี้มูลความผิดก็จะต้องส่งไปที่ศาลอะไรดำเนินการก่อนนะครับ
1: อันนี้ต้องศาลนักการเมืองใช่ไหมฮะ
0: ศาลคดีศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมือง
1: ครับ
0: นะฮะแจ้งบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินตกหล่นไปพบว่ามีทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งอยู่รวม37ประมาณ 37.4 ล้านบาท
1: ครับ37ล้าน 431,641.42 บาทนะฮะก็มีเงินฝากธนาคารในชื่อบัญชีเทวฤทธิ์นิกรเทศ4บัญชีเป็นเงิน31ล้านกว่าบาทนะฮะ มีเงินที่นำไปใช้ชำระหนี้3รายการ2ล้าน5นะฮะรถยนต์ในชื่อเทวฤทธิ์3คันมูลค่า3ล้าน8นะนั่นแหละครับที่ตกหล่นไปนะฮะก็ปปช.พิจารณาแล้วก็มีมติว่าคุณเทวฤทธิ์ผู้ถูกกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติสืบเนื่องจากการเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฮะก็เป็นเงินที่มันเกินมาชี้แจงยังไม่ได้หรือไม่ได้ชี้แจงเนี่ยนะ 37,431,641.42 บาทครับ
0: ก็ส่งให้อัยการ
1: ครับ
0: อัยการก็จะส่งฟ้องใช่ไหม
1: ครับ
0: ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป
1: ครับก็เขาบอกว่าปรากฏข้อเท็จจริงว่าคุณเทวฤทธิ์เนี่ยถึงแก่กรรมแล้วนะฮะเมื่อ7พฤษภาคมอย่างที่พี่เบส

0: ารบอกก็ปีที่แล้วเนี่ยนะครับการบังคับเอาทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยก็จะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินของกองมรดกของผู้ตายต่อฮะ
1: อ๋อครับก็คุณเทวฤทธิ์คุณเทวฤทธิ์นี่เกิด2517ก็อยู่ยังไม่มากนะ
0: 51 52ครับครับ
1: เกิด2517เป็นชาวบึงกาฬเคยเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทยไทยรักไทยพลังประชาชนกิจสังคมชาติไทยพัฒนาอนาคตใหม่ด้วยนะ
0: โอ้ฮะ
1: อนาคตใหม่ปี 61-63 แล้วก็มาเป็นเพื่อไทยป
0: ี
1: 64-68ก็69นะที่เสียชีวิตไปก่อนก็ไม่ได้เข้ามาโลดแล่นที่เหลือนี่ก่อนหน้านั้นก็อยู่ในวงการเมืองมาตลอดนะ
0: ครับ
1: เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อ6พฤษภาคม68เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายอดีตโฆษกพรรคกิจสังคมนะแล้วก็เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน3สมัยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายกี่สมัยไม่แน่ใจนะ
0: โอ้แต่ว่าแสดงว่าท่านเล่นการเมืองตั้งสมัยยังหนุ่มเลยนะครับเนี่ยว่าเป็นส.ส.มาหลายสมัยหลายพรรคการเมืองด้วยนะพี่ไพศาล
1: สอสอสมัครในแบบสัดส่วนนะ
0: ครับ
1: สัดส่วนสมัยไอ้รัฐธรรมนูญ40ใช่ไหม540 50เขาเรียกสัดส่วนใช่ไหม
0: ครับ
1: ปัจจุบันเขาเรียกบัญชีรายชื่อ
0: บัญชีรายชื่อฮะใช่ครับ
1: สมัยก่อนเขาเรียกสัดส่วนเนี่ยครับเคยทำงานเป็นวิศวกรประจำบริษัทเอกชนหลายแห่งแล้วก็เข้าสู่วงการเมืองเป็นสมาชิกเป็นส.ส.จังหวัดหนองคายพรรคไทยรักไทยนะป
0: ี
1: 2544ครั้งแรกปี50ลงสมัครแบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัดที่3สังกัดพรรคพลังประชาชนตอนนั้นก็ยุบไทยรักไทยแล้วมาเป็นพลังประชาชนไง
0: ครับ
1: แล้วเมื่อยุบพลังประชาชนก็มาอยู่กิจสังคมกับนายสุวิทย์คุณกิตตินะฮะแล้วก็ได้เป็นสมาชิกที่มีส่วนในการที่แยกจังหวัดมาจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬแยกจากหนองคาย
0: ครับ
1: เนื่องจากเป็นส.ส.ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ดังกล่าวหลังจากนั้นเลยก็ลงที่บึงกาฬเพราะว่าเป็นคนที่ให้แยกจังหวัดเป็นคนที่มีบทบาทในการให้เคลื่อนไหวให้มีการแยกจังหวัดครับ
0: ครับ
1: นี่เป็นข้อมูลส่วนตัวคุณเทวฤทธิ์นะครับ
0: ครับครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวตัดทางเครือข่ายภูมิภาคก่อนครับแล้วมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ

0: องย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลด

ได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวในการ50นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: บุคคลที่เขาถูกเปิดว่าเป็นอากงเจ้าของระบอบหรือระบบอากง
1: ครับ
2: คุณต่อศักดิ์โชติมงคลวันนี้เปิดใจนะกับผู้สื่อข่าวเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าชัดชาติคุณต่อศักดิ์นะก็พูดถึงกรณีถูกพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องระบบอากงก็ยืนยันว่าไม่มีผู้ว่าบอกไม่มีอากงนะถามว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมาโจมตีแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นหัวโจกของระบอบอากงไหมคุณต่อศักดิ์บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายดูแล
1: ครับ
2: ไม่ปฏิเสธนะ
1: โอ้นี่แสดงว่าไปคนคนละทีกับบรรดาอดีตผอ.เขตนะเนี่ย
2: ถ้าจะฟ้องกันก็ต่างคนต่างเคลื่อนไหวกันไปทำนองนั้น
1: ครับ
2: ก็ว่างั้นนะผู้สื่อข่าวถามว่ากำลังใจหรือไม่อะไรเนี่ยอะไรนะเสียกำลังใจหรือไม
1: ่ครับ
2: คุณต่อศักดิ์บอกว่าต้องเอาความจริงมาพูดอย่างเดียวแล้วถามว่าออกมาพูดในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองกันหรือไม่อ๋อหมายถึงว่าฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลนะคุณต่อศักดิ์ก็บอกในช่วงการเมืองก็คงเป็นแบบนั้นล่ะไม่มีอะไรถ้ามีข้อมูลจริงๆก็ว่ากันไปตามกฎหมายสถานที่กรณีที่ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษผู้ต่อสัตว์เขาบอกว่าอาจเป็นเพราะว่าเขาคงดูตามอายุเรามั้งพูดแบบขำๆนะ
1: ครับครับ
2: แล้วก็ได้กล่าวถึงกรณีคลิปเสียงว่าไม่มีเป็นวิธีของเขาผู้ว่าบอกให้เรานิ่งๆส่วนเรื่องกำลังใจนั้นแย่หน่อยแต่ว่าก็ช่างมันนี่คงเป็นรูปแบบการเมืองที่เรียนตรงๆว่าไม่คุ้นส่วนการกล่าวหาที่พุ่งเป้ามาที่ตัวคุณต่อศักดิ์มองว่าเหมือนเป็นการตีวัวกระทบคราดหรือไม่คุณต่อศักดิ์บอกว่าก็อาจจะใช่ผู้ว่าก็ตอบไปหลายรอบแล้วแล้วท่านก็ตอบได้ดีมากส่วนเมื่อวานนี้ที่บอกว่าอากงเป็นคนสั่งให้ผอ.เขตผู้อำนวยการเขตไปรวมตัวกันแสดงพลังนั้นคุณต่อศักดิ์บอกว่าก็เขาก็เขียนกันแบบนั้นผมจะไปสั่งอะไรเขาก็ทำของเขามันเป็นระบบราชการ
1: ครับ
2: แล้วก็ยืนยันในเรื่องของระบบอากงว่าไม่มีอะไรมันจะมีอะไรล่ะระบบผู้ว่าเขาคนเดียวเท่านั้นระบบผู้ว่านี่เขาคนเดียวเท่านั้น
1: ครับครับครับก็ที่เขารวมตัวกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขามาพูดคุยเรื่องนี่แหละฮะ28มิถุนายนจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะเลือกสก.ก็ต้องมาเตรียมพร้อมมาทุกเขตอ่ะนะฮะก็ต้องมาคุยกัน
2: ประชุมกันประชุมกันเรื่องเตรียมพร้อม
1: นั่นแหละแต่ว่าก็ถูกฝ่ายการเมืองก็เอาไปตีอีกเรื่องหนึ่งไปเลยไงพี่ไพศาลนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งวันนี้เองเนี่ยในส่วนของคุณชัดชาติมหาเสียงแถวๆเนี่ยฮะเดินนายพระรามเก้าเนี่ยครับ
2: ครับ
1: ก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับสำหรับกรณี
2: เรื่องการแต่งตั้ง20เขตนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ผู้อำนวยการสำนักงานเขต20เขต
1: ครับก็ทางผู้สื่อข่าวก็ถามกรณีมีกระแสข่าวเนี่ยครับ20เขตนัดรวมตัวประชุมกันภายหลังมีข้อกล่าวหาเรื่องของการใช้เต้าไต่นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของระบอบอากงแล้วมีประเด็นเต้าไต่ด้วยเนี่ยนะฮะคุณชัดชาติบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทำเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมเลยผมเป็นประชาชนคนธรรมดาบอกแล้วว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกันทั้งสิ้นมันก็เลยเป็นสิทธิ์ของเขาในการทำนะฮะก็เมื่อถามถึงกรณีคุณจิรยุห่วงทรัพย์บอกว่าอากงเนี่ยเป็นผู้สั่งการแล้วก็อ้างว่ามีผู้บันทึกคลิปเสียงขณะสั่งการนั้นไว้ด้วยนะฮะคุณชัชชาติยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับตนย้ำว่าตนได้บอกมาตลอดว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องดังกล่าวเน้น

0: ย้ำว่าห้ามไปยุ่งไม่เกี่ยวอะไรกับผมเราเป็นประชาชนไปสั่งการอะไรไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับทั้งนี้ภายหลังการลงพื้นที่หาเสียงช่วงเช้ามีผู้ถามย้ำประเด็นผอ.เขต20เขตรวมตัวแสดงพลังเนี่ยพี่เบสานฮะคุณชัดชาติก็บอกว่านะครับกรณีนี้นะครับจริงๆตอนนี้เราไม่ได้พูดอะไรเลยตอนนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นนะฮะก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกอะไรเขาพยายามจะย้ำฮะเขาประชุมกันเมื่อวานนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะในการเตรียมพร้อมเลือกตั้งหรือว่าจะไปรวมตัวกันจะไปฟ้องแสดงพลังอะไรเนี่ยคุณชัชชาติบอกว่าผมถอยออกมาแล้วฮะถ้าตีความนะผมถอยออกมาแล้วเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วผมไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งผอ.เขตได้ครับเขาเป็นราชการเขาจะทำอะไรเป็นเรื่องของราชการเขาครับย้ำว่าทีมงานของเราเนี่ยอย่าไปยุ่งห้ามยุ่งห้ามไปสั่งการทั้งสิ้นเลยเพราะเราไม่มีอำนาจแล้วนะฮะแล้วแต่เขาเลยเราก็เคารพเพราะผอ.เขตเขาก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีความคิดมีวิจารณญาณที่เขาจะทำได้ฮะถ้าเสียหายเขาจะหักจะร้องก็สิทธิ์ของเขาเลยครับพี่ไพศาลฮะ
1: ครับคุณทวิดาอดีตรองผู้ว่าเนี่ยอาจารย์ทวิดา
0: ครับ
1: กมลเวชก็ชี้แจงถึงกรณีที่มีการกล่าวหากันนะว่าการแต่งตั้งไม่เป็นธรรมแล้วถึงขั้นว่ามีการซื้อกัน4กิโลอะไรนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ต่อเขตเนี่ยคุณทวีดาบอกว่าเรื่องการแต่งตั้งเนี่ยมันมีผู้ร้องได้ร้องไปที่กพคก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานครกพคเป็นการร้องเกี่ยวกับกระบวนการในการคัดเลือกหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งไม่ได้เป็นการร้องเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตประพฤติไม่ชอบหรือมีมูลเหตุใดๆทั้งสิ้นเป็นการร้องถึงเรื่องเกณฑ์กล่าวคือเวลาคัดเลือกจะมีเกณฑ์ผลงานดูค่าคะแนนจากผลงานที่ผ่านมามีเกณฑ์ของความหลากหลายมีเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อผู้ร้องว่าเกณฑ์ไม่ค่อยชัดเจนคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็พิจารณาแล้วเรียกคณะกรรมการสอบซึ่งเป็นชุดแยกต่างหากไม่เกี่ยวอะไรกับข้าราชการการเมืองโดยคณะกรรมการแต่ท่านก็ได้อธิบายหลักเกณฑ์ค่าคะแนนที่ตัวเองใช้เทียบซึ่งทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมวินิจฉัยว่าเกณฑ์ที่ได้รับการอธิบายนั้นยังไม่ชัดเจนอาจจะมีการเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นได้จึงวินิจฉัยกลับมาให้ยกเลิกคำสั่งที่ตั้งไปพลางก่อนแล้วก็ให้จัดทำกระบวนการใหม่ทั้งหมดทำเกณฑ์ให้ชัดเจนที่สามารถอธิบายได้โดยที่ไม่ตกหล่นและสอดคล้องกันทั้งหมด
0: ครับ
1: จากนั้นทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็สั่งการมาประมาณเดือนมีนาคมพอหลังผ่านช่วงสงกรานต์ทางคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกรรมการใหญ่ก็เรียกประชุมโดยมีคนนอกเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยยืนยันว่าไม่ได้มุกมิดทำเมื่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมมีคำวินิจฉัยแล้วก็ต้องยกเลิกแล้วทบทวนแล้วทำหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเราก็ปฏิบัติการทำทันทีแล้วให้ท่านปลัดกทม.ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดในฝ่ายประจำจัดทำกระบวนการใหม่ทั้งหมดคัดเลือกกรรมการที่สอบใหม่ใช้หลักเกณฑ์ที่ได้รับการอธิบายประชุมร่วมกันจัดทำกระบวนการสอบใหม่จนกระทั่งได้รายชื่อที่ส่งให้อดีตผู้ว่านะคุณทวีดาก็บอกอย่างไรก็ดีก็ยังมีการร้องเรียนอีกครั้งว่าเราทำ17ชื่อเดิมเข้าไปซึ่งเข้าใจว่าการร้องครั้งที่2นี่เป็นการร้องจาก17คนเนื่องจากพอเราถอยคำสั่งในภาษากทม.จะต้องใช้ตำแหน่งติดชอคือตำแหน่งที่ไปแขวนชั่วคราวไว้ก่อนดังนั้นเมื่อถอยเขากลับไปก็จะต้องไปอยู่ในตำแหน่งก่อนหน้าในเรื่องของเงินเดือนค่าตอบแทนก็จะต้องลดลงเขาจึงมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่นั้นการร้องครั้งที่2คือทั้ง17ท่านเป็นฝ่ายร้องว่าการตัดสินในครั้งนั้นในเมื่อการคัดเลือกทำขึ้นใหม่เป็นไปอย่างถูกต้องทุกอย่างซึ่งก็เป็นการนำกลับเข้าไปในตำแหน่งเขาก็เลยร้องว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งในครั้งนั้นก็ร้องท่านผู้ว่าชัดชาติด้วยเนื่องจากเป็นคนเขียนคำสั่งทั้งในเรื่องการถอยและกลับเข้าไปใหม่หรือว่า reinstate นะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็อธิบายยืดยาวในกระบวนการต่างๆนะของการแต่งตั้งจำนวนที่เนี่ยที่มีการหยิบยกมาโจมตีมชัดชาติอยู่ในขนาดนี้ครับ
0: ครับครับก็วันนี้ฟังผู้ที่เกี่ยวข้องฟังคุณชัดชาติฟังอากงใช่ไหมเขาตกลงเรียกขานกันอากงใช่ไหมพี่พิสาร

0: ก็เป็นที่รู้กันละวงในของทางอะไรกลุ่มของคุณชัชชาติเขาเรียกกัน
1: ครับครับฟังชี้แจงวันนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังคริสนะฮะเขาจะมีการแฉระบอบอากงมันซับซ้อนขนาดไหนนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่กังวลเลยผอ.เขตมาจากดำเนินคดีอะไรเขาเนี่ยเจอกันได้ในชั้นศาลเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังเขาเลยฮะพี่เมษา
0: ปิดท้ายกทม.วันนี้มี KPI โพลครั้งที่23นะ
1: ครับ
0: ผลโพลครั้งนี้เนี่ยก็คุณชัชชาติก็ยังนำอยู่เพียงแต่ผลสำรวจรอบนี้สะท้อนว่าการเลือกตั้งยังเปิดกว้าง
1: ครับ
0: แม้คุณชัชชาติจะมีคะแนนนำแต่กลุ่มลังเลก็คือยังไม่บอกว่ายังบอกว่ายังไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครเนี่ยยังมีสัดส่วนสูงพอที่จะเปลี่ยนสมการเลือกตั้งได้
1: 20%นะฮะ
0: ขณะเดียวกันความเป็นอิสระผู้สมัครมีความสำคัญมากกว่าการที่ผู้สมัครสังกัดพรร
1: ค
0: สะท้อนความคาดหวังต่อผู้ว่าในฐานะผู้บริหารเมืองที่คล่องตัวและแก้ปัญหาได้จริงนอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างเขตชั้นในระหว่างเขตชั้นและฐานคะแนนสกเดิมยังชี้ว่าผู้สมัครต้องช่วงชิงทั้งเสียงลังเลและออกแบบนโยบายให้ตอบโจทย์เฉพาะพื้นที่มากกว่าการใช้ยุทธศาสตร์เดี่ยวครอบคลุมทั้งเมือง
1: ค
0: ือเขาบอกว่าคะแนนยังกรุงเทพชั้นในกรุงเทพชั้นกลางกรุงเทพชั้นนอกเนี่ยมันยังมีมุมมองเกี่ยวกับการตัดสินใจที่แตกต่างกันอยู่
1: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่วิสารครับตอนนี้19:01 นครับพักครู่เดียวคร
0: ับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: Encore Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับก็
1: เมื่อสักครู่นี้ก็เรื่องสนามกทมนะฮะผลโพออกมาของ KPI โพสถาบันพระปกเกล้านะคุณชัดชาติยังนำแต่ว่าคะแนนที่ยังไม่ตัดสินใจมัน20กว่าย
2: ังสูง
1: อยู่นะ
2: พร้อมที่จะเปลี่ยนเกมได
1: ้ถ้าไปอิงกับผู้สมัครท่านอื่นๆที่นอกเหนือจากคุณชัดชาติเนี่ยมันก็เกือบจะ 30% น่ะสู้คุณชัดชาติได้เลยนะครับนั่นแหละฮะจงชุ่งชิงกันต่อครับ
2: วันนี้นายกประกาศเดินหน้ากวาดล้างสแกมเมอร์นอมินีต่างชาติ
1: ครับ
2: ตั้ง5คณะอนุลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติหลังคดีไซเบอร์ลดกว่า 50.9

0: เปอร์เซ็นต์มั่นใจทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานเข้มข้นต่อเนื่องเนี่ยวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะ
1: ครับ
0: นายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569โดยโฆษกก็บอกว่าที่ประชุมได้ร่วมกันหารือสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติในมิติต่างๆอย่างรอบด้านแล้วก็รัฐบาลก็ที่ผ่านมาก็สั่งการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดดำเนินการปราบปรามนะซึ่งก็ปรากฏว่าสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้หลายด้าน
1: ครับ
0: ผลงานสำคัญก็คือลดจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจาก 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีลดลงกว่า 50.9%
1: ครับ
0: มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ 513 ล้านบาทลดลงกว่า 63.2% รวมทั้งมีการจับกุมผู้ต้องหากระบวนการสแกมเมอร์1,494 คดียึดเงินสดได้กว่า 57 ล้านบาทยึดได้น้อยเงินสดเนี่ย
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เรื่องเงินมันแปลงไปเป็น
1: คริปโตไปแล้วครับ
0: ประเทศหมด
1: ใช่ครับ
0: และสามารถช่วยเหลือเหยื่อได้808รายข้อมูลณวันที่1 68ถึง26พฤษภาคม69นะ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีกจำนวน5คณะนะ เพื่อให้นายกลงนามในคำสั่งแต่งตั้งในฐานะประธานกรรมการก็ประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานอนุกรรมการ2อนุกรรมการป้องกันและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานอนุกรรมการ3อนุกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงลึกเพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติก็มีพลตรวจโทไตรลงผิวพันธ์เป็นประธานอนุกรรมการเขาเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจอยู่แล้วนะ
1: ครับใช่ครับ
0: 4คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินนะอันนี้ก็มีคุณเอกนิติเป็นประธานอนุกรรมการและ5ครับอนุกรรมการทบทวนกฎหมายนะก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
1: คุณรัฐพล
0: เท่ากับว่ายุติธรรมเป็น2อนุ
1: ครับ
0: เป็นประธานอยู่2อนุ
1: ครับ
0: คุณเอกนิติคณะนึงอนุนึง
1: อ่าฮะ
0: คุณพลโทไตรลงผิวพันธ์ก็เรื่องประชาสัมพันธ์แล้วก็
1: คุณรุทธพล2อนุเลย
0: แล้วก็คุณอะไรลูกคุณเนวิน
1: คุณชัยชนกครับ
0: อันนี้อีกอนุหนึ่ง
1: ครับครับสายพวกสแกมเมอร์มันลดไปจริงๆนะพี่เพศาน
0: ผมก็คิดว่าจะบอกว่าเป็นผลงานของเราฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ผลจากไอ้การสู้รบในความการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาแล้วก็การปิดด่านชายแดนเนี่ยมันทำให้มันทำให้มันบีบให้ภายในของธุรกิจพวกสแกมเมอร์ธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ต่างๆมันต้องปรับรูปแบบ
1: มันขาดช่วงไปเลย
0: มันต้องเคลื่อนย้ายม
1: ัน
0: ต้องปรับรูปแบบอะไรกันอย่างขนาดใหญ
1: ่
0: แล้วก็ทางฝั่งเมียนมาเนี่ยรัฐบาลของมินอองหลายก็ต้องการที่จะเขาขึ้นมา
1: ครับ
0: เขาต้องการสร้างผลงานอ่ะพูดง่าย
1: โอ้โหเขาเล่นไม่เหลือเลยนะฮะ
0: อย่างน้อยก็ต้องเอาใจจีน
1: ครับ
0: เอาใจนานาชาติต่างๆใช่ไหมเพื่อนบงเพื่อนบ้านอย่างไทย
1: ครับ
0: เขาก็ปราบหนักเลย
1: ครับ
0: แล้วอีกประการหนึ่งเข้าใจว่าผลประโยชน์ของเขาเนี่ยมันได้ไม่มากอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกของชนชาติ
1: กองกำลัง
0: ช
1: นชาติ
0: กลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ได้ผลประโยชน์เขาก็เลยถล่มหนักเลย
1: พอเห็น
0: มันก็ช่วยไอ้สิ่งเหล่านี้มันช่วยลดทอนไปได้เยอะ
1: โง่ความถี่หายไปได้เยอะเลยครับเพียงแต่ว่าถ้ายังไม่ทำต่อยังไม่เพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามและความร่วมมือระหว่างเพื่อนบ้านฮะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือว่าทางกัมพูชาเนี่ย เดี๋ยวมันจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่
0: พอทุกอย่างเขาลงตัวหมดแล้วนะ
1: ครับไอ้ตัวแม่เป้ง

0: ยังอยู่ไงพี่ภิสารเหมือนแค่หลบไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็รอสร้างรังใหม่รอสร้างฐานใหม่เท่านั้นเองถามว่ายังหลอกกันอยู่ไหมยังมีอยู่ฮะอ่านข่าวเมื่อเช้าเนี่ยสาวฮ่องกงพี่ภิสารคิดดูสิครับถูกโทรศัพท์หลอกลวงด้วยจิตวิทยานะฮะจากทางสายเนี่ยนะครับว่าคุณเนี่ยเข้าข่ายอย่างโน้นเข้าข่ายอย่างนี้นะฮะถ้าต้องให้เราตรวจสอบแสดงความจริงใจบินมาประเทศไทยให้บินมาบ้านเราครับแล้วก็หลอกเงินเอาผู้หลอกเงินจากผู้ปกครองก่อนว่าเดี๋ยวจะไปเรียนต่อจะไปทำอะไรต่อเอามาสักล้านกว่าบาทก่อนชิมลางว่าคุณจริงใจกับเราไห
1: ม
0: อันนี้คือเราเป็นหน่วยสืบราชการลับอะไรของเขาเนี่ยฮะทางจิตวิทยาเขาหลอกไปอย่างนั้นนะครับปรากฏว่าเธอมาเมืองไทยแล้วก็หลอกผู้ปกครองได้มาล้านกว่าบาทนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่พอนะฮะเขาเอาทำเป็นบัตรพาสปอร์ตปลอมเอกสารทุกอย่างปลอมหมดเพื่อให้เธอเนี่ยใช้ในการเดินทางในประเทศไทยแล้วก็ให้มาพักอยู่คนเดียวในเมืองไทยครับไปซื้อเชือกมาไปซื้อสีมาไปซื้อลิปสติกมาเตรียมในการที่จะโทรหลอกผู้ปกครองอีกรอบนึงว่าถูกลักพาตัวนะฮะแล้วจะขอเงินเป็นค่าไถ่อย่างเงี้ยผู้ปกครองเขาไหวตัวทันเขาแจ้งตำรวจไทยไม่เกิน48ชั่วโมงเราไปช่วยเหลือเขาได้ครับสุดท้ายไปทางบอกว่าเนี่ยถูกหลอกจากการเข้ามาโทรอย่างเดียวนะพี่ภิสารคิดดูสิฮะมันมีหลักจิตวิทยาอะไรอ่ะในการหลอกคนคนหนึ่งเดินทางข้ามประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลมาเอาเชือกมามัดมือตัวเองเอาสีมาทาตัวเองบอกว่าถูกจับเพราะกลัวว่าเราเนี่ยเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับขบวนการผิดกฎหมาย
1: อ่
0: ะโอ้มันทำได้ขนาดนั้นเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วตอนเนี้ยก็คือสิ่งที่เขาจะต้องทำเนี่ยก็คือไปฝั่งนู้นไม่ได้ใช่ไหมเขาก็มาบ้านเราอะพี่ไพศาลแต่โทรเนี่ยมันรู้มันโทรมาจากไหนจากบ้านเราหรือว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่หรือไม่เนี่ยครับ
1: ท้ายสุดได้รับความช่วยเหลือไหม
0: ช่วยเหลือฮะช่วยเหลือปลอดภัยแล้วนะครับ
1: จากทางไทยเนี่ยนะ
0: จากทางการไทยเราฮะและสิ่งสำคัญคือพอช่วยเสร็จเนี่ยนิดนึงฮะทางการไทยเราต้องประชาสัมพันธ์ต้องโหมกระหน่ำเรื่องนี้เลยนะฮะว่าเรื่องเรามันเป็นมาอย่างไรแล้วก็ไทยในการช่วยเหลือยังไงเพราะว่าข่าวสื่อสารที่มันออกไปเนี่ยเมื่อมาเมืองไทยอีกแล้วจะผ่านไปประเทศเพื่อนบ้านถูกหลอกอีกแล้วประเทศไทยอันตรายอีกแล้วไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นภาพลบต่อการท่องเที่ยวครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อีกประเด็นนึงนะพี่ไพศาลวันนี้เรื่องของความมั่นคงเรื่องของอันคลอสเนี่ยนะฮะที่กัมพูชาเขาเร่งเขาเร้าเลยว่าเราต้องมาคุยเนี่ยเขาตั้งผู้แทนของเขาแล้วสองคนนะส่วนของเราอย่างแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยวันนี้
1: เห็นคุณเสียศักดิ์บอกว่าโอเคแล้วล่ะเราก็พอจะ
0: ครับ
1: พอจะมีลูกมีละมีสองคนที่เราเตรียมที่จะเป็นมือกฎหมายนะที่จะใช
0: ้ครับครับในมุมของกัมพูชาเนี่ยโอ้เห็นเขาไปแต่งชาติทั้งหมดเลยนะครับที่เขาตั้งมาเนี่ย
1: ใช่
0: ทั้งสองคนนะ
1: ครับ
0: ครับคุณเสียศักดิ์เองเนี่ยวันนี้นะฮะก็เชิญท่านบรรดาคณะทูตมา67คนกับ4องค์การระหว่างประเทศนะพี่ไพศาลมาแถลงข่าวชี้แจงนะฮะกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้ประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสเนี่ยนะฮะแล้วก็ผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีประจำปี2026อ่ะนะครับคุณเสียศักดิ์บอกว่าสิ่งที่สงสัยอย่างแรกก็คือการที่กัมพูชาไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการและเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการนั้นก็คือการที่ประเทศไทยได้ยกเลิก MOU 2544ดังนั้นจึงไม่ใช่ช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีสำหรับทั้งสองประเทศนะครับจนทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการอันคลอสในการพูดคุยชี้แจงกับฝ่ายกัมพูชาก็ได้ชี้แจงชัดเจนว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยเพราะใน20กว่าปีที่ผ่านมามันไม่คืบหน้าใดๆเลยครับซึ่งก่อนที่จะมีการพูดคุยประนอมภาคบังคับก็จะมีการประนีประนอมอย่างสมัครใจทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ว่ากัมพูชากลับเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเลยฮะซึ่งมันต้องคุยทวิกันก่อนอันนี้คุณกระโดดข้ามไปอันครอสเลยเนี่ยนะฮะมันข้ามขั้นตอนครับโดยอ้างว่าไม่มีประตูในการเจรจาซึ่งคุณเสียศักดิ์บอกว่ามันมีสิขั้นตอนในการพูดคุยเนี่ยขอความจริงใจของคุณก่อนคุณยังให้เราไม่ได้เลยนะฮะในช่วงท้ายของการแถลงของคุณเสียศักดิ์วันนี้นะครับพี่ไพศาลฮะคุณเสียศักดิ์ได้ชี้แจงกรณีที่หลายสำนักข่าวพาดหัวข่าวว่าประเทศไทย

0: ถูกลากเข้าสู่กระบวนการก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ถูกลากนะเพราะเราเข้าสู่กระบวนการนี้ภายใต้อันครอสไม่ได้ไปตามเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาอย่างแน่นอนเราเข้าสู่อันครอสมานานแล้วนะกฎหมายทางทะเลเนี่ยกัมพูชาซะอีกเพิ่งเข้าเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองครับ
1: ครับชี้แจงคณะทูตานุทูตนะ
0: ครับ
1: วันนี้รักษาราชการ

0: มศักดิ์อนันทวัฒน์ซึ่งตำแหน่งจริงๆเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
1: ครับ
0: ในวงเล็บกลุ่มธุรกิจพลังงานนะได้เปิดเผยว่าตามที่กรมสรรพากรได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่6890/2568ซึ่งได้อ่านคำพิพากษาไปเมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2568วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายคดีจึงเป็นที่ยุติและมีผลทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดทั้งนี้นับตั้งแต่ประเมินภาษีนายทักษิณชินวัตรถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาคดีในชั้นศาลกรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายโดยดำเนินการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้ติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างเพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรอย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจะถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมินก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยได้ดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการขณะที่คำพิพากษาศาลฎีกาให้นายทักษิณชำระอากรพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 1.76 หมื่นล้านบาทจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นการแถลงล่าสุดนะ
1: โอ้โห
0: ของทางรักษาการอธิบดีกรมสรรพากร
1: ครับก็คือว่าถ้าไม่มี 17,000 ต้องถูกฟ้องล้มละลายตอนนี้ไล่บี้อยู่อย่างนี้นะฮะ
0: ก็ถ้าไม่สามารถที่จะชำระได
1: ้ครับ
0: ครบถ้วนตามที่ถูกเรียกเก็บภาษี17,000เนี่ย17,000 ล้านเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือต้องฟ้องล้มละลายเอา
1: คุณทักษิณโดนไปกี่รอบแล้วนะพี่เปสานที่โดนลักษณะเนี้ยเนี่ยไอ้ครั้งที่แล้วยุคคุณอภิสิทธิ์ที่มีส่วนต่างด้านภาษีนี่กี่หมื่นนะ30,000 หรือ 40,000 ล้านนะ
0: ประมาณ40,000 ล้าน
1: โอ้ฮะ
0: อันนั้นศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ก็คือการขายหุ้นชินคอร์ปตอนนั้นขายได้ประมาณ7-8 หมื่นล้านใช่ไหม
1: ครับ
0: ขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยขายผ่านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไปร้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้ร้องก็ร้องว่าหุ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณทักษิณ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถือว่าผิดเพราะว่าคุณทักษิณเข้าสู่วงการเมืองแล้วจะถือหุ้นไม่ได
1: ้ครับ
0: นะศาลก็ได้วิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าคุณทักษิณคือเจ้าของหุ้นที่แท้จริง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้เงินที่ได้มาจากการขายหุ้นนั้นเนี่ยก็จึงให้หักในส่วนของหุ้นที่ราคาปัจจุบันเนี่ยที่ขายได้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: นะฮะเอาไปลบด้วยมูลค่าหุ้นที่ขายจำนวนที่ขายเนี่ยณราคาวันที่คุณทักษิณจะเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือราคาหุ้นวันนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: กับไอ้จำนวนหุ้นที่ขายเนี่ยไปนั้นน่ะเอามาคูณกัน
1: ครับ
0: ได้ตัวเลขเท่าไหร่ก็เอามาลบจากเงินที่คุณขายได้ก็ปรากฏว่ามันมีส่วนต่างอยู่40,000 กว่าล้านยังไงมั้ง
1: 46,373 ล้านบาท
0: ยึดเข้ารัฐไปคุณทักษิณก็ได้ไปเท่ากับมูลค่าก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายก
1: อ๋อครับ
0: พอศาลก็มองว่า

0: คุณจริงๆแล้วหุ้นเนี่ยคุณไม่ควรจะเป็นของคุณแล้ว
1: ครับ
0: แต่เมื่อยังมันจะเป็นของคุณอยู
1: ่
0: ในทางข้อเท็จจริงเนี่ยไอ้การที่อยู่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาหุ้น
1: มันขึ้น
0: ขึ้นมาเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจที่จะดำเนินการอะไรต่างๆที่จะทำให้หุ้นขึ้นมาได
1: ้ครับ
0: ฟังกันนะ
1: ครับครับ
0: ก็เลยศาลก็เลยนะก็ถือว่าส่วนนั้นเป็นส่วนที่เป็นเงินได้ที่ไม่ชอบ
1: ครับโอ้โหทำมารวมไอ้ก้อนนี้
0: มันเป็นลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน
1: ครับครับมารวมกับไอ้ก้อนนี้อีก17,000เนี่ยโอ้โหจะ70,000เลยนะครับเนี่ยครับ
0: อีก17,000ก็รวมเท่าไหร
1: ่46,000กับ17,000
0: อ
1: ่ะ
0: 60,000กว่า
1: 60,000กว่าล้านนะครับ
0: 60,000กว่าล้าน
1: ครับครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุณสิทธิชัยถามเข้ามาบอกว่ามีโอกาสหรือเปล่าครับที่ไม่จ่ายแล้วกรมสรรพากรจะฟ้องล้มละลายนะครับมันเป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้ว
0: ใช่โดยขั้นตอนกระบวนการ
1: ครับ
0: จะช้าจะเร็วมันก็ถ้าสมมติว่าคุณทักษิณไม่จ่ายก็ต้องฟ้องล้มละลาย
1: ครับ
0: ครับ
1: ตัวคุณทักษิณเองในกระแสข่าวซึ่งเดี๋ยวรอดูเขาได้ใบบริสุทธิ์นะพี่เพศาลแล้วก็จะมีขั้นตอนการให้
0: รัฐมนตรีบอกจะตั้งกรรมการภายใน
1: ครับ
0: เนี่ยวันสองวันนี้ใช่ไหม
1: ครับครับ
0: กระทรวงยุติธรรมก็บอกว่ากรณีคุณทักษิณแล้วก็ผู้ที่ได้รับอภัยโทษทั้งหลายก็คงจะได้ใบบริสุทธิ์ภายในเดือนนี้แหละ
1: ใช่ครับ
0: มิถุนายนนี้ครับ
1: ครับแล้วก็จะถอดกำไร EM นะฮะก็ใช้เวลาไม่นาน
0: ก็ต้องนำใบบริสุทธิ์ไปถอดกำไร EM
1: ครับก็วันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดถึงคุณทักษิณด้วยบอกว่ายังไม่ได้เจอยังไม่ได้พูดคุยเลยหลังได้รับอภัยโทษนะฮะก็การถอดกำไร EM เนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับไม่ห่วงนะฮะท่านนายกอนุทินบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อถามว่าอนาคตเนี่ยจะมีการเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่กับคุณทักษิณเนี่ยนะครับคุณอนุทินบอกว่าวันนี้ในทางการเมืองตนก็คุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานในฐานะหัวหน้าเพื่อไทยแล้วก็ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.นะครับในเรื่องของการทำงานร่วมรัฐบาลกันอยู่ในส่วนนี้เชื่อว่านะคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงเนี่ยนายกว่ายังไงคุณอนุทินก็บอกว่าถ้าถามตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของคุณทักษิณมาเนี่ยตนก็ต้องเชื่อว่าความตั้งใจของท่านเป็นอย่างไรก็ต้องเชื่อครับเมื่อถามว่าไม่กังวลว่านายทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงานของครม.และพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเลยในครม.คนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก็คือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังประชาชนเท่านั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วคนที่รัฐบาลฟังก็คือพี่น้องประชาชนนี่ไม่ใช่วาทกรรมแต่เป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมครับคุณอนุทินยังพูดถึงกรณีมติภูมิใจไทยถอนชื่อนะออกจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขของเพื่อไทยด้วยนะพี่ไพศาลบอกว่าทุกอย่างหารือกันด้วยความเข้าใจอันดีไม่มีปัญหาระหว่างพรรคร่วมครับ
0: หวานแหววเลยนะ
1: ครับหวานแหววซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีเสน่ห์ตรงนี้คุณอนุทินครับ
0: ก็โดยทางการเมืองก็ถือว่าคุณเนวินกับคุณอนุทินเขาก็ถือไพ่เหนือคุณทักษิณ
1: ครับ
0: ณนาทีนี้นะ
1: ครับ
0: คุณทักษิณจะทำเหมือนกับตอนที่รัฐบาลมีนายกชื่อเศรษฐาหรือว่าต่อมาเป็น
1: แพทองธาร
0: คุณแพทองธารซึ่งเป็นบุตรสาวตัวเองคงไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: เพราะตอนนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นแก

0: นำ
1: ครับ
0: แต่นาทีนี้เนี่ยภูมิใจไทยคะแนนเขา190
1: 192กับเกือบจะ200
0: เพื่อไทยต่ำ100ไปแล้วเหลือ70บาทเส
1: ีย
0: ง74เสียงเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็ไอ้วางมือทางการเมืองก็ไม่วางมือแต่ก็ต้องเล่นให้สมบทบาทกับที่เป็นพระรอง
1: ครับ
0: นักข่าวไปถามว่าอะไรเนี่ยก็ถามแบบอย่างเชิงมากกว่า
1: ครับ
0: ก็รู้กันอยู่ว่าคุณทักษิณจะมาครอบงงครอบงำอะไร
1: ตอนนี้ผมต้องเล่นบทพ่อรองอย่างเดียว
0: แกน่าจะต้องเก็บตัวเงียบไป
1: ครับ
0: นานทีเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: ออกมาก็เป็นพระรองเขาอ
1: ่ะจะมันจะสายฉายแสงยังไงฮะเขา200กว่าเขาเป็นแกนนำคร
0: ับ ใช่ใช่
1: ครับ
0: คุมเกมอะไรก็แทบจะไม่ได้เลย
1: ก็ร่างรัฐธรรมนูญยังต้องถอน
0: ร
1: ่
0: างรัฐธรรมนูญก็ใช่ก็ต้องแล้วแต่ภูมิใจไทยเนาะ
1: ครับ
0: เขาว่าไงก็ต้องว่าตามนั้น
1: ครับใช่ฮะ
0: ไปหือไปก็ไม่มีประโยชน
1: ์ครับ
0: ครับ
1: แ
0: ล้วก็คุณยศชนันเขาก็เดินได้ดีนะ
1: โอ้โห
0: ใช่ไหม
1: คะแนนนิยมอ่ะพี่เบสาน
0: คุณอะไรคุณอนุทินเขาก็วางตัวให้เกียรติกับคุณยศชนันได้ค่อนข้าง
1: ก็ดีเลยครับ
0: ได้ค่อนข้างดี
1: ก็ผลสำรวจออกมาคะแนนนิยมของรัฐมนตรีทั้งฝ่ายซีกรัฐบาลกับซีกฝ่ายค้านเนี่ยคุณอนุทินมาแน่นอนนะเพราะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะในการขับเคลื่อนงานเนี่ยแต่อันดับสองมาเป็นคุณยศชนันนะครับส่วนฝ่ายค้านเองเนี่ยอันดับหนึ่งมาเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับในการแสดงบทบาทฝ่ายค้านได้ดีกว่าคุณเทคนะครับ
0: ครับก็เราก็พูดแทนไม่ได้นะไม่รู้เราเพียงแต่ว่าคิดว่าภาพใหญ่มันเป็นยังไงแล้วก็คุณทักษิณจะไปฝืนในภาพใหญ่ของการเมืองคงก็จะยิ่งพังหนักขึ้นไป
1: ครับ
0: แค่นี้เฉพาะอธิบดีรักษาการอธิบดีกรมสรรพากรเขาคงจะออกมาเป็นระยะ
1: ครับ
0: ไอ้ข่าวเรื่องยึดสะไอ้เรื่องภาษีคุณทักษิณเนี่ยเพราะมันต้องมีความคืบหน้าไง
1: ก็ก่อนหน้านี้
0: อะไรนะคุณแจ็คอะไรที่เขาวัชราเพชรทองอ่ะ
1: ครับครับก็ถามอยู่เรื่อย
0: ๆตามอยู่
1: ใช่ครับ
0: เรื่อยๆเขาบอกจี้ตลอดครับ
1: ก็เชื่อว่าท่านอธิบดีหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่อยากตอบคำถามนี้ฮะแม้ก่อนหน้านี้ตัวท่านอธิบดีเองก็ลาออกไปแล้วไม่ใช่เหรอครับส่วนพักสัมภาระเนี่ยฮะ
0: คุณกุริยาลาออกไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็จังหวะพอดี
1: อ่
0: ะก็ไม่ต้องมาตอบคำถามเรื่องนี้ด้วย
1: ครับครับครับ
0: ไม่เช่นนั้นก็จะต้องทำหน้าที่ตอบคำถามเรื่องนี้นะ
1: ปัญหามันอยู่ตรงนี้สิพี่เบสานถ้าเราเรียกเงินจากคุณทักษิณ 17,000 ล้านไม่ได้เนี่ยมันมีอายุมันไม่ว่าเรียกไม่ได้แล้วมันจะต้องยังไงต่อเนี่ย
0: ฮะผมไม่ทราบเลยคดีถึงที่สุดแล้วในการบังคับ
1: จะต้องตามบังคับคดียังไงอะครับ
0: มันต้องเป็นแต่เป็นเรื่องของการบังคับคดีนะ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยที่โดยขั้นตอนก็คือถ้าเรียกให้มาชำระแล้วก็ไม่ชำระอยู่นั่นแหละ
1: ครับ
0: ไปตรวจทรัพย์สินยึดอายัดก็ไม่มีอะไรบ้านก็ไม่ใช่รถก็ไม่มีอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: สำรวจบัญชีในธนาคารก็ไม่มีชื่อทักษิณเลยเงี้ย
1: โอ้โหถ้าไม่มีอย่างนั้นมีโอกาส
0: ไม่รู้จะไปอายัดอะไรยังไงได
1: ้
0: ก
1: ็
0: ต้องฟ้องล้มละลายไป
1: หรือนั้นลักษณะนั้นเข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการเลยหรือเปล่าฮะ
0: ไม่รู้คุณทักษิณจะกล้ามาสมัครหรือเปล่า
1: ครับ
0: ถ้ามาสมัครก็อาจจะติดอ่ะพอตรวจสอบแล้วไม่พบ
1: ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฮะครับ
0: ครับรถอะไรนะไมบัคก็ไม่รู้ชื่อใคร
1: ครับครับ
0: บ้านจันสองล่าก็ไม่รู้ชื่อใคร
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะคือมันมีช่องว่างมันมีเงื่อนไขอยู่เสมอครับ
0: ใช่แล้วคนที่อะไรนะทำหน้าที่รักษาก็ไม่รู้ว่ากินเงินเดือนไหน
1: ครับ
0: ไม่รู้เงินคุณทักษิณคงไม่มีอ่ะ
1: ครับก็เนี่ยที่ออกมาเนี่ยยังต้องอยู่ในความดูแลของอุ้งอิงเลยอ่ะไม่งั้นเนี่ยไม่มีใครไปเซ็นว่าเป็นผู้ดูแลท่านนี้นะออกมาไม่ได้นะในการพักโทษเนี่ยครับ
0: อุ้งอิงยื่นภาษีหักลดหย่อนให้คุณทักษิณของมันนะเลี้ยงดู 30,000
1: ครับแต่ครับได้ถึง 30,000 นะนะฮะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ภิสารแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องหุ้นกับคุณสุเชษฐ์สุดแท้ครับ
0: ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
1: มหานคร News 10ข่าวเด่น
2: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:31 นะครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับ5 มิถุนายนนะครับ2569ท่านทางคุณผู้ฟังทุกท่านในเพจ Facebook นะครับหรือว่าใครที่ยังอยู่บนรถบนท้องถนนวันนี้นะครับค่อยๆไปกันเนาะพรุ่งนี้ก็ได้หยุดพักผ่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครค้าใครขายอยู่พรุ่งนี้ก็ลุยกันใหม
3: ่
2: นะครับช่วงนี้จะขายดีนะพี่นะเพราะว่า
3: โครงการใช่
2: ไหมคนน่าจะจับจ่ายกันแบบง่ายขึ้นอ่ะ
3: ผมยังรู้สึกเลยวันนี้ไม่ได้เป็นสแกนเลยมันคันๆเนาะไม่ได้ใช้เงินหลวงเลย
2: เมื่อก่อนซื้อสับปะรดกินถุงเดียวช่วงนี้ก็แถมมะม่วงด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอจะซื้อกันมากขึ้น
3: ครับ
2: นะครับ
3: มีพี่เอฟซีทักมาส่วนตัวบอกว่าฟังอยู่บนแท็กซี่ดีขวัญใจแท็กซี่นะ
2: อ้าวครับผม
3: ขายพี่แท็กซี่ทุกท่านนะรวมถึงผู้โดยสารด้วย
2: ครับพี่ขายบ้านสวนนครเมืองจันทร์นะครับข่าวจุกๆยาวไปนะครับ1ชั่วโมงนะพี่1ชั่วโมงพักก่อน
3: นั่งนับจริงๆครบ20นะ
2: เออช้างดูเวลาข้ามแล้วจาก4ไป1ได้เลยนะอันดับ4แล้วก็พอจบปุ๊บเป็นอันดับ1ได้เลยถ้าเวลาหมดนะเราเนียนอยู่แล้วเราสายเนียนนะเออแต่คุณผู้ฟังรู้นะนะก็เนี่ยนอกเรื่องกันอย่างเงี้ย
3: โม้กับหัวเราะไปครึ
2: ่งนะครับทักทายทุกท่านนะมาอีกครึ่งชั่วโมงลุย
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โดมไม่ต้องกังวลนะเรื่องของที่เขาจะมาพิจารณาเอาคืนพวกลูกที่ไม่กตัญญูจริงพวกลูกกตัญญูทิพย์กตัญญูเทียมกตัญญูกมลอ
2: ครับผม
3: สารพัดไม่กตัญญูเนี่ยคุณผู้ฟังฮะวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็โพสต์ข้อความนะครับผ่าน Facebook ส่วนตัวของเธอถึงกรณีที่กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษี 30,000 บาทต่อท่านเนี่ยนะจะไม่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐว่านี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะอุปการีได้ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 3,000 บาทแต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แล้วบอกว่าทั้งที่เกณฑ์รายได้หากจะได้บัตรสวัสดิการคือไม่เกิน 100,000 บาทลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อกับแม่ยังไงก็ไม่เกิน 60,000 บาทเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นทำโทษลูกกตัญญูลูกอกตัญญูถ้าให้ลดหย่อนอุปการบุปการีเนี่ย 100,000 บาทก็ว่าไปอย่างถูกไหมถ้า 100,000 คุณเอาไปเลยลงโทษเลยแต่นี่คนแค่ 30,000
2: นี่แหละนะ
3: ต้องไม่ต้องกังวลนี
2: ่ท่านกังวลนะผมคุณบอกว่าท่านยิ่งออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันโหมเหมือนเมาหมัดแล้วตอนนี้ทัวร์เลยไปลงเลยอะว่าไปมาอะไรเนี่ยอยู่ๆนะฮะกลายจะมาเป็นคนโกงภาษีได้ไงเนี่ยนะครับ
3: แล้วถ้าสมมุติใคร
2: คือมันเหมือนคนละเรื่องอ่ะไม่รู้นะมันเหมือนโกงภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมาถึงจุดนี้กันได้ยังไง
3: เอามารวมกันได้ไง
2: ครับผม
3: แล้วสมมุติถ้าใครไม่โกงทำตัวดีมีโบนัสไหมจะร้องหา
2: ก็ดูแลพ่อไป

0: ไปรัฐบาลบอกดูแลพ่อแม่ไป
1: เหมือนเดิม
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: มาดูเหตุการณ์ที่สงขลากันดีกว่านะครับพระอยู่ในวัดก็เปรียบเหมือนเราอยู่ในบ้านนะอย
1: ู่
0: ในกุฏิเนี่ยมันก็ต้องปลอดภัยที่สุดนะฮะปรากฏว่าจู่ๆถูกคนร้ายบุกมาแทงมรณภาพเลยนะครับคากุฏิเลยฮะตอนนี้ตำรวจกำลังล่าตัวคนร้ายอยู่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อบ่ายนี้เองนะฮะที่ระโนดจังหวัดสงขลานะครับตำรวจนะครับสภ.ระโนดพร้อมผท.เข้าไปเก็บหลักฐานนะฮะภายในวัดจากนะครับอยู่ที่หมู่6นะตำบลระโนดนะฮะที่เกิดเหตุบริเวณกุฏิเลยครับพบร่างพระครูสมุนันอายุ56ปีนะครับท่านเป็นรองเจ้าอาวาสมรณะในสภาพที่ถูกมีดฟันเข้าที่คาง1แผลแล้วก็แทงเข้าที่หน้าอก3แผล
1: ครับ
0: นะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็หาสาเหตุนะว่าเกิดจากอะไรนะครับโอ้ความปลอดภัยอยู่ที่ไหนนะฮะคือวัดเนี่ยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอยู่แล้วพี่แต่ไม่รู้ว่าคนร้ายต้องการอะไรต้องการทรัพย์สินถ้าต้องการทรัพย์สินนี่ยิ่งน่ากลัวนะเพราะว่าพระนี่จะไม่ค่อยได้ระมัดระวังตัวอะไรหรอกครับนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: วันนี้ตำรวจไซเบอร์เขาไปจับสาวลาวติดตั้งนี่ฮะFast Base Station ในรถยนต์ส่ง SMS ปลอมแอบอ้าง AIS ยังมีอีกเนาะเดี๋ยวนี้นะถึงว่าบางคนได้ข้อความเนี่ยแล้วก็คิดว่ามาจากหน่วยงานที่ถูกต้องเช่นมาจากค่ายมือถือหรือมาจากธนาคารแต่หารู้ไหมฮะมันเป็นมาจากเครื่องนี้ฮะมียุคนึงตำรวจเขาเรียกว่าเครื่องปลากระเบนมันจะส่งข้อความมาซึ่งเครื่องนี้เขาเรียก Fast Base Station คือสถานีเคลื่อนที่ในการส่งสัญญาณซึ่งปกติเขาจะใช้ในช่วงของภาวะสงครามภาวะภัยพิบัตินะลุงเพราะว่ามันจะสามารถส่งข้อความไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้เมื่อสัญญาณหลักถูกตัดขาด
0: ครับ
1: แต่วันนี้ก็ยังจับได้เนาะก็น่ากลัวนะฮะวันนี้พลตำรวจตรีกิตตัดนะฮะบำรุงรัตนยศนะฮะผู้บังคับการสท.4ก็เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการใช้เครื่องสถานีฐานจำลองโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่า False Base Station นะฮะส่งข้อความ SMS ไปหลอกลวงประชาชนในกทม.แล้วก็ปริมณฑลจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนยุบกรโทรคมนาคมแล้วก็สถานีฐานปลอมเนี่ยจำนวนมากก็วันที่1เนี่ยเขาบอกว่ามันสืบเนื่องจากเมื่อวันที่1เจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ AIS แจ้งข้อมูลว่ามีผู้ใช้บริการเนี่ยได้รับข้อความ SMS แอบอ้างเป็น AIS โดยมีข้อความเชิญชวนรับรางวัลพร้อมกับแนบลิงก์ให้กดเข้าเว็บไซต์ซึ่งไม่ใช่ข้อความจริงที่ส่งจากระบบเครือข่ายของ AIS ไม่ใช่ของจริงตำรวจชุดจับกุมก็เลยร่วมกับวิศวกรของ AIS เนี่ยน้องดงคุณผู้ฟังครับไปตรวจสอบทางเทคนิคจนพบสัญญาณผิดปกติจากอุปกรณ์ที่มีลักษณะสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่จำลองกระจายสัญญาณอยู่ในพื้นที่บริเวณซอยบางกระดี่28แถวๆบ้านขุนเทียนเขาไปจับตรงนั้นได้ก่อนนะเจอจุดกระทั่งวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังฮะตำรวจเขาก็ติดตามไอ้เจ้าสัญญาณนี้มันตามง่ายนะคุณผู้ฟังถ้าเราอยู่ในรัศมีมันเนี่ยเราก็จะได้รับข้อความจากมันสมมติถ้าเรารู้ว่าเราเข้าใกล้มันเนี่ยมันจะมีข้อความเด้งในมือถือเราแล้วได้รับข้อความที่มันปลอมมาเนี่ยส่งข้อความปลอมให้กดลิงก์มาในมือถือตำรวจเขาก็ตามมันจนมันก็ส่งอยู่เรื่อยๆอาศัยว่าอยู่ใกล้แต่ตรงไหนล่ะคันไหนล่ะที่เอาเครื่องนี้ใส่รถไว้นะก็ตำรวจไปจอดอยู่ในพื้นที่เป้าหมายพอตรวจสอบในรถก็พบอุปกรณ์โทรคมนาคมนี่นะฮะก็เลยจับกลุ่มนางสาวคนสวรรค์พระวิเศษต้องดูชื่อเป็นคนก็สวรรค์เป็นพระก็วิเศษ
0: คนสวรรค
1: ์พระวิ
0: เศษ
1: เธอเป็นคนลาวฮะอายุ27ปีคนสวรรค์พระวิเศษก็เธอก็สารภาพแล้วเพราะมันของการขนังคาเขาอะเนาะเขาตำรวจก็เตือนบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพมันจะใช้ไอ้เครื่องแบบนี้แหละฮะในการส่งข้อความไปหลอกลวงให้เรากดลิงก์พอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะหลอกเอาเงินจากบัญชีเราดูดเงินดูดยังไงเพราะว่ามันจะไปเขาเรียกว่าไปรีโมทโทรศัพท์เราให้เราไม่สามารถทำอะไรหน้าจอได้แต่หลังบ้านเนี่ยในโทรศัพท์เราระหว่างที่เราเห็นว่าจอดำๆเนี่ยมันก็ไปเคลื่อนย้ายถ่ายเทเงินเราออกจากบัญชีต้องระวังนะคุณผู้ฟังนะคือประเด็นเนี่ยตอนนี้ ไม่ว่าจะได้รับข้อความจากไหนอย่างไรเนี่ยก็อยากกดลิงก์เข้าไปอย่างเด็ดขาดย้ำตรงนั้น

0: อืมครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อย่างนี้สิน่าเห็นใจเรื่องสแกนบัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยยังไม่ได้นะครับเข้าระบบไปแล้วยืนยันตัวตนไม่ได้เพราะอะไรคุณยายนะครับน้อยใจในชีวิตหลังป่วยเป็นมะเร็งต้องโกนผมทำคีโมพอโกนผมปุ๊บช่วงเนี้ยสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเปิดให้ลงยืนยันตัวตนนะครับแกสแกนบัตรคนจนไม่ได้อันนี้คือมีอยู่แล้วขออภัยคืออันนี้ไม่ได้ว่าไม่ไอ้ยืนยันตัวตนคงแค่กดอะเนาะแต่ตอนนี้ปัญหาคือแกเอาไปใช้ไม่ได้คือมีบัตรเงินเข้ามาเนี่ยจะเอาไปสแกนทั้งหมู่บ้านเนี่ยไม่ผ่านสักร้านเลยเพราะว่าไม่มีผมตอนสแกนอะมีผมไงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยืนยันตัวตนไว้เนี่ยหน้าตาไม่ใช่แบบนี้ไงตอนนี้พอโกนผมทิ้งนี่แกเป็นมะเร็งจะเอา300ไปใช้เนี่ย
2: น่าสงสารจัง
0: ใช้ไม่ได้ไม่มีร้านไหนผ่านเลยสักร้านเลยนะแกก็เลยนะน้อยอกน้อยใจนะครับว่าอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีแกขอวิกสักอันได้ไหมถ้าใส่วิกปุ๊บเนี่ย
2: มันจะได้ใช่ไหม
0: ระบบมันน่าจะอ่านออกแล้วว่าเป็นคนเดิมหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับนะนี่ฮะเสียงสะท้อนนะโอ้คุณยายนะครับอยากจะใช้เงิน300เนี่ยใช้ไม่ได้คุณยายอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ
2: ค่ะ
0: นะเห็นบอกว่ามีคนใจดีแล้วนะครับนำวิกนะครับนำวิกไปมอบให้คุณยายร้องไห้เลยคุณยายร้องไห้เลยนะฮะใครมีวิกหรือผมปลอมเนี่ยมาเอามาให้ยายน้อยนี่ยายว่างั้นนะตอนนี้คุณยายก็สามารถที่จะสแกนนะครับใช้เงิน300บาทในการซื้อข้าวซื้อของได้แล้วคุณยายอย่าลืมกดยืนยันตัวตนนะรับสิทธิ์ต่อนะนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: คุณฟังฮะมาดูผลงานของสื่อปทุมวันกันบ้างเขาไปจับกลุ่มสาวใหญ่สาวใหญ่ดง
0: ครับผม
2: 56ปีถือว่าสาวใหญ่ไหมอ่ะได้อยู่นะ อนุโลมได้แต่บางที49บอกสาวใหญ่เขาประท้วงกันนะคุณดูฟัง
0: ยังไม่ยอมใช
2: ่
0: ไหม
2: ไม่ยอมรับคำดีนะอายุ49บอกสาวใหญ่คือมอมเขาไปลักทรัพย์ไปฉกไอโฟนแล้วก็วิธีการขโมยเนี่ยก็เขาบอกว่าทำแบบเนียนๆฟังลองดูนะแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวนะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้นะครับก็เขาไปจับกลุ่มตัวนี่ฮะจากการปิดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ไปรวบตัวนางสาวธัญธรอายุ56ปีได้ที่บ้านพักในซอย3วา21เขตคลอง3วาจับเธอเนี่ยตั้งแต่29พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วสืบเนื่องจากเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขารับแจ้งเบาะแสบอกว่าเธอเนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับนะแล้วก็มีความผิดฐานลักทรัพย์นะโดยการมอมหน้าเขาใช้คำนี้นะมอมหน้าหรือกระทำด้วยการใดๆเพื่อให้เห็นหน้าหรือจำหน้าไม่ได้อ๋อเขาใช้คำนี้นะกฎหมายมอมหน้าปรากฏตัวในพื้นที่ของย่านคลองสามวาคือพลเมืองดีเขาก็มาแจ้งซึ่งพฤติการของเธอเนี่ยคือจะไปยืนอยู่หน้าร้านขายโทรศัพท์ก่อนทำทีเป็นสนใจมือถือซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็มีมือถือส่งมาลงที่หน้าร้านพอดีบนหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีมือถือวางอยู่หลายเครื่องนะเธอก็อาศัยช่วงพนักงานกำลังยุ่งกับการเช็คสต็อกของก็เลยหยิบ iPhone 15แล้วเดินออกไปอย่างเนียนๆเจ้าที่ชุดจับกุมก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบว่าเธอเป็นผู้ต้องหาตามรูปพรรณสันฐานที่รับแจ้งความเอาไว้ก็เลยจับกุมตัวก็ให้การยอมรับนะเธอก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลเดียวกับตามหมายจับแล้วก็ไม่เคยถูกจับกุมดำเนินคดีมาก่อนจากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินในครอบครองเจ้าที่ก็สามารถตรวจยึดของกลางเป็นมือถือ iPhone 15แล้วก็สีน้ำเงินนะความจุ128กิกะไบต์ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายโอ้นี่อาศัยลูกเนียนนะคุณฟังไปทำทีเหมือนอยากจะซื้อแล้วก็ไม่ทันซื้อพอของเขามาลงหน้าร้านก็ฉกของเขาออกมาเนียนๆอย่างนั้นเลยครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อ

0: กาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครโรคทิพย
5: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
7: อันดับ5ไปชมสาวระยองกันหน่อยนะครับต้องชมทำดีต้องชื่นชมออกสื่อกันไปเลยนะฮะเก็บเงินหมื่นคืนเจ้าของได้นะครับโอ้โหพลเมืองดีน้ำใจงามนะฮะเป็นสาวใหญ่อยู่ที่สาวใหญ่ก็
8: อายุเท่าไหร่ดูอายุ
7: โอ้ตายไม่ได้นะครับ
8: เรียกคุณพี่ก็พอไหม
7: เรียกคุณพี่ก็พอนี่ฮะเก็บเงินคืนนะครับเก็บเงินคืนได้นะครับขี่รถจักรยานยนต์นะกลับจากส่งข้าวให้กับสามีที่เป็นรปภ.ระหว่างทางเจอกระเป๋าสตางค์ตกอยู่หูเงินเป็นปึกเป็นหมื่นนะเป็นเราสองคนก็คืน คืนเหมือนกันคืน
8: เออลายแล้วก่อนคืนเนี่ย
7: คิดเยอะนิดนึงนะครับวันนี้นะครับตัวผู้เสียหายที่ทำกระเป๋าสตางค์หายนะครับคุณสุภาวดีนะก็เดินทางเข้าพบกับร้อยเวรที่สภ.เมืองระยองนะครับเพื่อรับมอบกระเป๋าตังค์ในนั้นมีเงินอยู่ 1,500 บาทนะครับแล้วก็บัตรเบิดเต็มนะฮะเต็มกระเป๋าเลยเธอเนี่ยเปิดเผยด้วยรอยยิ้มนะครับนะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับแล้วก็จะไปทำบุญนะครับระหว่างทางเนี่ยนะโอ้นะทำกระเป๋าตังค์ตกอยู่นะฮะเธอบอกว่าคนที่เก็บได้นะคนที่เก็บได้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยเคยทำของหายมาก่อน
8: เขาหกเข้าใจสิ
7: ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเนี่ยได้กระเป๋าคืนแต่เงินหายเกลี้ยงนะครับเขาก็เลยเข้าใจหัวอกเป็นอย่างดีนะฮะวันนี้ก็เลยนะส่งมอบของคืนใ

0: ะครับอย่างนี้ช่วยกันอย่างนี้ได้ดีนะสังคมก็ได้น่าอยู่นะพี่นะ
1: ใช่
0: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: มาดูข่าวนี้นะครับเพิ่งขึ้นออนไลน์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะแถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติที่มีท่านนายกเนี่ยเป็นประธานซึ่งคุณรัชดาเนี่ยเธอบอกว่าจากการหารือกันในที่ประชุมแล้วก็ถึงสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะก็คุยกันอย่างรอบด้านทั้งด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินแล้วก็ภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนได้หลายด้านถือว่ากันนะผลงานสำคัญคือลดจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากเดิมเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ 34,478 คดีลดลงเหลือแค่ 16,920 คดีลดลงกว่าครึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังจากมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยเดิมๆเนี่ยประมาณ 2,224 ล้านบาทตอนนี้เหลือ513ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤษภาคมปีนี้นะครับโอ้เอาคุณผู้ฟังแต่ว่าก็สัมผัสได้จริงๆนะว่าผมเองก็ไม่มีคอลเซ็นเตอร์โทรหามานานเป็นเดือนๆแล้วด้งมี
0: ม
1: ั้ย
0: ไม่มีเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน คุณฟังมันหายไปจริงๆนะก็ถือว่าก็น่าจะเป็นผลดีเรื่องของการปิดด่านเรื่องของการจริงใจจริงจังในการที่จะปราบปรามเออก็ถือว่าได้ผลคุณผู้ฟังส่งข่าวเข้ามาบ้างว่าใครยังได้รับสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่มันยังมีเนี่ยอย่างรูปแบบที่เราเล่ากันไปมาช่วยแล้วว่ามันใช้ forward station ส่งเรื่องของการกดลิงก์แต่การโทรมาเป็นสาย1สาย2สาย3มารอเนี่ยไม่มีลดลงมาก
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ที่ลพบุรีนะครับวันนี้เขาตีเส้น37จุดตัดขออภัย39จุดตัดทางรถไฟนะครับเอาให้ชัดเลยนะจะได้ไม่ต้องเข้ามาใกล้ไม่ต้องเข้ามาจอดขวางทางรถไฟกันนะครับก็หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่อโศกนะครับคนลพบุรีก็ตื่นตัวพอสมควรนะฮะวันนี้เองเนี่ยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดลพบุรีก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแหละครับมาร่วมประชุมกันนะฮะที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับให้ตีเส้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟนะฮะทั้ง39จุดเป็นการเร่งด่วนตีเส้นทะแยงสีเหลืองนะให้เห็นชัดชาวบ้านเนี่ยเวลาขับมาพอติ้งติ้งติ้งปุ๊บท่านต้องหยุดก่อนเส้นเหลืองเลยจะมาอ้างว่าไม่เห็นไม่ได
1: ้
0: นะครับนี่นะเพื่อความปลอดภัยนะก็อย่างที่อโศกเนี่ยเห็นใช้จราจร1นายละยืนตลอดจับจริงเลย
1: คร
0: ับใครที่แบบฝ่าหรือมาขวางเนี่ยจับปรับไปเลยนี่ฮะใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: คุณฟังฮะอันดับ2วันนี้ท่านนายกหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็พูดถึงกรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ายังไม่ได้เจอกันและอย่างที่เคยบอกคือแสดงความยินดีรู้สึกโอเคทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนเมื่อถามถึงกรณีจะถอดกำไร EM ในวันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้นั้นเนี่ยนะคุณอนุทินก็ย้ำว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนเมื่อถามว่าในอนาคตจะเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่ท่านนายกหนูก็บอกว่าวันนี้ในทางการเมืองตนก็คุยกับคุณจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในเรื่องของการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อถามว่าวันนี้เชื่อหรือไม่ว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงคุณนิธิก็บอกว่าถ้าถามตัวท่านเนี่ยหมายถึงตัวท่านนายกเนี่ยตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของนายทักษิณมาตนก็ต้องเชื่อความตั้งใจของท่านเป็นอย่างไรตนก็ต้องเชื่อเมื่อถามว่ากังวลว่าคุณทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่หัวหน้าทิ้งก็บอกว่าไม่ต้องกังวลครับคน

0: ในครม.เนี่ยคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังประชาชนเท่านั้นนี่ท่านนายกตอบแม่และไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครซึ่งแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วคนที่รัฐบาลต้องฟังคือประชาชนและนี่ก็ไม่ใช่วาทกรรมแต่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสัจธรรมส่วนที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยได้พูดคุยกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่คุณทิงก็บอกว่าทุกอย่างได้หารือกันด้วยความเข้าใจอันดีไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นผมจะต่อยหน่อยนักข่าวเลยทั้งมีปัญหาหยอกๆนะครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: เอาอันดับหนึ่งมีเรื่องเตือนภัยกันนะครับนะ
0: ก็จบอันดับหนึ่ง
1: เราจบวันนี้ถึงพี่ช้างไม่ได้ข้ามนะไม่ได้ใช้สูตรข้ามนะพี่ช้างบอกเปิดตามคิวเลยครับ
0: ฟ
1: ัง
0: งวยงง
1: นะครับอ่ะที่มหาสารคามนะฮะเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับวันนี้รถไถนานะครับเอารถไถนาไปเติมลม
0: เอ๊ะ
1: เอารถไถนา
0: เอารถแท็กเตอร์เหรอ
1: เออนะครับก็ไปเติมลมปกติ
0: แล้วตอนนั้นนึกรถไถนาปกติมันเป็นซี่เหล็กนี่นะเติมลมตรงไหน
1: เออเป็นรถยังไงพี่เดี๋ยวก่อนนะ
0: รถไถนา
1: เขาบอกว่ายางรถไถนาระเบิด
0: เออก็คงจะมีแหละ
1: ครับพอไปจอดเติมลมอยู่ก็ปกตินะเขาคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรปรากฏว่าระหว่างเติมเนี่ยมันระเบิดตุ้มขึ้นมานะครับเสียชีวิตเลยนะแรงดันของมันอ่ะอัดมานะครับคุณลุงวัย70ปีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านมะกอกตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยนะครับที่มหาสารคามนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งก็รีบไปทำการช่วยเหลือแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะครับคุณลุงวัย70ปีนะครับชื่อว่าคุณลุงกลั่นศรีเจริญนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่หมดสตินะครับอยู่ใกล้กับล้อรถไถนาที่ได้รับความเสียหายโดนแรงระเบิดอัดเข้าไปที่ร่างตอนแรกเจ้าหน้าที่พยายามปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับแต่สุดท้ายโอ้คุณลุงได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากแรงกระแทกเขาบอกมีภาวะลมรั่วในช่องปอดกระดูกใช่กระดูกแขนขาหักแสดงว่ามันลอยนะตัวลอยเลยนะ
0: แรงกระแทกของลมนะ
1: โอ้เนี่ยฮะโอ้ไปเติมลมเองนี่ก็อันตรายนะยิ่งเป็นล้อใหญ่ๆรถใหญ่ๆเนี่ยนะครับ
0: แสดงว่ายางหมดสภาพเหรอ
1: เป็นไปได้นะครับพี่นะก็คนที่เห็นเหตุการณ์นะครับเป็นอสม.เล่าให้ฟังนะครับว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตกำลังก้มลงไปเติมลมยางรถไถอยู่เพียงลำพังใต้ถุนบ้านแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงบึ้มสนั่นขึ้นนะฮะล้อรถกระเด็นไปทางหนึ่งนะครับร่างกระเด็นไปอีกทางหนึ่ง
0: รถไถอย่างเงี้ยมันเป็นยางใหญ่คือแท็กเตอร์
1: อ
0: ๋
1: อใช
0: ่แรงอัดมาก
1: ครับผมนะฮะโอ้ตัวคุณลุงเนี่ยจริงๆเป็นช่างซ่อมรถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีความเชี่ยวชาญและแค่เติมลมนี่สบายมากนี่แหละนะ
0: คือลุงคงรู้แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเกิด
1: ไม่คิดว่าจะระเบิด
0: เมื่อวานก็ไม่คิดว่าจะเกิดเติมลมวันนี้ก็ไม่คิดพรุ่งนี้ก็ไม่คิดเออมันจะเกิดแล้ว
1: ครับผม
0: บางทีมันไม่ปลอดภัยแล้วไง
1: ใช่อ่ะก็นำเรื่องนี้มาเล่าเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณผู้ฟังเราก็พี่น้องๆ นะครับเกษตรกรเรากันก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์นะก่อนที่จะใช้ให้ดีนะครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับฝากเอาไว้
0: มีเวลาสัก 3-40 วินาทีโด่งดูข้อความจากคุณผู้ฟังนิดนึง
1: พี่หนูวานบอกแชร์ให้แล้ว
0: ขอบคุณมากครับ
1: พี่ทองคำสาวระยองนิสัยดีมากๆเลยฮิ
0: มีทุเรียนมาที่บ้าน
1: ครับสวัสดีพี่เซนเด็กนครนนท์นะครับพี่ณรงค์วุฒิ
0: คร
1: ับ นะครับพี่วันชัยนะครับพี่ศศิมาด้วยนะครับ พี่บอยสวัสดีครับพี่ดีเจบอย
0: สวัสดีครับใครเอ่ย
1: นะฮะพี่ทองคำนี่แหละพี่ทองคำ
0: สวัสดีครับ
1: นะครับรับฟังทางวิทยุนะครับพี่ขายบ้านสวนนะ
0: คร
1: ับขอบคุณมาก
0: ครบเน
1: า
0: ะ
1: โอ้นี่พี่มาลายบอกชอบค่ะนอกเรื่องเนี่ย
0: นอกเรื่องเนี่ยชอบค่ะ
1: ไปแล้วครับไปแล้วครับพี่อาทิตย์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่วันนี้เวลา 11:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านท่าคลองหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและเข้ารักษาณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับจ่าสิบเอกสุพินโยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณถนนสายต้นไม้สูงสุไหงปาดีหมู่ที่2ตำบลปูละรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอุรุพงษ์อย่างหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
9: จบข่าวในพระราชสำนัก

0: ซีรี
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

0: แหมก็ถ้าไม่เห็นแบบข้อความของชาวคณะนะครับมันก็เหงาเหงานะครับว้าเวนะครับแต่พอเห็นชาวคณะมาโรสติ๊กเกอร์นะครับมาพูดคุยกันนะครับมันก็ชื่นใจนะครับผมวันนี้จัดไปเลยสวยๆพลิ้วๆนะครับ3เพลงลูกพี่นะครับผมมีอยากมีเธอเป็นแฟนนะครับพี่ไผ่พงศธรนะมีจงเก็บใจรอนะครับพี่ดำรงวงกลมนะครับเอ้ยวงทองนะครับผมแล้วก็มีวอนดีเจนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะก็3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: มาราธอน
0: แอ้วลูกพี่กับลูกพี่

ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะคะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะที่ LTM AFM 95นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตแทนน้องทรายคนงาม1วันนะฮะชาวคณะก็เข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับนะและที่สำคัญครับวันนี้เรียกว่าเป็นวันศุกร์แห่งชาติเป็นวันศุกร์ที่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะครับพี่ๆหลายคนไม่ต้องทำงานนะครับก็นอนฟังเพลงแบบสวยๆนะครับแล้วก็อากาศเย็นๆนะฮะวันนี้ผมไปดูกรมอุตุมานะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกสูงถึง 60% นะครับแล้วก็อากาศนี่เย็นสุดนะครับ26องศานะครับโอ้ดีดีนะครับวันนี้ก็ฟังเพลงสวยๆนะครับนะแล้วก็ชมดาวนะครับบรรยากาศเย็นๆเขาเรียกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันทำงานหนักใช่ไหมครับมันก็ต้องมีช่วงผ่อนคลายนะครับฟังเพลงสวยๆพลิ้วๆแล้วก็ง่วงก็นอนไปเลยนะครับผมนะฮะก็แต่ถ้านอนเร็วเนี่ยพลาดเลยนะครับเพราะวันนี้เฮียมาเต็มมากเลยนะครับวันนี้เฮียมาในนามของพระเอกหมีลำครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกับชาวคณะนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับแม่ครับผมแม่ยังเพิ่งนอนตอนนี้นะครับนี่เพิ่ง2ทุ่มกว่านะครับถ้าแม่นอนตอนนี้2ทุ่มแม่ไปตื่น4ทุ่มแม่จะไปหลับอีกทีตี2เลยนะครับโอ้โหนี่ตาสว่างยันเช้าแม่ก็มาเล่นกับเฮียก่อนนะฮะเข้ามาขอเพลงลูกๆได้เลยนะครับจะบ้านไหนด้อมไหนเนี่ยเราดูแลหมดเลยนะครับแล้วก็พี่ๆที่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับก็แวะเข้ามาทักทายกันนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดเนี่ยนะครับนะก็เดี๋ยวมันจะขึ้นชื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับรวมถึงพี่ๆที่ตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะครับนะถ้ามือไม่ว่างไม่เป็นไรนะลูกพี่ขับรถไปนะฮะแล้วก็ทักทายชาวคณะที่ฟังทางวิทยุด้วยนะครับผมนะอ่ะมาฮะตอนนี้มาทักทายลูกพี่กันก่อนนะครับนะตอนนี้มีพี่สุรัตน์มาแล้วนะครับมีพี่ปรีดานะครับมีพี่หานใจหล่อนะครับพี่ทันซิรินะครับพี่ธีรยุทธ์นะพี่เดือนเพ็ญพี่ชนิดานะครับมีแม่เสือแดงยิ้มนะครับพี่จันเพ็ญนะครับมีพี่มัดพี่เด่นนะครับพี่ทองอยู่นะพี่วิไลวันพี่นารีพี่ประโยงพี่รัตนานะครับมีพี่สมปองนะครับเนี่ยวันนี้คึกคักนะฮะมีเชฟพงนะครับผมพี่อมรินนะครับนะอมรินนะฮะมีคุณแป๋วแป๋วนะครับมีพี่พงศธรพี่หนูริงนะพี่ประภาพี่วิจิตพี่ปุญญวัฒน์พี่รุ่งนะครับพี่จิราพรนะครับน้าเมนะครับน้าเมอย่าแอบนะครับมีน้องกัญญานะครับพี่ทิพาพรพี่ละไอพี่ทองเปลวพี่วัฒถาพรพี่ฤดีนะครับมีพี่ลำพึงก็มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาทักทายคอมเมนต์กันบ้างนะตอนนี้พี่จิราพรพี่ขาวดอนนะครับพี่สายชนนะครับพี่ละไอบอกว่าอุ้ยฝนตกตอนเย็นสดชื่นมากเลยค่ะพี่ละไม้นะครับพี่หญิงสีนะครับนะพี่หนูริงพี่ศรีวิไลบอกนอนฟังอยู่นะครับพี่จิตก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะของเราพี่สว่างนะครับนะอาตาป๊อปมาเรียบร้อยนะครับชาวคณะของเราน้องกัญญานะครับพี่ปรีดานะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับอ่ะมาฮะตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้มาอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะมาแทนน้องสาย1วันฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะครับชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้าตอนนี้นะครับน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดมาเลยนะครับ1สายตอนนี้กดเข้ามารัวๆ

แหมถ้าได้ไก่ย่างตอนนี้นะครับดีดีนะครับแก้วปิ้งไก่นะครับอู้ตอนนี้ผมดูชาวคณะทางหลังไม้นี่โทรมาคึกคักมากเลยนะครับสุพรรณสุโขทัยเมืองการกำแพงแสนบางพระศรีสะเกษนะฮะตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะก็กดเข้ามาเลือกเพลงได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้าหลังเพลงนี้นะครับลูกพี่กดเข้ามารัวๆ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮีย
1: สวัสดีครับพี่ขาวนะครับตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับพี
2: ่ไม่แข็งแรงค่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรบ้างครับพี
2: ่เป็นความดันกับหัวใจค่ะ
1: อ๋อครับแล้วเราไปหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี
2: ่ค่ะ
1: ครับแล้วคุณหมอว่าไงบ้างครับพี่ว่าต้องคุมอาหารหรือว่าต้องออกกำลังกายไงบ้างครับ
2: ให้คุมอาหารออกกำลังกาย
1: ครับแล้วเรายังกิน5มื้ออยู่ไหมครับพี่ขาวครับ ยังกินของหวานเยอะไหมครับพี่ขาวครับ
2: ตอนนี้งดแล้ว
1: ครับ
2: เพราะคุณหมอเขาก็บอกว่าสงสารเหมือนกันนะ
1: ครับครับ
2: แต่ก็ต้องเชื่อคุณหมอ
1: พี่กินทุเรียนทีละ4ลูกเหมือนเดิมป่ะครับพี่ขาวครับ
2: พี่กินน่ะ5ลูกเลย
1: พี่อย่ากินเยอะไปพี่ขาวพี่ต้องกินลดลงมาหน่อย3ลูกก็พอพี
2: ่มันกินไม่อิ
1: ่
2: ม
1: เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพี่ระเบิดอ่ะแล้วระเบิดบ่อยมั้ยพี่ขาว
2: โอ้3วันไปหาหมอจริง
1: เบาๆหน่อยนะพี่ขาวนะเป็นห่วงนะ
2: แต่พี่โชคดีพี่ไม่เป็นเบาหวาน
1: โอ้ดีแล้วดีแล้วพี่ก็ไม่ต้องร้อยเป็นหรอกนะตอนนี้ก็พอๆเบาๆหน่อยนะพี่ขาวเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะตอนนี้งดขนมปังงดทุกอย่าง
1: เออข้าวเหนียวใส่ไส้อะไรอร่อยๆหวานๆงดก่อนเนาะกระทงกะทิเนาะพี่ขาวเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะ
1: นะ
2: เนี่ยตอนนี้ยังนั่งกินทุเรียนกรอบเลยเนี่ย
1: ยังคุยไม่จบเลยเพิ่งไปหาหมอมากินทุเรียนกรอบอีกโอ๊ยเอาเบาๆหน่อยแล้วกันเบาๆหน่อยเป็นห่วงเช้าทุกคนเป็นห่วงนะพี่ขาวนะ
2: จ้าขอบคุณทุกคนค่ะ
1: ครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: แรงก้อนสุดท้าย
1: มนแคนนะมอบให้ใครไหมครับ
2: มอบให้เพื่อนๆแฟน95ทุกคนค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ขาวมากเลยนะ
2: ขอบคุณเมียมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะครับแล้วก็มาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง

0: 얌얌 핫한 코리안 김치. 아라 잉샤 잉드앗.
1: ทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวศิษฐ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
0: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นทอดทอดไม่ยำยำทอดทอดหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งดื

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: หมีคณัฐชัย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณครับผมนะฮะนี่คืองานจากโตเนอร์นะครับลองฟังแลนะฮะก็เป็นมหานครตลอดฮิตติดตลาดนะฮะตอนชวนใส่ฮาวายมาคลายร้อนนะที่เคหะชุมชนคลองจันนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับลูกพี่ครับตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับคุณชัดชัยนะสิริไรนะครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าธกส.นะครับพร้อมด้วยคุณเจริญศักดิ์เพชรจูนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็คุณบุษราพรนะครับสันนุกิจนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดสตูลนะครับท่านก็ลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมนะฮะแล้วก็ติดตามการดำเนินงานนะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะปี2569นะฮะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกนะครับที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะโดยบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนในวันแรกนะครับลูกพี่ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะฮะแล้วก็มีเกษตรกรลูกค้านะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปเดินทางมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากนะครับทั้งนี้ฮะธกส.สาขาละงูเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกนะฮะมีจุดลงทะเบียนนะครับแล้วก็พื้นที่พักคอยนะครับตลอดจนจัดวางนะครับระบบบริหารจัดการคิวนะเพื่อให้กระบวนการการตรวจสอบเอกสารนะฮะแล้วก็การกรอกข้อมูลเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายนนะ2569นะครับณธกส.สาขาละงูจังหวัดสตูลนะครับทั้งนี้ฮะสำหรับการเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการดังกล่าวนะครับธกส.ก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐนะเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21มิถุนายน2569นะครับณธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าโทรสอบถามนะครับลูกพี่คอลเซ็นเตอร์ฮะ02-555-0555นะครับย้ำ02-555-0555จ้า

0: นี่คืองานจากน้องออนอรดีนะครับนะสาวบางกรวยนะครับนะพี่เอสุดหล่อก็บอกว่าอยากฟังเพลงนี้พอดีเลยครับนะครับพอได้ยินเสียงสาวๆแล้วสดชื่นมากๆ เขาคือเขามีเพื่อนๆเยอะเขาไม่สนใจนะต้องเป็นผู้สาวอย่างเดียวนะครับพี่เองสดชื่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับลูกพี่เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยนะครับที่เบอร์นี้ฮะ02-248-1366 02-248-1366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
0: วันนี้เรื่องงานจากคาราบาวนะจ๊ะทะเลใจจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือสรรพากรเผยเร่งจัดเก็บภาษีอากรจากทักษิณชินวัตรแจ้งเตือนให้ไป

0: วันนี้พาเรทของเรานะฮะก็เป็นชื่อชุดว่ายังไงก็รอนะจ๊ะนะครับรอเธอนะครับรันดีนะครับมีมดรังสีมันนะครับรอสัญญาใจนะครับมีรอเป็นคนถัดไปนะครับน้องตะกะแตนฮะแล้วก็มีรอพอรักจากน้องวิรดานะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่านะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องทราย1วันนะฮะแล้วก็พอดีอยู่ๆผมนึกถึงแบบต้มจืดผักกาดขาวหมูสับนะครับคือมีชาวคณะบอกหิวใช่ไหมฮะมันแวบภาพผักกาดขาวต้มจืดมาเลยนะครับร้อนๆนะครับกินกับข้าวสวยแบบดีดีนะครับนะวันนี้

0: ก็เลยพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของผักกาดขาวนะใครที่กินผักยากๆเขาเรียกว่ามีอาการเหม็นเขียวแบบเอ้ยแบบผมว่าต้มจืดเป็นอะไรที่กินง่ายที่สุดแล้วนะครับนะลองดูนะครับมันนิ่มๆนะฮะแล้วก็กินกับข้าวสวยนะครับบางทีใส่เต้าหู้เหลืองก็ได้นะครับหรือว่ามีหมูสับเนี่ยมันทำให้เราคล่องคอมากเลยนะครับยิ่งกินกับหมูทอดนะมันจะดีมากๆเลยครับลูกพี่นะฮะอ่ะวันนี้ประโยชน์ของผักกาดขาวนะฮะก็คือนะเขามีเส้นใยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่แบบดีมากเลยนะครับหลักๆเลยฮะคือช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายนะฮะแล้วก็แก้อาการท้องผูกนะฮะแล้วก็บรรเทาอาการหวัดนะครับแล้วก็ลดไข้นะครับรวมถึงมีแคลเซียมแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะในการช่วยในการเสริมสร้างกระดูกแล้วก็ภูมิคุ้มกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนะครับกินผักนะกินจะเป็นต้มเป็นนึ่งเป็นผัดนะก็ดีมีประโยชน์นะครับอันนี้ผมก็หยิบข้อมูลมาจาก Google นะครับก็เอามาฝากชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: มีหลายคนชมเลยนะเพลงนี้นะครับนะว่าอุ้ยเพราะมากเลยค่ะนะครับพี่จ่อยรวมมิตรนะฮะลูกทุ่งวอนแฟนนะครับพี่จิตน้องนับดาวก็บอกเพราะเลยนะเพลงนี้นะครับนะสังกัดซองเดินนะครับแล้วก็คำร้องทำนองนะพี่นิพนธ์นะฮะเรียบเรียงพี่ธงชัยถาวรโชตนะใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูแล้วก็ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากน้องพิมดานะครับนี่คือรักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่19นะครับแล้วก็มีแก้บนจากน้องก้านตองนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่10นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับนะแล้วก็ทักทายหลังไมค์นะครับมีพี่หนุ่มน้องแต้มียายแสงพี่วันวิสาพี่วอนเมืองการพี่หนุ่มหน้าตาดีนะครับมีป้านิดบางพลัดนะมีพี่ธงชัยจังหวัดตากนะมีพี่อุบลศรีสะเกษพี่เฉลิมพลลพบุรีมีลุงแก้วมีพี่เอมีตานูสุราษฎร์มีพี่สมโพธิ์ประจวบแล้วก็มีคุณจรวยจังหวัดสุราษฎร์นะจ๊ะอีกสักเพลงนะครับลูกพี่กดดันมานะครับนะน้าเมย์นะครับสิทธิ์ของเจ้าจ้ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: สบู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครนะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็วันนี้ขอบคุณด้วยนะโอ้โหติดตามกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้นะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับนะใครง่วงก็พักผ่อนนะฮะใครที่ไหวก็เดี๋ยวไปต่อกับน้องลูกตาลเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ลากันด้วยเพลงนี้นะงานวัดรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ข่าวตรากระต่ายบิน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ที่ติดตามรับชมและรับฟังทางออนไลน์ด้วยนะคะเว็บไซต์ของเรานะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะ LTMFM95 และแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทด้วยนะคะกับ MCOT Connectใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากด้วยละกันนะคะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทของเราเลยนะคะทั้งข่าวสารจากสำนักข่าวไทยแล้วก็รายการวิทยุนะคะรวมถึง FM 95ลูกทุ่งมหานครฟังได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ไลฟ์ด้วยนะคะทุกชั่วโมงเลยนะคะเข้ามาทักทาย DJ ได้เลยที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้3เพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงอีสานอินดี้นะคะจาก3ศิลปินสาวนะคะนะฮักหลายนะคะเริ่มต้นมากับน้องลำไยไหทองคำกับแค่คนคุยนะคะแล้วก็ต่อด้วยคาคออุ๊ยมีแต่คอควายนะเนี่ยคาคอจากถาคณิตและอดีตเคยพังโอ้อามชุติมานนะคะก็3งานเพลงเพราะๆฮิตมาราธอนในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้นะคะสุดสัปดาห์แล้วนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรแล้วก็มีเพลงอะไรที่เนี่ยบอกว่าแนะนำมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะยังไม่ได้ฟังเลยนะคะก็ทักทวงเข้ามาได้นะจ๊ะ นะคุณผู้ฟังนะคะทวงได้ทวงได้นะจ๊ะเปิดให้ทวงกันแล้วแล้วก็เปิดให้จองสายหน้าใหม่กันแล้วตอนนี้นะคะที่022481366นะคะ022481366ค่ะอีกสักครู่นึงด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่กับดีเจนะจ๊ะนะคะสายชิวหิวใจก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะพี่ไตรรัตน์สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่แบ็คสกายนะคะพี่ประจวบจากอุตรดิตถ์นะคะพี่หมวดป๊อกพี่โอภาสพี่นักรบนะคะทักทายจากสงขลานะบอกว่าชัดเจนเลยฟังจากสงขลานะน้องลูกโหนดนะคะสวัสดีพี่เรดมี่พี่สุวิทย์นะคะพี่ธีรวัฒน์พี่สาลิศนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่เรือนเจริญนะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะทักทายทุกท่านเลยค่ะสวัสดีน้องแชมป์จากโชคชัย4ด้วยนะจ๊ะพี่ประเสริฐพี่สมพรนะคะพี่มาดาพี่โอแล้วก็ป่าเดฟด้วยนะคะป่าเดฟจากซอยมหาดไทยนะจ๊ะเฮงๆนะป่านะขายของนะค่ำคืนนี้นะคะขอให้หมดตู้เลยนะจ๊ะป่าเดฟขายลูกชิ้นนะคะแล้วก็พี่อัญชลีสวัสดีค่ะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่มีมีนะคะคุณแม่นงรักด้วยค่ะคุณแม่อรุณขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่นางหนูวานแชร์แล้วขอบคุณค่ะพี่สันทัศน์ด้วยอนุญาตทักทายเยอะๆเลยนะตอนต้นชั่วโมงนะคะขาดตกไปนะคะข้อความไหนก็พิมพ์มาอีกทีนะคะสวัสดีพี่วิจิตพี่บอลด้วยนะคะพี่เดือนเพนนะคะพี่ปรีดาพี่สว่างพี่ระวิภานะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคุณผู้ฟังค่ะ SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่4689400 4689400นะคะ SMS ของเราเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะขึ้นเขินนะเวลาโทรเข้ามาคุยสายหลังไมค์อะไรเงี้ยนะคะก็พิมพ์ข้อความส่งเข้ามาได้เหมือนกันนะคะข้อความเข้ามาแล้วนี่เลยนะคะข้อความแรกต้นชั่วโมงของหนูนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่อรุณนะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิร์งโนบิตะของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะนี่ขอแบบดับเบิ้ลเลย วันนี้เดี๋ยวถ้าไม่มีใครเปิดยังไม่มีใครเปิดแบบว่าใกล้ๆชั่วโมงก่อนหน้าอะไรเนี่ยหนูจัดการให้นะคะนะคะสวัสดีแม่ต้อยด้วยนะคะพี่นักรบพี่สวิทนะคะพี่เดือนเพนด้วยนะคะขอบคุณค่ะหลายๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจแล้วด้วยนะคะอ่ะนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรารับสายหน้าใหม่กันกับสายชิวหิวใจนะเมื่อกี้3งานเพลงลูกทุ่งอินดี้ผ่านไปแบบช้าๆซึ้งๆเพลงอกหักอุ้ยนะคะไปฟังเพลงสนุกๆกันมากดีกว่านะ
ฟังเพลงนี้คุณต้องลุก

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะอุ้ยสายนี้ไม่ได้คุยกันนานเลยจากพีชสนุโลกนะจ๊ะสวัสดีค่ะน้องแก้ว
2: สวัสดีครับพี่ลูกตาลครับสบายดีไหมครับ
1: สบายดีครับแก้วล่ะเป็นยังไงบ้าง
2: พี่ลูกฝนไม่ตกเลยพี่เอ้ยแรงแย่แล้วครับ
1: ร้อนเลยสินะ
2: ร้อนเลยพี่วันฝนไม่เคยตกเลยเนี่ยแถวบ้านผมอะแต่ทางอื่นเนี่ยตกเยอะมากเลยทางขึ้นไปทางเหนือขึ้นไปทางชาติการอะไรเนี่ยตกเยอะ
1: นะคะแล้วเป็นไงแก้วก็ไปขายสลากเหมือนเดิม
2: ใช่แล้วครับเหมือนเดิมครับ
1: ค่ะหารางวัลที่หนึ่งให้บ้างสินะ
2: โอ้โหผมยังหาเองไม่ได้เลยเนี่ย
1: แซวเล่นแซวเล่นนะคะโอ้ไม่ได้คุยกันนานเลยแล้วก็ติดตามฟังเหมือนเดิมไหมหรือว่าแอบเปลี่ยนใจหรือเปล่า
2: เปิดจนหลับไปเลยอะ
1: โอ้เปิดจนหลับไปเลย
2: เปิดจนหลับไปเปิดจนตื่นมาพี่ศรีวิไลกับพี่ดงมาจัดรายการตอนเช้าอ่ะ
1: น้องก็ฟังข่าวต่อเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะ
2: เพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ส่วนใหญ่ละหลักเลยผมฟังแต่อสมทอย่างเดียว
1: นี่
2: รับ 106.25 พิษณุโลกอะครับ
1: 106.25 นะคะโอเค
2: พิษณุโลกครับ
1: ค่ะพิษณุโลกสัญญาณชัดเจนนะแก้วนะ
2: ชัดครับชัดครับ
1: โอเคได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ฮะคุณเมย์คุณเมย์เขา
1: คุณเมย
2: ์คุณเมย์เข้ามาดึกแล้วอะบางทีก็หลับนี่เข้าไปแล้ว
1: เออ
2: คุณเมย์คนสวยอะ
1: เออต้องถ่างตาสิเรารอเจอคนสวยคุณต้องสู้สิ
2: เขาผมเป็นส่วนผมกดติดตามในเฟซบุ๊กเขาอยู่ที่เมย์คุณเมย
1: ์เออถ้าไม่ง่วงก็
2: เขาร่วมเดียวกับผมเลยนะนะพี่
1: อ๋อเหรออ๋อ
2: เขาเกิดเจ็ดพฤษภาผมเกิดสองพฤษภาครับ
1: เกิด
2: ปีมะแม่เหมือนกันเลย
1: รู้ลึกนะเรานะ
2: ผมแอบไปเปิดวิกิพีเดียดูไปแล้วว่าเมย์ที่ขาดเหลือตรงไหน
1: โอเคโอเคฝากติดตามดีเจทุกๆคนด้วยกันละกันนะคะ
2: ตามทุกคนละครับ
1: โอเคอ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะแก้วเพลงอะไรดีจ๊ะ
2: ขอเจ็บครึ่งใจของพี่รักชนกครับ
1: จ้ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ต้องให้ทุกคนที่ฟัง FM95ครับ
1: โอเคค่ะรักษาสุขภาพนะแก้วนะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับอ่ะมอเป็นพิเศษสำหรับสายหน้าใหม่แล้วก็มอไปกับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเพลงนี้สายชิวหัวใจของเราค่ะกับขอเจ็บครึ่งใจรัชนกศรีโลพันธ์ค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องแก้วจากพิษณุโลกนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะกับช่วงของสายชิวหิวใจนั่นเองนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคุณผู้ฟังเรารับอีกหนึ่งสายด้วยก็ฝากมาได้เลยนะคะหรือจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะเดี๋ยวอีสักครู่เราจะมาทักทายนะคะสมาชิกตอนนี้เข้ามากันเยอะเลยนะคะคืนวันศุกร์ไงนะไม่รีบนอนก็มาเมาท์มอยกันได้นะคะทางเพจของเรานะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทักทายกันต่อนะคะก็วันนี้มาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับทริปดีๆเผื่อว่าใครเนี่ยกำลังเล็งหาว่าอยากจะไปเที่ยวสักทริปหนึ่งแต่ยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเดินทางไปที่ไหนดีนะคะ FM 100.5 MCOT News ค่ะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะคะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนค่ะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะคะสำหรับไฮไลท์สำคัญของทริปนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับเลยค่ะด้วยรถโค้ช VIP นะคะพักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0944803076นะคะ0943966649และ0868251444นะคะหรือว่าใครมีติดตามเพจของทาง 100.5 MCOT News ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่ะทักทายเพิ่มเติมนะจ๊ะสวัสดีน้องนายบอยคนเดิมนะคะส่งหัวใจเข้ามารัวๆนะคะพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะพี่ณัฐพลบอกจุกรู

โอ้ทักทายกันได้นะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมสวัสดีค่ะพี่สีนวลบอกสวัสดีค่ะแม่เมาะลำปางฝนตกเย็นสบายเลยนะคะทักทายพี่บรรพบด้วยนะคะพี่นันทาพี่ทินพัฒน์นะคะพี่ชิดแล้วก็มีใครอีกเอ่ยตื้อดืดตื้อดืดตื้อดืดเนี่ยหลายๆคนใน Facebook บอกว่าสายหน้าไมค์ขอเพลงเพราะจังนี่ขอเจ็บพึ่งใจนี่เพราะมากๆนะคะแล้วก็มีหลายๆคนทักทายเข้ามาเพิ่มเติมพี่นารีนะคะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะสงสัยจะทักทายมาจากบนเครื่องบินด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่สมชายนะคะทักทายน้องลูกตาลบอกสวัสดีจ้ะนะคะจากอำเภอเถินลำปางเนอะนะคะพี่ประภาพรนะคะพี่เล็กยินดีด้วยนะคะพี่สารีด้วยแล้วก็พี่สริยาล่ะคะแล้วก็พี่ภัทรพงษ์ด้วยนะคะรับชมอยู่ที่ภูเก็ตเหมือนเดิมครับนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามานะคะอ่ะเมื่อสักครู่นี้น้องแก้วพูดถึงนะคุณเมธิชานะป่านนี้นี่จามจนไส้หลุดมั้ง น้องเมย์น้องเมย์น้องสาวอ่ะมีงานเพลงน้องเมย์แนะนำเข้ามาด้วยจากพี่หนุ่มหนองแตนะคะไหนๆก็ไหนๆแวร์แวร์อิสแวร์แวร์นะคุณผู้ฟังจัดให้เลยกับโอ้ดวงใจเมธิชานะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: โอ้โหนะมีแต่คนใต้โต๊ะมาเนี่ยไม่นิชาเนี่ยฮะ นะคะไปกันต่อค่ะช่วงนี้นะคะมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะคะเมื่อสักครู่ก็ฟังเพลงช้าๆกันไปหลายเพลงเลยเนาะนะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะแบบว่าง่วงเดี๋ยวเผื่ออะไรคนทำงานอยู่ขับรถอยู่เอ้ยจะได้แบบซึ้งอยู่เอ้ยตาโตขึ้นมาเลยจัดงานเพลงสนุกๆของพี่หญิงจี้ดาวจรัสฟ้านะคะต้นฉบับเนี่ยเป็นพี่ฝนธนสุนทรนะแต่ว่าเป็นอีกเวอร์ชันที่แซ่บเลยล่ะมันสวยดีหญิงจี้ดาวจรัสฟ้ากับมหานครไลฟ์ค่ะ
2: เพราะว่าหนูสวยดีมันสวยดี

0: 2งานเพลงเพราะๆนี่ค่ะความหมายดีๆนะคะอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะให้มีความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะดังมนตราอาสมฤาษีเนนนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานจากน้องการทัศนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะกับวอนหลวงพ่อรวยนะคะมนแคนแก่นคูณมีพี่ๆหลายคนใน Facebook บอกโอ้โหนะคะพอเปิดเพลงนี้มาแล้วแบบว่านะชื่นชอบนะคะฝากมาทั้งหลังไมค์นะคะสำหรับวอนหลวงพ่อรวยนะคะจากพี่มาศนะคะพี่มาศบางปะกงนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีสาวๆบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ป๋องณปเหลียนนะรักคนอ้อรอจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันก่อนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะกับอีกหนึ่งสายหน้าใหม่ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายมารออยู่แล้วจากลาดลีลาดลีสวัสดีค่ะพี่หนู
5: สวัสดีครับน้องลูกตาล
4: สวัสดีค่ะอยู่ไหนคะเนี่ย
5: ตอนนี้อยู่แถวพุทธมณฑลสาย7
4: โอ้ถึงว่าได้ยินเสียงรถ
5: ใช่ได้ยินเสียงรถด้วยเหรอ
4: จริงหนูได้ยินคือพี่หนูขับรถอยู่หรือว่าจอดอยู่ข้างทางหรือที่ปั๊มหรือยังไงคะ
5: ขับรถอยู่แต่ใช้อุปกรณ์เสริม
4: โอเคเห็นไหมล่ะเป็นไงล่ะดีเจน่ะหูดีไหมล่ะได้ยินหมดแหละเมาส์มอยนินทาอะไรไม่ได้หรอกนะเซเลนนะคะกำลังจะไปไหนคะเนี่ยพี่หนู
5: จะไปบางประกง
4: โอ้ไปตอนนี้เนี่ยนะไปทำงานเหรอคะ
5: ไปส่งของให้ลูกค้าที่ CP บางประกง
4: จ้ะนะคะก็เลยต้องนะค่อยๆไปนะพี่นะค่อยๆขับนะคะ
5: ครับผม
4: ง่วงหรือเปล่า
5: ไม่ง่วง
4: โอ้ไม่ง่วงนะแล้วคันนี้ขับคนเดียวเลยเหรอคะมีใครไปด้วยไหมคะ
5: ไม่มี
4: ว้ายทำไมไปคนเดียวไม่เหงาหรอ
5: ไม่เหงาเพราะโรงงานไม่เข้าไม่บุคคลภายนอกเข้า
4: อ๋อก็เลยต้องไปคนเดียว
5: ใช่
4: โอเคได้เลยค่ะก็เดี๋ยวก็ฟัง FM 95ไปเรื่อยๆเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ครับนู่นแหละน่าจะถึงช่วงน้องอเมรี
4: ่น้องเมย์อเมรี่
5: อเมรี่
4: โอเคได้เลย
5: มีคนแซวน้องเบย์ตั้งแต่ช่วยตั้งแต่เมย์ที่แล้วแหละ
4: หนูบอกไงป่านนี้จามไส้หลุดแล้วหนูว่า
5: ตกใจ
4: นะคะโอเคเดี๋ยวให้พี่หนูขับรถนะคะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังเนาะวันนี้เพลงอะไรดีจ้าพี่หนู
5: เจ้าดอกจำปา
4: เจ้าดอก
5: เปลี่ยนเพลงเดี๋ยวโดนน้องเมสุกะเปี้ยงแน่เลย
4: โอ้ยเขาไม่ขนาดนั้นแต่ว่าหนูเตรียมไว้ให้เราด้วยแหละนะเจ้าดอกจำปานะคะ
5: ครับผม
4: โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันพี่หนูโอเคเนาะสะดวกเนาะ
5: สะดวก
4: โอเคค่ะพูดตามหนูเลยนะคะ
5: ครับผม
4: ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาห่า
5: และไอยราอาห่าร
4: สชาติดี
5: รสชาติดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาฮ่า
5: ไอยาราอาฮ่าน
4: ี่สุดยอดจริงๆตาสว่างแล้วเนาะตอนนี
5: ้น่าจะสว่างไปถึงพรุ่งนี้เช้าเลยละมั้ง
4: โอเคค่ะพี่หนูขอบคุณมากๆนะคะขนาดแบบว่ากำลังจะไปทำงานยังแวะโทรเข้ามาคุยเป็นเพื่อนกันขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะ
5: มาได้คุยกับน้องลูกตาล
4: นั่นน่ะสิหนูก็เลยว่าเอ๊ะวันนี้พี่หนูจะอยู่แถวไหนเนาะไม่น่าอยู่ลาดลีหรอกเลยต้องถามไงเพราะได้ยินเสียงรถด้วย
5: โอเคครับไปฟังเพลงกันค่ะ
4: โอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่หนูสวัสดีค่ะให้พี่หนูเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยค่ะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเป็น4งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะเดี๋ยวไปฟังว่าจะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเจ้าดอกจำปานะคะงานจาก2 สาวเมลตวิสาแล้วก็ตุ๊กตานริศราค่ะ

มันก็เป็นความเชื่อนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยเวลาพอแบบว่าจิ้งจกมันทักจุ๊ๆๆเนี่ยมันเอ้ยเราจะต้องแบบเอะใจอะไรนิดนึงแล้วแต่ว่า2วันนี้น้องเมย์ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะคะเพราะว่าจิ้งจกเนี่ยอยู่ที่รถ2วันแล้วเมื่อวานอยู่ตรงกระจกรถเราก็แบบว่าเราก็กล่าวว่าเอ้ยลองฉีดน้ำไล่แบบเบาๆลืมไปว่าการฉีดน้ำอ่ะไอ้ที่ปัดน้ำฝนมันจะปัดอัตโนมัติด้วยลืมกระเด็นเลยอ่ะน้องกระเด็นไปไหนไม่รู้แล้วอ่ะลอยไปแถวๆเดอะสตรีทตรงนั้นกำลังขับรถผ่านเดอะสตรีทรัชดาแล้วก็เนี่ยมีจิ้งจกเกาะอยู่ตรงกระจกแล้วเราก็เผลอแบบปัดๆกระเด็นน้องกระเด็นลืมกะว่าแบบฉีดน้ำแบบเผื่อน้องเขาจะแบบวิ่งๆไปตามแบบแถวๆหลังคารถอะไรเงี้ยลืมสนิทเลยว่าปัดน้ำแล้วมันจะอะไรนะใบพัดมันจะปัดน้องกระเด็นออกไปนะแล้วก็เมื่อกี้มาตรงอสมทเนี่ยตัวใหม่เลยวันหลังจะตั้งชื่อแล้วนะคือแบบถ้ามันจะมาขนาดนี้2ตัว2วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็เลยจัดผลงานเพลงให้หนูกลัวตุ๊กแกอันนี้ไม่ใช่เพลงแต่บอกล้อเล่นชื่อเพลงค่ะหนูกลัวตุ๊กแกนะคะจากแมงปอชนทิชาจากกิ้มกับต๊อกโตจากวงตกโตอาสยามนะคะแล้วก็จิ้งจกทักจากน้องมิวเชคค่ะ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมย์ทิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะอยู่กันยาวๆไปจนถึงตี2นะคะมานั่งฟังน้องเมย์บ่นน้องเมย์อะไรกันไปเรื่อยๆนะอยากจะบอกว่าจิ้งจกมันน่ากลัวตอนไหนรู้ปะมันน่ากลัวโอเคตอนวิ่งเนี่ยก็น่ากลัวประมาณหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกน่ากลัวที่สุดเลยคือตอนมันหายไปไหน หายไปไหนก่อนไม่เอานะแบบขับรถอยู่แล้วมาโผล่ตรงเบาะอะไรเงี้ย รับไม่ได้รับรองว่าจอดรถแล้ววิ่งลงจากรถแบบกลางสี่แยกแน่ โอ้ยไม่ชอบอ่ะรู้สึกแบบตอนเด็กๆอ่ะหนูเคยมีประสบการณ์จิ้งจกตกใส่เสื้อเขาเรียกว่าอะไรนะตกเข้าไปในเสื้อเลยอ่ะแบบว่าวิ่งเข้าไปข้างหลังอ่ะแล้วก็หนูตอนนั้นแบบยังเด็กมากอ่ะเด็กเล็กเด็กน้อยอ่ะ

ถอดเสื้อค่ะร้องไห้จำได้ว่าวิ่งไปหาคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็สองตัวนะไม่ได้ตกตัวเดียวมันตกสองตัวคือมันกัดกันแล้วมันก็ร่วงลงมานะคะเอออะวันนี้นะคะอักษรในการเล่นเกมของเราผลงานเพลงจะต้องขึ้นต้นด้วยสอเสือสอเสือนะจ๊ะสอเสือวันนี้น้องเมย์ก็จัดมา1ผลงานเพลงที่เกี่ยวกับเสือนะคะจากน้องซัน NPY ในช่วงรอสายแบบนี้นะคะให้เวลา4นาที20นาที20วินาทีในการโทรศัพท์กันเข้ามาวันนี้มีพี่แป้งกบแป้งใจรอรับสายนะคะวันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์ขอเป็นงานเพลงแบบว่า create หน่อยนะจ๊ะ มาสอเสือนะคะกับผลงานเพลงนี้ไม่อยากเป็นเสือแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าให้ผู้ชายคุณผู้ฟังเอาเป็นเพลงมอม้าอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะหรือว่าเพลงที่มีคำว่าเสือไม่ได้นะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรสอเสือเนี่ยลองดูนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีคนโทรเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้น้องเมย์ด้วยนะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดจับฉลากไปได้รางวัลไปอ่ะโทรหาใครล่ะ จะติดต่อยังไงอะนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆในช่วงนี้นะคะรอจับรางวัลอีกทีนึงในวันที่30มิถุนายนตอนนี้น้องเขาก็เตรียมทำฉลากให้แล้วเดี๋ยววันหลังพอเริ่มทำฉลากได้ประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์เริ่มเยอะๆเดี๋ยวจะเอามาตั้งโหลไว้ข้างหลังเงี้ยโชว์กันไปอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะไม่อยากเป็นเสือจากซัน NPY จ้า

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้หนึ่งสายมารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครูมี
1: ่โอ้ยสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยแล้ว
2: ชื่อเด็กชายมานัดครับผม
1: พี่มานัดนะพี่มานัดเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ย
2: สบายครับ
1: พี่มานัดไม่ง่วงเลยเหรอ
2: ไม่ว่างนอนควังนมีทุกคืน
1: ใช่พี่มานัดขอเพลงบ่อยมากแบบบ่อยแบบบ่อย บ่อยแบบตะโกนอ่ะ
2: ก็คุยกับนมีก็หลายครั้งแล้วน้อง
1: เออนะเราก็ได้คุยกันบ้างพบปะกันบ้างอย่างงี
2: ้ก็ไม่เป็นไรคุยกับนมีครั้งสุดท้ายอ่ะเมื่อตอนปีใหม่น้อง
1: เฮ้ยถือว่านานอยู่นะ
2: ก็ฟังน้องมีมาตั้งแต่ต้นเลยน้อง
1: ตั้งแต่ต้นเลยนะ
2: สองปีกว่าๆเลยน้อง
1: โอ้ยนานจังฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปเรื่อยๆนะ
2: อะไรครับ
1: ฟังไปเรื่อยๆเลยนะ
2: ฟังจนกว่าชีวิตจะไม่มีน้อง
1: อยู่นานๆอยู่นานๆแล้วนี่ทำอะไรอยู่คะเนี่ย
2: ก็คุยอยู่กับน้องมีเนี่ย
1: เออรู้แล้วแต่ก่อนนั้นจะทำอะไรอยู่
2: ก็นอนฟังเพลงน
1: อนอาบน้ำหรือยัง
2: อาบแล้ว
1: กินข้าวยัง
2: กินแล้วครับ
1: ทำไมเสียงสดใสอะไรขนาดนั้นน่ะจะนอนกี่โมงเนี่ย
2: ก็นู้นแหละจบน้องเมย์ควังน้องเพชรสักพักหนึ่ง
1: อยู่เป็นเพื่อนพี่เพชรด้วยใช่ไหมคะ
2: อยู่กับน้องเพชรอยู่พักหนึ่งหลับบ้างตื่นบ้างแล้วก็พอน้องเพชรจบก็ออกวิ่งบ้าง
1: จริงเหรอ
2: วิ่งบ้างเดินบ้าง
1: ลองวิ่งไปกระโดดเชือกไปดูไหม
2: วิ่งไปดีกว่าน้อง
1: อ๋อเหรอก็ได้ก็ได
2: ้วันนี้วิ่งไป5กิโลตอนกลับเดินมา
1: ไม่เอาอ่ะเหนื่อย
2: ไม่ เดินเก็บขยะมา
1: โอ้ยขยันแท้ อะไรมันจะขยันขนาดนี้ล่ะ
2: ไม่ขยันหรอกเป็นอย่างนี้ทุกคืนน้อง
1: ไม่ขยันหรอกงั้นมาจัดรายการแทนหน่อยง่วงจังเลย เมื่อวานนี้เขาเล่นตัวอักษรไปแล้ววันนี้เป็นสอเสือพี่มนัสก็เลยเลือกผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
2: สมศรี1992
1: สมศรี1992จากยิ่งยนต์ยอดบัวงามเนาะ
2: ครับผม
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: พิเศษแก่น้องแป้งเกิดมีแล้วก็ดีเจของขึ้น95ทุกแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังขึ้น95ทุกคน
1: อันนี้นี่ใช้หูแนบกับโทรศัพท์หรือว่าเปิดลำโพงคะ
2: ใช้หูแนบครับ
1: อ๋อหรอโหลำโพงดีเกิน
2: ไม่ตัวรับผมมาเพียงแต่ตัวค่ะรับสายกับตัวตอนนั้นน้อง
1: โอเคได้เดี๋ยวน้องไม่จัดให้นะสมศรี1992นะแล้วมันร้องยังไงนะ
2: ร้องไม่เป็นน้อง
1: ไม่ใช่คือมันต้องต่อเพลงไงน้องเมย์ก็ไม่แน่ใจไงว่าเราจะลงอักษรอะไรถัดไปไง
2: น้องมีขึ้นสักหน่อยดิ
1: ข่าวคราวเงียบหายไป 2-3 ปี
2: เมื่อก็ไปได้ดีนิดเดียวน้อง
1: โอ้สิ

0: พี่น้องไปคายตัวต่อเต่าเหรอ
1: ตัวเต่าก็ได้ครับ
0: ต่อเต่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ยากไหมเนี่ยต่อเต่าเดี๋ยวนะต้องห้ามซ้ำเดิมนะเออนะอ่ะลองดูต่อเต่าต่อเต่าดูซิว่าคุณผู้ฟังจะจะนึกออกไหมจริงๆเคยมีต่อเต่าไปแล้วรอบหนึ่งหรือจะลองเปลี่ยนไหมลองเพิ่มดูพ่อแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทั่วมาพบสภาพทุนหัวคล้ายตัวมั่วใช่ในบาใบไม้ไหม
1: บ่อไม้ก็ได
0: ้เออเนาะลองบ่อใบไม้แล้วกันเนาะ
1: ยืดยืดนี่จะพี่ต่อไปสิขอต่อไปได้ไหมน้อง
0: ไม่ได้
1: ไม่บ่อใบไม้ต่อ
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่ถ้าสมมติว่าวางสายไปแล้วขอบอใบไม้อีกได้ค่ะแล้วเดี๋ยวทำฉลากเพิ่มให้อีกหนึ่งไงวันหนึ่งจะได้ประมาณ2ฉลากต่อคน
1: ก็เมื่อคืนขอไปแล้วก็น้องหน้าน้องหลังไม่ผมบอกว่าเพลงเนี่ยมันมีอยู่3เพลงแต่บอกว่าได้เพลงเดียวผมก็เพลงเดียวก็ได้ที่ผมบอกว่าชื่อเพลงผมเขียนไว้3เพลงขอก็ตัดไป
0: ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าโทรมารอบหน้าก็บอกเอาไว้เป็นบอใบไม้แล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ไหนดูซิว่าวันนี้เมื่อกี้นี้มีตัวอักษรสอเสือมานะคะมีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีมีพี่นันเพชรบูรณ์นะคะน้องแวนนครศรีธรรมราชพี่ต้นจากจังหวัดเลยนะคะป้าแป๋วบอกว่าเอ้ยป้าแป๋วคิดเพลงเจ๋งอ่ะเออป้าแป๋วลาดกระบังนะคะแล้วมีพี่วิทยาจากศรีสะเกษแต่พี่วิทยาเอามาเป็นออ่างอด มีการแบบอายแสงนีออนแสงไม่ได้นะต้องอันนั้นอายมันออ่างอ่ะเอออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้พี่บอลวีนะคะจากทุ่งสงขอเพลงสร้างแล้วมีเจ๊ตุ้ยนะคะจากลาดกระบังก็สม4192อุ้ยใจตรงกันเนื้อคู่ปะเนี่ยนะพี่แอมจากจันทบุรีนะขอเพลงโสดแสนดีมานะคะมีสาวนาห่วงพี่สัพเพสัตตามีสะดวกคุยหรือเปล่ามีเพลงสุดใจมีส้มตำเนี่ยเห็นไหมแนวๆทั้งนั้นเลยตอนนี้เป็นอักษรบอใบไม้นะคะตามกติกากติกไก่นี่นะบอใบไม้ลองช่วยกันคิดสิว่ามันจะได้เป็นชื่อเพลงอะไรบ้างอันนี้ยังนึกไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวลองดูคุณผู้ฟังน้องเมย์เกร่งอยู่แล้วนะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะสมศรี1992

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: คุณผู้ฟังจ๋ามีใครรู้สึกแบบว่าช่วงนี้รู้สึกแบบปวดนู่นปวดนี้ปวดตรงปวดตัวอะไรอย่างงี้ไหมโดยเฉพาะปวดหัวเข่านะคะแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินจะขึ้นลงบันไดเนี่ยมันโอ้ยมันเสียวๆแป๊บๆนะคุณแม่น้องเมย์เป็นจริงๆแล้วอ่ะเขาจะชอบบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่น้องเมย์เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีเหมือนน้ำอยู่ที่ข้อเข่าอย่างเงี้ยมันต้องไปดูดออกอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าการขึ้นลงบันไดมากจนเกินไปหรือว่าบางครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อของเรามันน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวกันนะด้วย Heal Life ค่ะคุณผู้ฟังอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่จะออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยมันก็จะคล่องตัวแล้วก็มั่นใจมากอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยเขามีการถักทอพิเศษทำให้สัมผัสมันนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเริ่มดูแลสุขภาพเข่าของตัวเองวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้ซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะ2ชิ้นแถมฟรีไปเลยนะอีก2ชิ้นค่ะคุณผู้ฟังรวมเป็น4ชิ้นนะในราคาเพียง990 บาทเท่านั้นและยังไม่พอจ้ะยังมีฟรีอีกอย่างนึงคือกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงนี้ค่ะมาตอนต้นชั่วโมงมาเป็นน้องตุ๊กแกน้องจิ้งจกใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากเป็นเสือละขอเป็นงูบ้างละกันรองูเข้าฝันจากพี่ดวงจันทร์สวัสดีนะคะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

อย่าเกเรนะคะก็บอกตัวเองไม่มีอะไรง่วงซะเหลือเกินตอนนี้อ่ะเมื่อวันก่อนนะคะน้องเมย์ไปเจอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งแบบว่าอ๋อมีคนทวงบอกว่ากอดกันก่อนกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ารักตัวเองเยอะๆจริงๆเพราะว่าถามว่าทำไมถึงต้องมาชวนกันกอดตัวเองอย่างนี้ในทุกๆวันเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเพราะว่าโรคจะเรียกว่าอะไรโรคซึมเศร้ามันก็น่ากลัวด้วยนะเพราะว่ามันทำให้เกิดความสูญเสียได้เราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะจบชีวิตตัวเองตอนไหนอะไรยังไงแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือถ้าการที่เราเนี่ยมากอดตัวเองในทุกๆวันแบบนี้นะคะมันก็ช่วยเติมกำลังกายกำลังใจของตัวเองให้มีพลังในการไปต่อแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองด้วยนะช่วงนี้เศรษฐกิจนู่นนี่นั่นอะไรมันเครียดไปหมดอะดังนั้นนะคะที่น้องเมย์นำกอดตัวเองในทุกๆวันเนี่ยจริงๆนักจิตบำบัดอ่ะเขายืนยันอยู่แล้วว่าการกอดตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆกับสภาวะจิตใจนะคะบางคนแบบโอ๊ยไม่เอาเขินทำอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระสักวันหนึ่งจะรู้ว่ามันอ่ะช่วยได้จริงๆกอดตัวเองในวันที่ไม่เหลือใครกอดตัวเองในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจเราอีกแล้วกอดตัวเองในวันที่เรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเสลือเกินมันมีช่วงเวลานั้นนะคะดังนั้นก็เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกก็อย่าลืมกอดด้วยก็แล้วกันเนาะอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยน้องเมย์ก็ไปเจอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายขับรถเด็กเลยเด็กแบบเด็กตะโกนนะคะแล้วก็เหมือนผู้ใหญ่น่าจะเป็นคนถ่ายคลิปแหละแล้วก็ให้เด็กเป็นคนขับอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าออกถนนใหญ่ไหมหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะเพราะว่าสองข้างทางก็ดูจะเป็นต้นไม้ซะส่วนใหญ่ก็อาจจะขับในสวนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะมาบอกส่วนหนึ่งในเรื่องของการระมัดระวังตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้เยาวชนไทยอ่ะค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะเด็กแว้นน้องไม่จะบอกเลยว่าเวลาขับรถกลับบ้านเนี่ยเจอตลอดจะแบบว่าเขาจะอยู่กันเป็นหย่อมๆอ่ะแบบว่า2คันก่อนพอตรงไปจะเจออีก3คันจะเจออีก2คันเจออีก4คันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมากันเป็นหย่อมๆแล้วก็เขาก็จะค่อยๆไล่เก็บกันไปแบบขับกันไปพร้อมๆกันอ่ะค่อยๆมาทีละคนทีละคนทีละหย่อมอ่ะแล้วก็แข่ง

ที่คนพูดว่าย้อนสอนกันเป็นเรื่องปกติอ่ะโอ้โหก็ถ้าชนแล้วใครเดือดร้อนล่ะเออก็โทษรถยนต์ด้วยไหมล่ะอย่างเงี้ยบางทีมันเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆนะคะทำผิดจนเคยตัวเออแล้วเด็กเนี่ยเด็กเยาวชนนะคะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยขับขี่รถโดยไม่มีใบขับขี่หลายต่อหลายครั้งมากเลยที่พ่อแม่ออกรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกนะจ๊ะบอกว่าเอ้ยข้ออ้างอ่ะเยอะเช่นอะไรเอ้าก็จะทำยังไงล่ะมันก็ต้องไปเรียนน่ะจะให้มันเดินไปมันก็ลำบากใช่ไหมล่ะจะไปขี่มอไซค์เด็กมันก็แบบเออให้มันไปโรงเรียนไวๆนู่นนี่นั่นเออสนับสนุนให้ลูกแบบอันตรายไม่เข้าใจเหมือนกันเขาจะอ้างความยากจนเคยเจอจริงๆคนที่อ้างความยากจนว่าแบบเออจะให้ทำยังไงพ่อแม่ก็ทำมาหากินก็ถึงต้องบอกว่าต้องมีลูกเมื่อพร้อมไงเออไม่ใช่ว่าโยนภาระว่าให้ลูกไปโรงเรียนเองนะคะถ้าพร้อมแล้วถ้าตัวเองพร้อมตั้งแต่ก่อนมีเนี่ยยังไงอ่ะเราก็จะมีเวลาที่จะไปส่งลูกอย่างน้อยก็มีรถขับอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กที่มันไม่บรรลุนิติภาวะข้อเสียมันเยอะมากสำหรับเด็กตัวเล็กๆหรือว่าเด็กที่แบบว่าเนี่ยอายุ 12-13 อย่างเงี้ยเออขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายนะคะข้อแรกเลยผิดแน่ๆอยู่แล้วขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่มีความผิดตามกฎหมายจราจรนะคะหากอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเนี่ยสำหรับการขอใบขับขี่เนี่ยยิ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนเลยอายุไม่ถึงแต่มีใบขับขี่ได้ไงอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่น่ะโดนแน่นะคะอาจถูกตำรวจเรียกตรวจได้จับกุมได้ดำเนินคดีได้แล้วก็พ่อแม่คะรับผิดชอบด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกขับคุณเป็นคนสอนให้เขาขับนะคะหรือจะบอกว่าโอ๊ยมันไปหัดกับเพื่อนมันและเราอ่ะเป็นพ่อแม่เราไม่มีวิธีในการดูแลลูกตัวเองเลยเหรอเออจะปล่อยเขาไปเป็นความรับผิดชอบของสังคมไม่ได้เด้อนะแม้จะขับรถเป็นแต่ถ้าไม่มีใบขับขี่บอกเลยนะหนึ่งเลยเนี่ยเด็กอ่ะจะไม่ได้รับการอบรมไม่มีการทดสอบมาตรฐานในการขับขี่การอ่านป้ายจราจรต่างๆการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดแบบว่าจะต้องแบบเบี่ยงขวาอ่ะสมมติรถเบรกกระทันหันแล้วเราไปจ่อตูดเขาอย่างน้อยมันต้องแบบหักขวานิดนึงหรืออะไรระยะอะไรอย่างเงี้ยเออการประเมินอะไรที่มันฉับพลันแบบเนี้ยเด็กยังตัดสินใจไม่ได้นะคะการขับขี่ในสภาพแวดล้อมที่แบบฝนตกถนนลื่นเวลากลางคืนอย่างเงี้ยหรือว่าการที่ต้องให้ทางหรือการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยมันมีโอกาสอยู่แล้วที่สูงมากๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ผ่านการอบรมขนาดคนที่อบรมอ่ะยังแบบยังชนเลยอ่ะใช่ไหมขนาดคนที่อบรมแล้วยังขับรถแบบไม่เปิดไฟอ่ะเวลาเลี้ยวอ่ะเออเหมือนรถไม่ได้แถมไฟเลี้ยวมาอันนี้อัดอั้นเองส่วนตัวนะคะประกันเนี่ยเขาไม่คุ้มครองอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปคว่ำประกันไม่จ่ายนะจ๊ะเออเพราะฉะนั้นบริษัทประกันน่ะปฏิเสธการคุ้มครองได้เลยอย่าไปโทษประกันนะคะเพราะว่าคุณทำผิดกฎหมายเขาไม่รับผิดชอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสติสัมปชัญญะของเด็กอ่ะมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่มันตัดสินใจอะไรได้รวดเร็วกว่านะคะผู้ใหญ่มันตัดสินใจได้นี่ว่าโอเคถ้าฉันชนฉันรับผิดชอบได้หรือไม่ได้แต่เด็กอ่ะชนแล้วรับผิดชอบได้ไหมล่ะไม่ได้นะคะเจ้าของรถเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเองเจ้าของรถคือใครผู้ปกครองค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็สูงตั้งแต่หลักหมื่นเป็นต้นไปจนถึงหลักล้านบาทถามซิว่าเด็กอายุเท่านั้นน่ะมันมีเงินไหมอ่ะไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของเขาไม่มากพอนะคะพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเวลาที่เขาเอาไปชนหรือเอาไปอะไรก็ตามเนื่องจากผู้ขับขี่เนี่ยก็ยังเป็นเยาวชนผู้ปกครองอาจถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วยนะจ๊ะหากพิสูจน์ได้ว่ารู้เห็นหรือยินยอมให้เด็กขับรถก็มีความผิดทางแพ่งอีกนะแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกรณีชนทรัพย์สินเสียหายอย่างเช่นแบบเสาไฟฟ้าชนร้านค้าชนคนอื่นเงี้ยผลเลยคือ1แน่ๆไม่มีความสามารถในการชดใช้เออนะชดใช้ไม่ได้เด็กเกินนะคะอาจถูกดำเนินคดีฐานขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ผู้ปกครองก็ร่วมด้วยมันมีทั้งบาดเจ็บชนคนอื่นบาดเจ็บรับผิดชอบไงอ่ะเด็กอ่ะรับผิดชอบยังไงอ่ะเออจะไปโทษว่าเขาเป็นเด็กไม่ได้นะจ๊ะพ่อแม่รับผิดชอบด้วยเพราะว่าลูกอ่ะไม่สามารถขับรถได้อยู่แล้วแต่พ่อแม่อนุญาตเองดังนั้นถ้าเด็กไปชนคนพ่อแม่คดีอาญานะคะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเขาต้องชดใช้การขาดรายได้ของเขาถ้าเขาดันรถชนแล้วต้องรักษาตัวอยู่แบบ7วัน7คืนอย่างเงี้ยเราก็ต้องจ่ายสมมติว่าแบบเขาหารายได้ได้วันละ 3,000 อย่างเงี้ยอ่ะ
7 คูณเข้าไปนะคะหรือว่ามี

อกาสถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจำนวนมากได้เลยค่าตกใจอ่ะเคยได้ยินไหมค่าตกใจค่าปลอบขวัญแล้วถ้ามันร้ายแรงมากๆล่ะถ้าเกิดเด็กคนนี้ดันไปชนคนตายประมาทแบบนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแบบเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงความตายเนี่ยโอกาสจะรับโทษหนักทางกฎหมายผู้ปกครองนะคะครอบครัวผู้เสียชีวิตสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเพิ่มเติมได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาคิดว่าแบบถ้ายังเด็กเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ก็รับผิดแทนความจริงก็คือแม้ผู้ปกครองจะช่วยรับความผิดแล้วแต่ตัวเยาวชนเองตัวเด็กคนนี้เองเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางความยุติธรรมด้วยสำหรับเยาวชนหรือว่าคนที่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยมันก็เสียอนาคตอยู่แล้วนะถ้าเกิดเขาดันไปติดนักกีฬาทีมชาติลูกดันเก่งไปติดนักกีฬาทีมชาติแต่มีคดีติดตัวไม่ได้นะคะดับอนาคตเขาเลยนะเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะถ้าจะเลี้ยงเด็กสักคนนึงให้มันโตขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบชีวิตเขาทั้งทุกเรื่องอาหารการกินการไปโรงเรียนการกลับจากโรงเรียนเห็นไหมว่าช่วงนี้เด็กแบบโดนหลอกไปง่ายๆโดนหลอกไปดื้อๆไปนั่งแบบเขามีนะที่แบบเจอเด็กแล้วเขาเอาน้ำไอเนี่ยน้ำกรดสาดอ่ะแล้วก็เอาไปขอทานอ่ะระวังคุณจะปล่อยเด็กไปองค์ไปเองเนี่ยเช็คดีๆเด้อเขาชอบเลยเด้อคนที่พิการน่ะนะอ่ะไปต่อกันในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ผลงานเพลงสุดใจนะคะแล้วก็ในกิจกรรมของเราตอนนี้บอใบไม้นะคะใครที่คิดเพลงได้รีบโทรหาพี่แป้งเดี๋ยวนี้เลยจ้า

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าในช่วงที่สองพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยค่ะ
5: สมบัติครับ
4: พี่สมบัติ
5: จากระยอง
4: อ๋อจากระยองนะคะเป็นไงบ้างสบายดีเน
5: าะสบายดีครับ
4: อ่าแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยห้ามตอบว่าคุยกับน้องเมย์อยู
5: ่นอนคุย
4: ลองเปลี่ยนท่าไหมตีลังกาอะไรเงี้ยเออหกสูงลองดู
5: จักรยานกลางอากาศอยู
4: ่เออได้ เพราะปกติบางคนเขาขับรถไงบางคนก็แบบกรีดยางตัดยางอะไรอย่างเงี้ย
5: เออผมนอนฟังอยู่
4: เออหนูก็เลยถามเผื่อเพราะบางคนแบบเอ้ยน้องเมย์ตัดยังอยู่บางคนแบบเออเป็นรปภ.อะไรเงี้ยก็ต้องถามไว้ก่อนเราจะไปรู้ได้ไงว่าใครทำอะไรอยู่ใช่ปะล่ะ
5: คร
4: ับ เนาะเคยไหม เคยเจอเด็กเยาวชนขับรถมั้งไหมคะ
5: เจอบ่อยครับ
4: ที่ไหนก่อนขับอะไรขับรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์
5: มอเตอร์ไซค์
4: บ่อยเน
5: าะระยองก็จะมีเว้นทุกวันศุกร์เสาร์อ่ะ
4: เออแต่ว่าของหนูชอบเจอวันไอ้เนี่ยหยุดนักขัตฤกษ์อ่ะเออก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมอยู่ดีๆรักพ่อรักแม่ขึ้นมาหรออะไรเงี้ยวันแม่อย่างเงี้ยวันพ่ออย่างเงี้ยเออมา
5: เออ
4: ก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องวันนี้
5: มันแบบไงมันเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันตามเพื่อนกันไง
4: พูดยากเนาะ
5: ยาก
4: เออแต่หนูอ่ะทุกวันที่ต้องเจอเลยอ่ะเอาแบบทุกวันจริงๆอ่ะมันจะมีอยู่หน้าวัดหยุดแถวคู

0: คดแถวๆตรงนึงอ่ะเออเขาขี่ย้อนสอนตลอดเลยอ่ะแล้วหนูแบบมีอยู่บางจังหวะหนูไม่เห็นด้วยแบบเกือบหลายครั้งละเออเพราะไฟตรงนั้นมันจะหายไปช่วงนึง
1: ก็ปีที่แล้วเนี่ยขี่สายไบพาสระยองเนี่ยมันแข่งกันแล้วทีนี้รถยนต์มันมาะมันหักหลบไงแล้วก็ไปเกี่ยวรถยนต์ชนตายไปคนหนึ่งอายุ13เองอ่ะ
0: เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปล่อยออกมาได้ยังไงก็ไม่รู
1: ้เออ
0: สถาบันครอบครัวนี่เป็นอะไรที่แบบว่าโหมันยากเหมือนกันเนาะเลี้ยงเด็ก
1: เขาซื้อรถไทยตั้งแต่อยู่ป.5 ป.6แล้ว
0: ว่าจะบอกเอาจริงๆนะถ้าถามตัวเมย์เองอ่ะเมย์ขี่มอไซค์เป็นตั้งแต่อายุ10ขวบขี่ที่ลานวัดคือขี่วนอยู่ในลานวัดเออแล้วปู่ด่าแบบโอ้ยแบบคือตอนนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมถึงโดนด่าทำไมอ่ะขี่มอไซค์ได้ก็ไม่ดีหรอเผื่อใช้ไปซื้อน้ำแข็งอะไรเงี้ยนึกออกปะเออขับใกล้ๆบ้านไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ล้มแต่แค่แบบอ่ะตอนนั้นมีพี่ชายคือหนูอะโตมากับพี่ชาย5คนเพราะฉะนั้นหนูก็จะไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงเนอะมั้ยหนูก็จะมีความห้าวหาญอยู่ประมาณนึงพี่ชายก็คือแบบชวนเล่นอะไรแปลก
1: ๆฟังเสียงก็ห้าวอยู่แล้ว
0: เล่นกับพี่ชายแต่ละอย่างคือแบบอ่ะบ้านที่นครสวรรค์มันจะติดแม่น้ำน่านใช่ไหมชอบพาลงไปว่ายน้ำเล่นน่ะโดนตีจนไม่รู้จะโดนยังไงอะเอาจริง
1: เออ
0: เออเขาก
1: ็คน
0: ห่วง
1: เนาะจังหวัดอะไรเนี่ย
0: คุณพ่อเป็นคนนครสวรรค์ค่ะทุกวันแบบสงกรานต์อะไรเงี้ยก็จะไปหาผู้ใหญ่ไปหาไปไหว้ไปหวัดดีคุณปู่คุณย่าเออเขาจะกลับบ้านกันอะไรเงี้ยช่วงวันแบบเนี่ยแหละช่วงวันที่แบบว่าวันสำคัญอะไรเงี้ยก็จะมีวันพ่อวันแม่วันปีใหม่วันสงกรานต์ก็จะกลับไปรวมญาติกัน
1: ก็ดีนะกับการปีกับข้างปีใหม่ข้าง
0: แล้วเหมือนแบบปู่เขาถวายที่ดินหลังบ้านให้กับวัดไงมันก็ติดวัดไปเลยอ่ะบ้านเราติดวัดมากมากมากอ่ะก็เนี่ยแวบไปก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์เข้าอะไรเงี้ยโดนปู่ก็บอกปู่ด่าพี่ชายเพราะว่าพี่ชาย5คนน่ะพาน้องสาวไปขี่มอไซค์แต่เล็กอ่ะปู่เขาว่าเลยบอกหัวมันแตกขึ้นมาทำยังไงแล้วมันเป็นผู้หญิงมันเป็นแผลมันไม่สวยเหมือนแบบเขากลัวเป็นแผลเป็น
1: ใกล้วัดดีก็มีอะไรก็เข้าวัดเลยไง
0: เออนะมีอะไรก็เข้าวัดเออตอนเด็กๆก็ไม่ได้คิดไม่คิดเรื่องจะส่งไม่คิดจะส่งหนูเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอคะจะเอาเข้าวัดเลยเหรอแหม
1: เข้าวัดเลยง่ายดี
0: ต้องจองเลยนะว่ากำแพงตรงไหนดีอะไรเงี้ยเลือกทำเลก่อนเออมีแล้วมีของทุกคนในบ้านแล้วเรียบร้อย
1: โอเค
0: เออเขาจองไว้ให้หมดแล้วว่าเดี๋ยวตรงนี้นะอยู่กันเลยนะรวมญาติกันตรงนี้นะเขาจองไว้ให้แล้วเรียบร้อย
1: มีที่แล้ว
0: นะใช่ๆมีที่แล้วปะโทเออนะแต่ก็จริงๆแหละก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นโหเด็กต่างจังหวัดอ่ะขี่มอไซค์กันไปตั้งแต่เล็กจริง
1: ๆเ
0: ออหนูจำได้ว่าพี่ตำรวจอ่ะเรียกด้วยสั่นแบบตกใจอ่ะตำรวจเรียกอ่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดนะคิดแค่ว่าที่ผิดอ่ะคือไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก
1: ใช่
0: คิดว่าโดนแน่ๆสุดท้ายพี่ตำรวจเขาก็เรียกไปตักเตือนแล้วก็ไปกระโดดตบเสร็จแล้วเขาก็เอาแป้งอ่ะสงกรานต์อ่ะมาปะแล้วก็ปล่อยกลับบ้านเออให้วิ่งรอบรถด้วยให้วิ่งรอบรถ3รอบ
1: ทำโทษง่ายดี
0: เด็กอยู่อ่ะเขาก็คงไม่รู้จะทำอะไรอ่ะมันก็เด็กอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ๆ
0: แต่เขาก็บอกว่าหลังจากนี้ห้ามให้พี่เห็นแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เชื่อตำรวจเพราะตอนเด็กๆเรากลัวตำรวจ
1: ใช่ๆ
0: เออเด็กจะแบบอย่านะแม่ให้ตำรวจจับอะไรเงี้ยนึกออกปะ
1: ใช่
0: โดนหลอก
1: ตัวไปก่อนไงตำรวจดิ
0: เออเราก็ควรจะเกรงกลัวต่อกฎหมายนะพอโตขึ้นมาก็รู้แล้วว่าไม่ควรก็อ่ะก็บอกเอาไว้ละกันว่าใครที่กำลังแบบมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยก็ต้องดูดีๆดูดีๆจริงๆเพราะว่ากฎหมายมันไม่รองรับถ้าสมมติเขาเกิดไปขับชนใครเกิดความเสียหายขึ้นมาแย่เลย
1: เนาะปัญหามันเยอะเลย
0: วันนี้หนูจะบอกว่าเมื่อวานเอ้ยสายแรกเนี่ยเขามาแล้วเขาจบไปที่บ่อใบไม้วันนี้นะคะก็เลยต้องให้เป็นหน้าที่ของพี่สมบัติว่าบ่อใบไม้จะเป็นเพลงอะไรดีจ๊ะ
1: บอกรักฝากใจอะ
0: บอกรักฝากใจของอาสาใส่ลูกโพทอง
1: ใช่ใ
0: ช่แล้วเราจะไปที่อักษรอะไรต่อล่ะนี้บอกรักฝักใจเนี่ย
1: น่าจะไปซอช้างว่ะไปอย่างซอช้างอ่ะ
0: บอกรักฝักไม่มันต้องอยู่ในเพลงสิ
1: ต่อที่เอารักมาฝากเป็นความรักจาก
0: อ๋อจบที่คำว่าบูชา
1: ส่งถึงสามวัยขอฝากหัวใจเอาไว้ในห้องหอหัวใจรักเจ้าที่เขาบูชา
0: หูชอช้าง
1: ชอช้างได้ป่ะไปยัง
0: หูหนูจะบอกว่าเมื่อวานนี้นะตอนที่ได้สอเสือมาใช่ไหมมีคุณผู้ฟังพิมพ์มาในข้อความบอกว่าฝากคนหน้าใหม่นะคะเลือกอักษรนึกถึงเพื่อนด้วยมันยากจังเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราตั้งโจทย์ชอช้างเยอะเยอะ
1: ตามเพลงไงเขาตามเพลง
0: ใช่ใช่เราไปตามเพลงเรามันกำหนดไว้แล้วทำอะไรได้ล่ะใช่ไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นเล่นต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าชอช้างนะคะชอช้างไปคิดก่อนเยอะๆนะ
1: โอ้ยากเลยนะเนี่ย
0: ชอช้างเหรอช่างชั่ว
1: มีเยอะ
0: โชคเอ๊ะอะไรสักอย่างลองดูไม่รู้เหมือนกันนะคะขอบคุณมากมากกับการเล่นสนุกด้วยกันนะจ๊ะเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: แล้วทุกเสียงทุกสายต้องกับคืนกล่าวหาแล้วกันครับ
0: ไม่มีพิเศษหรอพิเศษแบบพิเศษอีกพิเศษกว่านี้อีกมีไหม
1: พิเศษก็ดีเจ
0: โอ้ยมีคนขอเพลงให้หนูทุกวันเลยเอ้ยเขินจังเลย
1: คุยเก่งดีอ่ะต้องมองให้ดีเจด้วย
0: อ๋อรอเขาเรียกว่าจอไม่หยุดพูดไปเรื่อย

0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไออัยราอ่ะฮะ
0: และไออัยราอ่ะฮะ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอ่ะฮะ
0: อัยราอ่ะฮะ
1: โอเคขอบคุณพี่สมบัติมากมากนะ
0: ครับดูแลสุขภาพเดี๋ยวครับ
1: อันนั้นของหนูขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เอ้ยเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังแย่งหนูพูดหมดแล้วเนี่ยมงแซะก็แย่งหนูไม่มีอะไรจะเล่นแล้วเนี่ยโถเดี๋ยวไปคิดใหม่ๆก่อนเดี๋ยวหาอะไรเล่นไปเรื่อยอะหนูอ่ะบอกรักฝากใจจากอาสดแสนลุงโพทองนะคะวันนี้มาเป็นผลงานเก่าๆบ้างแล้วกันเนาะพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะชั่ว7ทีดี7หนนะเอ้ยชอช้างหนูเล่นไปแล้วห้ามซ้ำนะโชคดีที่รักหนูจะบอกว่าหนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะเลือกว่าให้มันเป็นชอช้างแต่มันก็เลือกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนคะมีเพลงอื่นไหมคะชั่ว7ทีดี7หนห้ามซ้ำนะแล้วก็โชคดีที่รักจากยอดรักสลักใจนะคะเทพธิดาพาสิ้นจากอาเสรีรุ่งสว่าง4ผลงานเพลงค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงชื่อนี้เพลงนี้มีชื่อว่าคำเอ่ยนะคะจากอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์ถามว่าทำไมหนูถึงเรียกว่าอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์เพราะว่าเป็นคนที่แต่งเพลงให้หนูนั่นแหละเพลงจับจุดหัวใจนั่นแหละเออนะวันนี้อาจารย์เขามีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะจ๊ะทุกคนเออนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นจะบอกว่าผลงานเพลงของอาจารย์อ่ะ

0: ดังๆแบบเยอะมากนะคะนี่จริงๆโรคซึมเล่าเนี่ยเหมือนจะใช่ด้วยเออเป็นเพลงที่อาจารย์เขาแต่งด้วยอย่างของน้องเมย์เนี่ยก็จะเป็นเพลงจับจูดหัวใจนะคะที่มียอดวิวแบบล้านวิวเนี่ยก็เป็นอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์เหมือนกันที่เป็นคนแต่งเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองโอ้บอกเลยว่าถ้าอาจารย์เขาเก่งขนาดนี้แล้วคำร้องทำนองก็ต้องเป็นตัวเองนั่นแหละค่ะแต่งเองนั่นแหละนะสังกัด Friends Music นะคะเรียบเรียงโดย The Jessie ค่ะน้องเมย์เคยไปงานที่ศรีสะเกษแล้วเขาเหมือนลองเครื่องเสียงอะแล้วตอนนั้นยังไม่รู้จักอาจารย์เลยยังไม่รู้เลยว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนแต่งเพลงปรากฏว่าวันนั้นกำลังเหมือนเขาเทสเครื่องเสียงอะไรอยู่เนี่ยแหละแล้วอาจารย์เขาก็แบบเออเขาก็เลยร้องเพลงโรคซึมเล่าขึ้นมาหนูถึงกับหันขวับเลยนะนึกว่าต้นฉบับเออคือแบบเพาะมากอ่ะแบบเสียงสดคือแบบโอ้โหกินขาดมากแล้ววันนั้นคือแบบถึงขั้นแบบเดินไปดูที่เครื่องเสียงเลยว่าใครร้องอ่ะเพราะว่าตอนนั้นศิลปินน่าจะยังไม่มีใครมากันแล้วก็แบบว่าตอนนั้นมีค่ายพีทีมากันเยอะอยู่พวกแบบน้องอาร์ตี้พวกอะไรเงี้ยเนาะแล้วอยู่ดีๆหนูก็เดินไปดูว่าแบบเอ๊ะใครนะทำไมเสียงดีขนาดนี้ปกติเราโรคซึมเล่ามันอะไรนะมันก็มีความเป็นอีสานนิดนึงใช่ไหมวันนั้นเดินไปดูแล้วอ้าวคนนี้แล้ววันนึงก็ได้มาร่วมงานกันนะคะก็เออแปลกดีเหมือนกันเอองั้นเพราะฉะนั้นนะคะฝากเพลงอาจารย์หนูด้วยแล้วกันนะคำเอ่ยนะคะจากอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์นะจ๊ะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2ในช่วงจ่อคิวฮิตนี้ค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับ2ผลงานเพลงนี้ค่ะกลางดาวจากไลอ้อนกาดบัณฑิตและดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ยังอยู่ในชาร์ตต่อเนื่องก็จัดไป

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: ยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขออนุญาตอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ84บาทคลองแงะ84บาทจังหวัดตรัง84บาทนะคะภูเก็ต86บาทสุราษฎร์ธานี88บาททำไมพุ่งสูงกว่าเพื่อนเขาล่ะนะเฉลี่ยอยู่ที่85บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ90บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย72บาทน้ำยาง83บาท50สตางค์นั่นเองนะจ๊ะมีคนถามว่าคุณเมย์เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรหนูเพิ่งนึกได้ว่าทำไมหนูถึงง่วงนอนอ๋อเมื่อวานหนูนอนไม่หลับไงหนูไปนอนตอน8โมงแล้วก็แบบ11โมงก็ต้องไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออนอนน้อยจริงเออเพิ่งนึกออกนะเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังไม่ถามเนี่ยหนูก็ลืมเออแต่ว่าพรุ่งนี้หนูจะต้องออกจากบ้าน7โมงนะสิดูสภาพตอนนี้จะตีสองแล้วเฮ้ยนะเนี่ยคนเราชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันไปเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆวันใช่ไหมคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ย

0: เก่งมากๆอยู่แล้วน้องเมย์รู้ว่างานที่ทำสิ่งที่เจอความทุกข์ที่เจอเนี่ยแต่ละคนก็หลากหลายนะคะอุ้ยสังเกตจากแต่ละสายที่โทรมาบางคนก็แบบเนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตาเป็นผู้พิการทางนู่นนี่นั่นกายภาพหลายๆอย่างใช่ไหมเราเนี่ยต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมอยู่กับคนที่อาจจะไม่ได้ดีกับเรามากนักนะคะน้องเมย์ก็เลยมีการนำกอดในทุกๆวันแบบนี้นะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์สักวันหนึ่งใครที่ยังไม่เคยทำนะคะก็จะหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆมากขึ้นน้องเมย์กอดตัวเองทุกวันตื่นเช้ามาอย่างน้อยก็ต้องยิ้มให้ตัวเองในกระจกและเชื่อไหมว่ามันจะเป็นการดึงดูดพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิตของเราเวลาที่เราว่าคนอื่นเวลาที่เราพูดถึงคนอื่นไม่ดีคนที่ได้ยินคือเราถูกไหมนะคะก็ขอให้มีพลังบวกด้วยกันละกันเนาะในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาขออภัยร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเพื่อนเพลงหวานนี้ผลงานเพลงเล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตตั้งใจมอบให้มากๆเพราะว่าเราจะไม่เจอกัน2วันอย่าลืมอักษรที่ต้องไปคิดด้วยนะคะชอช้าง ยากอยู่นะก็น่าจะยากกว่าทุกตัวที่ผ่านมานะคะลองดูก็แล้วกันว่าจะช่วยกันคิดได้หรือเปล่าเนาะนะคะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่บอกเลยว่าคลื่นไม่ได้เกี่ยวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะสงสัยว่าทำไมนักจัดรายการคนอื่นเขาถึงไม่ได้แจกไม่มีอันนี้แจกส่วนตัวอยากแจกเองนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ร่วมกิจกรรมกันด้วยก็ละกันนะคะตอนแรกนี่แอบจะใจอ่อนแล้วนะว่าไม่ต้องรอสิ้นเดือนก็ได้มั้งแจกวันที่15ไปสักจับฉลากวันที่15ไปสักชื่อนึงก่อนแล้วเดี๋ยววันที่30จับอีกชื่อนึงดีไหมเดี๋ยวลองดูงบประมาณชีวิตตัวเองก่อนนะแล้วถ้าแจกได้ยังไงนี่จะช่วยๆเล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะยังยิ้มได้มอบและเป็นกำลังใจให้กับ2วันที่เราจะไม่เจอกันเผื่อว่าดันไปเจอสิ่งที่ดีดันไปเจอสิ่งที่ไม่ดียังไงก็จะได้นึกถึงกันด้วยนะวันนี้น้องเมย์ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกๆเที่ยงคืนจนถึงตีสองแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: เพลินเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

กลับมานะครับผมในวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์นะครับ3เพลงจบไปแม้ว่าจะเป็นบทเพลงโลกของผึ้งนะครับของแม่ผึ้งผู้บูนองจันทร์ดีใจที่ได้รักเธอนะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินแล้วก็นักสู้เลือดพญาหงส์นะครับจากโลมบุรพาฟ้าหงเหินนะครับผม3เพลงจบไปนะฮะกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะบอกว่าสวัสดีแวมไพร์นะฮะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอเพลงใจคนคอยจากพี่กุ้งตวงสิทธิ์นะครับแล้วก็ทักทายทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่บุญญากรพี่ชยาพี่นักรบพี่จรัสนะครับพี่คิวเองพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับนี่ในชั่วโมงแรกนะครับคุณพี่เอกใจ

0: ใช่ครับพี่แมวเซาชอบหลับจากสุราษฎร์ธานีนะครับบอกว่าตอนนี้นาเดิมอากาศครึ้มๆนะครับเข้าใจเลยนะครับพี่จุรีนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าขอบคุณน้องเพชรที่เปิดเพลงให้นะครับนี่ขอบคุณครับพี่รัตดาขอเพลงหนาวแสงนีออนจากพี่ตะกะแตนด้วยนะครับนี่พี่สมคิดครับน้องแชมป์ไม่ได้เจอกันนานน้องแชมป์นะฮะทักทายนะครับพี่ประสิทธิ์พี่พินโยพี่บางปลาพี่วีรศักดิ์หรือว่าบอนวีนะครับว่าดีกับผมเนี่ยบอกขอเป็นยินดีคืนใจเพลงของใครนะฮะผมลืมไปแล้วเพลงเนี้ย พี่ไตรรัตน์นะครับน้องณัฐพงศ์นะครับพี่สันทัศน์นี่ยังอยู่กันนะครับแล้วก็น้องลิซ่าใช่ไหมครับใครเอกดูซิแล้วก็พี่จรัสนะครับน้องแชมป์บอกว่าปีนี้จัดงานที่วัดภาษีไหมนะครับปีนี้วัดภาษียังไม่ได้จัดนะครับก็เอาไว้ปีหน้าแล้วกันแต่ว่าพอดีช่วงนี้ก็จัดงานรำลึกถึงคุณแม่ใช่ไหมครับแม่พึ่งเนาะที่วัดทัพประดานเหมือนเดิมครับจัดมาตลอด3กี่ปีละ34ปีแล้วนะครับก็ถ้าสะดวกนะถ้าว่างเพราะว่ามันก็ไกลอยู่พอสมควรประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก่อนถึงเมืองสุพรรณอีกนะฮะสวัสดีไปถึงพี่อิลิสานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะตัดยางค่ะนะครับทักทายทุกท่านนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมนะฮะ022481366น้องแป้งรอรับสายอยู่ณตอนนี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาซอนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาซอนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: จบไปนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์เมื่อสักครู่นะครับฝากฟ้าจากพี่บาวีนั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับระหว่างรอรับสายเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนนะครับทาง Facebook LTM FM 95พี่รัตวันถามว่าแม่พึ่งเกิดวันอะไรคะจันทร์อังคารพุธอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับนั่นสินะแต่ว่าผมกับคุณพ่อนะครับเปิดประมาณเกิดวันจันทร์ทั้งคู่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแม่พึ่งเกิดวันอะไรนะฮะแต่ว่าลองเซิร์ชดูได้นะครับทาง Google แล้วกันนะฮะสวัสดีไปถึงป่าเดฟนะครับทักทายครับขอเพลงรักสาวนครสวรรค์ให้ป่าเดฟหน่อยนะครับพี่สันทัศนะฮะพี่สุคนกับเชิงนะครับทักทายครับพี่อนุชิตจากอุบลพี่จรัสครับพี่อิลิสานะครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาในวันศุกร์ลันล้าอย่างวันนี้นะฮะก็ขอให้อีก2วันก็เป็นวันที่พักผ่อนสำหรับทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับป้าเดฟนะฮะทักทายครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกสัก1เพลงระหว่างรอรับสายแล้วกันนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งรออยู่นะครับ02-248-1366ครับขออนุญาตจัดเพลงที่คุณผู้ฟังขอขึ้นมาเมื่อกี้นะครับหนาวแสงนีออนครับพี่ตั๊กกะแตนชลดาครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณมากเลยค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจขอขอบคุณนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่ 7-Eleven ก็มีนะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าใหม่ดีกว่าเนาะหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
2: สวัสดีจ้าน้องเพชรเดี๋ยวขอแกมก่อน
1: โอ้ยขอแกมซะด้วยอืมนะฮะสวัสดีครับชื่อว่าพี่เพชรใช่ไหม
2: ใช่ค่ะคุยกับน้องเพชรตั้งนานเลย
1: พี่เพชรมาคุยกับน้องเพชรโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เพชรแม่เออจริงๆเราไม่ได้คุยกันประมาณกี่เดือนแล้วจำได้ไหม
2: ประมาณ 3-4 เดือนได้แล้วมั้งไม่รู้สิ
1: 3-4 เดือนใช่ไหมอืมแล้วตอนนี้ว่าพี่เพชรอยู่แถวไหนครับพี่ตอนนี้
2: อยู่จังหวัดศรีสะเกษเหมือนเดิมค่ะ
1: ศรีสะเกษเหมือนเดิมนะครับฝนตกไหมพี่แถวนู้นอ่ะ
2: วันนี้ไม่ยังไม่ตกนะคะแต่ว่าก็ไม่ร้อนมากเพราะว่ามันก็เมื่อวานตอนช่วงบ่ายสองบ่ายสามก
1: ็
2: ตกประมาณ20นาทีก็หายไปค่ะ
1: เข้าใจนะครับก็ถือว่าแบบตกปล่อยตกแป๊บๆเนาะก็ยังดีนะครับผมแล้วตอนนี้พี่เพชรทำอะไรอยู่ครับกำลังเตรียมตัวไปทำงานหรือว่ายังทำงานอยู
2: ่พอดีพี่เป็นคนน้าเป็นคนพิการทางด้านสายตาค่ะ
1: อ๋อเข้าใจ ก็เลยแบบอยากจะมาฟังเพลงสบายๆเนาะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับผมพี่เพชรครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับเพลงที่พี่เพชรขอคือเพลง
2: สายผูกแขนเปื้อนเหงื่อของเดียพร้อมพงค่ะขอมอบให้กับคือลูกทุ่ง FM 95ทุกคนพิเศษก็คือน้องแป้งน้องเพชรค่ะแล้วก็ขอมอบให้ลูกให้หลานที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพให้เขามีกำลังใจต่อสู้ค่ะรวมทั้งตัว

0: น้าเองด้วยค่ะ
1: ครับผมคุณน้าก็เหมือนกันนะครับถ้าเข้ามาทำงานก็ขอให้สู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคนเราเกิดมาต้องสู้นะน้านะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
0: เดี๋ยวกันนะคะ
1: ครับน้า
0: น้องเพชรน้าชอบน้องเพชรจัดเปิดเพลงแม่พึ่งมากเลย
1: โอ้ขอบคุณครับ
0: แต่ละเพลงเนี่ยเพราะมาก
1: ครับเพราะว่าเพลงแม่พึ่งเนี่ยมีเอาจริงๆนะมีเยอะมากแล้วแม่พึ่งเป็นคนที่ร้องแบบสุดทุกทางอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วก็สนุกแบบจัดไปเลยหรือว่าเพลงช้าก็คือแบบเศร้าแบบขนลุกเลยเอางี้ดีกว่านะฮะ
0: ใช
1: ่ครับผมก็คือเพลงแม่พึ่งมีเยอะมากอย่างนักร้องสมัยก่อนนะอย่างแม่พึ่งลุงเป้าสายันใช่ไหมครับลุงแอลยอดรักสลักใจก็เป็นคนที่ร้องเพลงกันผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า1,000เพลงนะฮะซึ่งแบบเพลงเยอะมากๆเลยนะครับผม
0: น้องเพชรหาเพลงสงสารคุณนะเจอเรียงคะอันนี้เก่ามากเลยนะแรกๆเลยนะ
1: เพลงชื่อว่าอะไรนะ
0: สงสารคุณนาค่ะ
1: สงสารคุณนา
0: ค่ะแล้วก็เพลงน้ำตาลูกแม่ย่าด้วยค่ะ
1: น้ำตาลูกแม่ย่าอันนี้ผมเคยฟัง
0: อ๋อค่ะ
1: แต่สงสารคุณนาอันนี้ของใครนะครับของใครนะ
0: แม่พึ่งนั่นแหละค่ะ
1: ของแม่พึ่ง
0: แรกๆเลยค่ะ
1: โอ้ยสมัยเขาแบบอายุเท่าไหร่เองอ่ะ15-16ประมาณนี้ป่ะ
0: 11-12
1: ค่ะโอ้ยสมัยเด็กๆเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยพี่เพชรนี่ฟังลึกมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะ
0: อาจจะมีโอกาสนะคะเปิดให้ฟังเลยนะคะ
1: ได้เลย
0: คนหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่า
1: เข้าใจมันก็นาน
0: บางทีเขาก็ทำมันนานมากอ่ะ
1: สงสารคุณน้าเนาะ
0: ค่ะสงสารคุณนา
1: จดโอเคเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับ
0: แล้วก็รักไม่อันตรายก็ช่วยเปิดให้ฟังหน่อยนะคะถ้ามีโอกาส
1: เพลงนี้ผมฟังอยู่รักไม่อันตรายนะครับผมขอบคุณมากๆครับนายเพชรครับรักษาสุขภาพนะครับ
0: ค่ะคุ้มครองบุญรักษาหนูนะไม่ว่าจะอยู่หรือว่าจะไปที่ไหนก็เดินทางปลอดภัยนะลูก
1: ครับผมเช่นเดียวกันนะครับ
0: รักษาสุขภาพด้วยนะ
1: ขอบพระคุณครับนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมนะครับนาเพชรจากศรีสะเกษนะฮะขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามานะครับแต่ว่าวันนี้ขอเพลงนี้ฮะฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อนะครับจากเบียร์พร้อมพงครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ส่งมอบกำลังใจให้กับทุกท่านต่อด้วยผลงานเพลงจากอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกเพลงนี้แทนคำอวยพรใต้บ้างกลางบ้างไม่ว่ากันนะคะขออวยพรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาว FM95 ลูกทุ่งมหานครคิดฝันหวังอะไรขอได้อย่างที่ฝันทุกประการนะคะขอโชคดีร่ำรวยมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาสู้ไปด้วยกันรวยไปด้วยกันเขียนฝันไว้ข้างฝานะคะขอบคุณพวงมาลัยสวยๆจากน้องแป้งและพี่เล็กด้วยนะคะขอบพระคุณพวงมาลัยที่ฝากมาจากพี่สมทรงแฟนคลับนครปฐมด้วยนะคะท่านไหนไม่มีพวงเป็นเหรียญบาทเหรียญ5ก็ได้นะคะโอ้ยแซวเล่นอยากให้มาหากันใกล้ๆจับไม้จับมือกันนะคะเดี๋ยวท่านไหนที่อยากถ่ายรูปเดี๋ยวเรานัดเจอกันข้างเวทีนะเดี๋ยวต้องไปถ่ายด้วยโอ้ยขอบคุณจ้าพี่โอ้โหที่สมุทรสาครเนาะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

บทเพลงตามคำขอนะครับรักสาวนครสวรรค์จากพี่ลูกแพรไหมไทยนะครับก่อนหน้านี้ก็เขียนฝันไว้ข้างฝาเช่นเดียวกันนะครับจากพี่ราชนกศรีโลพันธ์แล้วก็ต่อเนื่องมาจากฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อจากเบียร์พร้อมพงษ์นะครับอันนี้รับสายหน้าไมค์จากหน้าเพชรใช่ไหมครับศรีสะเกษนะครับจัดให้ครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันณตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงต่อไปนะครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับนั่นก็คือ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียทักทายครับพี่จุ๊บแจงครับนะพี่วันวิสาช่างแจ็คเทวาพี่สุวรรณีพี่โสภักพี่จรูนพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่เจ้านี่มาแล้วมาแล้วนะครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับพี่มลิวันคุณพี่จินจินพี่จรัสครับพี่จิรวรรณครับป้าเดฟนะครับจัดให้แล้วนะครับรักษานครสวรรค์ให้ป้าเดฟนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่เอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันต่อในช่วงของ

าเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับ02 248 1366ครับ

0: 3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรตเพลงฮิตครับตอนนี้ก็อยู่ในชั่วโมงที่2กับผมเพชรพุ่มพวงทักทายไปถึงพี่ใหญ่ครับพี่สมศรีนะครับหรือว่าพี่

0: จงซ่องคล้านะครับสวัสดีครับผมพี่มาริวันพี่วิวัฒน์ NT นะครับพี่อุดรรถขยะบางนานะครับพี่วันวิสาช่างจักรเทวานะครับพี่โสภักนะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับโลเล็ก
0: โอ้ยสวัสดีครับพ่อพี่เล็ก
1: ครับ
0: พี่เล็กโทรศัพท์มาจากสุราษฎร์กำลังกรีดยางอยู่เหมือนเดิมนะ
1: คร
0: ับครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: ไอ้ขอเพลงของน้องเมย
0: ์น้องเมย์
1: เพลงเจ้าชู้แต่เนี่ยคู่หนูเ
0: ยอะอืม
1: คิดถึงรอย่อยแต่เดียวเอ็นเปิดถึงเป็นคลิปของรอย่อยถึงเน็ตได้เออขอเพลงน้องเมย์เพลงนี
0: ้ก็เลยแบบอยากฟังเพลงน้องเมย์เพลงนี้เน
1: า
0: ะ
1: คร
0: ับ ได้เลยครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: เอาหมอไม่รอย่อยเลยการน้องเมย์ด้วย
0: ครับผม
1: หน้าใหม่ร่างใหม่ทุกท่าน
0: ได้เลยครับพี่เล็กครับก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่เล็กจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
1: ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยรา
1: ไอ้อัยรา
0: อาห่า
1: อาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอาห่า
1: อัยราอาห่า
0: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่เล็กนะ
1: ครับ
0: ครับพี่เล็กรักษาสุขภาพนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับพี่เล็กจากสุราษฎร์นั่นเองขอเพลงน้องเมย์อีกแล้วไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะครับจัดไปในช่วงของพาเลทเป็นฮิตครับจัดไป4เพลงสนุกสนานกันนะครับ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงนะสนุกสนานกันไปมีไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะจากน้องเมธิชาหรือว่าดีเจเมย์ของเรานะครับรอสายคนโสดนะครับพี่หญิงลีศรีจุมพลสดอยู่รู้ยังนะครับจากสโมสรชิมิแล้วก็แค่โสดนะครับจากวงโซโลอิสนะฮะทักทายครับช่างแจ็คเทวาครับพี่วันวิสาครับพี่สมคิดจากศรีสะเกษนะครับแล้วก็พี่จุ๊บแจงพี่วิวัฒน์พี่มาริวันพี่รัตดาวันนะครับพี่พิทวัฒน์มาทักทายเนาะพี่สำรวยครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นครับพี่กบจากจังหวัดตากนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงใครเนาะขอดูสิสวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะครับสวัสดีครับเอ้าเวลานี้ยังไม่นอนหรือว่าเพิ่งตื่นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันศุกร์ใช่ไหมฮะวันนี้เพลงขี้เล่าบอกขี้ตัวนะครับจากน้องรวงข้าวอัญชนาครับสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะครับคำร้องทำนองโดยดิวพีรพลครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอกชีวิตแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณด้วยครับผมอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2เพลงจบไปนะครับมีเจ้านางเอ๋ยนะฮะจากเบียร์พร้อมพงนะครับแล้วก็อบอวนจากเล็กรัชเมศนะครับอ่ะทักทายครับพี่ก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยลุงแก้มนะครับทักทายฮะพี่ไผ่ตะกัวป่าครับคุณแม่บุญเรือนคุณพี่สุคนกับเชิงครับคุณพี่ธัญพัฒน์นี่แล้วก็สวัสดีครับพี่ช่วงครับสวัสดีคุณชายบอยสวัสดีทักทายครับพี่สุภัทรานะครับทุกท่านเลย

นะครับพี่สาวพรหมด้วงมาแล้วนะฮะพี่เนนงนะครับสวัสดีครับผมพี่นันทาทุกท่านเลยครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงพ่อๆกันต่อครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: 3เพลงนะ3เพลงนะครับยุค90ยุค2000ประมาณนี้ก็เริ่มต้นกับบทเพลงความลับนะครับบทเพลงจากพี่มัมและคนิกแล้วก็บทเพลงอย่าให้เขารู้นะครับจากอาจารย์มิกกี้นี่ตัวเรียกว่าอาจารย์แหละนะครับแล้วก็อาจารย์หลังออร์เคสตรานะครับคิดถึงนะทั้ง2เพลงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นแนวร็อกบาลาดนะครับนักร็อกบาลาดเพลงช้าแต่ว่าดนตรีหนักแน่นแล้วก็เมโลดี้สวยงามนะฮะสวัสดีครับพี่นุ่นโอ้ยพี่นุ่นไม่ได้เจอกันนานนะต้องเป็นวันศุกร์ประมาณนี้นะครับอีกวันพี่นุ่นต้องแบบพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับพี่ธัญพัฒน์นะคิดถึงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พี่อนุภาพนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่สุคนกับเชิงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าเพลงม่วนทั้ง3เพลงเลยเนาะแล้วก็พี่เกษราขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ไปถึงพี่หนูวันนะฮะพี่นันทาคุณชายบอยนะครับทักทายครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บสร้างไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงชักเบิก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับน้องแป้งรอรับสายอยู่ตอนนี้02-248-1366ครับ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ลับมาในชั่วโมงที่3นะครับอยู่ในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะ2เพลงจบไปครับมีอสงไขยจากพี่หญิงทิติการ

แล้วก็การละครั้งหนึ่งนะครับจากน้องปรางปรางทิพย์นั่นเองนะฮะทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับพี่สุวรรณีพี่นันทาพี่พรชัยพี่คำเตยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เสาวลักษณ์นะฮะคุณชายบอยคนเดิมพี่พิทวัฒน์นะครับพี่สุชาดาพี่สุมาลา

0: อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิปสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีก2เพลงครับจัดให้ครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีคู่ครองจากคุณก้องห้วยไร่นะฮะแล้วก็กสานาคานะครับจากพิเทศอุเทนพรหมินทร์สวัสดีครับทักทายไปถึงพี่ละไอนะครับพี่นวลจันทร์พี่กนกนุชใช่ไหมครับผมสวัสดีครับบอกว่าปลูกบ้านอยู่ในสวนยางค่ะใช้วิทยุฟังเพลงนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยครับนี่น้องโอมทักทายนะครับสวัสดีไปถึงคุณชายบอยพี่สุดสาครนะฮะ

ุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อเลยเพลงสบายๆแล้วกันจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรครับ02-201-4364 3เพลงจบไปนะครับมีรักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธอจากน้องสยามโมนะฮะแล้วก็เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะครับจากน้องลิลลี่แล้วก็ยิ่งเย้าหญิงร้อยนะจากพี่บ่าววีนั่นเองนะครับทักทายไปถึงน้องปามี่นะฮะอ้าวบอกว่าอ้าวทำไมวันนี้ทำงานครับปกติไลฟ์วันจันทร์ถึงศุกร์หรือว่ารวมเสาร์อ๋อไม่สำหรับพี่นะตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นวันศุกร์ไงวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์นะฮะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ยังพักผ่อนนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะครับผมสวัสดีพี่ปลายฟ้าพี่วัชรีนะฮะหลังวัชรีสวัสดีครับพี่สุมาลาทักทายนะครับผมแล้วก็ใครอีกขอดูซิคุณชายบอยพี่สุภัทราพี่อินทรีแดงนะฮะแล้วก็พี่ขาวดอนนะครับพี่ละไอนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลงช้างเผือกขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบนึงครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็

ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยฮะน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: Big Chef
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ส่งข้อความกันมาทาง SMS นะครับ4689400บอกว่าเปิดวิทยุทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะครับแต่ว่านอนหลับนะฮะขอบพระคุณครับแค่เปิดพวกเราก็ดีใจแล้วนะครับสวัสดีไปถึงจากลูกน้องที่กระบี่ขอเพลงไม่เคยไม่คิดถึงให้นายหัวชิดที่อำเภอเฉวางด้วยนะครับนี่ไอ้กว้างนะฮะสวัสดีครับพี่ปลายฟ้าครับพี่จรันครับพี่สุมาลาน้องออนิชาสวัสดีค่ะสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะฮะพี่ตู่ใช่ไหมครับพี่ตู่เนาะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่หนูริงนะฮะพี่ก้านกล้วยคนหลังวัชรีนะฮะทักทายนะครับอย่ารอช้าครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ2-5กับกระผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งบู้ดวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ิตย
1: ์ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหา

อรุณสวัสดิ์พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วในเช้าของวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันที่6มิถุนายนนะคะอรุณสวัสดิ์ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทั่วโลกทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect จะเห็นของแปลกเนี่ยนะคะก็คือ DJ นี่แหละพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังถ้าไม่ถูกลอตเตอรี่งวดนี้ก็ไปซื้องวดหน้างวดหน้าไม่ถูกเราก็จะซื้อต่อไปด้วยความอดทนเป็นยิ่งหนักนี่กดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอให้พี่น้องมีเงินมีทองในครอบครองมีความสุขรายงานสังกัดรายงานตนแล้วก็ต้องทักทายพี่น้องที่เคารพยิ่งนะคะต้องทักทายก่อนนะคะคุณฮักพอกำกาคุณประวิตรจันทะเสนคุณวิสูตรอรุณสวัสดิ์คุณสุวณีข้องลิมคนนี้แฟนดิฉันเนี่ยคุณสุวณีเนี่ยนะคะเป็นแฟนมานานนานสวัสดีค่ะคุณบุญยฤทธิ์จันเต็มนะคะคนนี้จำได้ว่าอยู่เกาะลันตาดิฉันชอบมากเกาะลันตาเนี่ยเวลาไปเนี่ยนะคะจะเป็นเกาะที่ไว้พักผ่อนจริงๆแล้วเวลาไปเนี่ยจะไม่อยู่ต้นเกาะนะดิฉันจะไปนู่นเลยสุดเกาะเลยสุดของเกาะตรงนั้นเป็นที่ดินของตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งไปเปิดรีสอร์ทไว้พอสุดถนนใช่ไหมดิฉันก็จะไม่ตรงต่อไปที่ประภาคารนะดิฉันจะตัดตรงลงล่างเลยนะเออชนิดน้ำทิ่มตกเลยอ่ะพูดลงไปแล้วก็จะเป็นหาดส่วนตัวเนาะเดี๋ยวก็จะไม่ส่วนตัวหรอกสวัสดีค่ะคุณวนาทิพย์วัฒนาคงลอยคุณหนุ่มเพชรภูไทยนะคะแล้วก็คุณเอิร์กหมายดีมีคนถามต่อนะว่าดิฉันตัดผมที่ไหนไม่บอกเป็นความลับถ้าความลับหลุดนี่มันก็ไม่ใช่ความลับจริงๆเอางานว่าความลับดิฉันก็ลีลาไปเนาะสวัสดีค่ะคุณสมพรคุณอรุณีเชื้อพูดดีคุณอเกนเจริญพรคุณป้าเป้าทักต่อคุณวิรัตเหมพลเทพเจสุไก่โทษประจำการหน้าเตาแล้วนะจ๊ะอันประมาณนี้นะคะอืมฮะแล้วก็ต้องย้อนกลับมาตรงนี้สิทักทายเสร็จเหตุการณ์สำคัญในวันนี้

ในประวัติศาสตร์โลกของวันที่6มิถุนายนปีพ.ศ.2487เป็นวันดีเดย์เป็นวันเริ่มต้นของยุทธการนอร์มังดีช่วงของสงครามโลกครั้งที่2โดยกองกำลังพันธมิตรยกพลขึ้นบทครั้งแรกเพื่อปลดปล่อยยุโรปจากการยึดครองของนาซีเยอรมันนอกจากนี้ย้อนไปเมื่อปี2187โอ้โหนานนะกองทัพแมนจูค่ะโอ้ก็บุกยึดกรุงปักกิ่งนำสู่การสิ้นสุดของราชวงศ์หมิงเนาะประมาณนี้คุณผู้ฟังและนะคะเอ้าพี่น้องมาอีกนะคะเอาทักพี่น้องก่อนคุณพิทักษ์ยอดสุทธิสวัสดีค่ะคุณสุนิสาแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณสวัสดิ์ดอนเสือนะจ๊ะทักอีกทักอีกคุณอารมณ์อนุวงศ์สวัสดีค่ะคุณหานมิตรไทยลูกพระธรรมสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสมชายนิ่มฟักคุณเพ็ญประภาคงขาวคุณสมชายบุญสวัสดิ์ค่อยๆหาเดี๋ยวเจอพี่น้องของดิฉันอุ้ยพยากรณ์อากาศก่อนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศของเรามีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกฝนเยอะแล้วก็ภาคใต้จะเป็นฝั่งตะวันตกนะคะพื้นที่เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะคะในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะคือลมในอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยจะสูงประมาณ 2-3 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกระจาย 40-60% โดยเฉพาะในช่วงเย็นนี่ฝนจะมานะจ๊ะมาจากคุณทักทายมาจากคุณวีรศักดิ์แช่แต้ท่องนะคะจากทันโตคุณรัชนีกรรุติวรกุลคุณวรรณาทิพย์คุณวรรณาทิพย์วงศานะคะถามว่าสบายดีไม่สบายดีค่ะคุณวันนีสวัสดีค่ะถัดมาเป็นคุณแก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะถามว่าทำไมดิฉันอารมณ์ดีก็ไม่มีอะไรให้ทุกอร่อยเด็ดเอตโลดีกว่าบายแมมบุรีรัตต้มยำปลาหมึกคนใต้เนาะดิฉันเป็นคนปากใต้พูดไม่เยอะตั้งกระทะเปิดไฟเติมน้ำเปล่าน้ำเดือดก็เรียงใส่หัวหอมทุบปลาหมึกพริกขี้หนูทุบใบกระเพราน้ำเดือดอีกทีปิดไฟบีบมะนาวเอ้ยเมนูนี้นะคะเผ็ดร้อนเปรี้ยวหวานไม่มีเหมือนคนปากใต้หวานไม่มีมีเปรี้ยวเผ็ดร้อนนี่เลยนะนี่แหละคนใต้แท้แต่ถ้าจะให้ชื่นใจต้องนี่เลยหน้านี้กระท้อนมาแล้วกระท้อนแช่บวยหวานอมเปรี้ยวเหมือนสาวปากใต้คนนี้แหละคุณผู้ฟังทานเพลินแล้วก็แบ่งปันความสุขด้วยการบรรจงปลอกเปลือกกระท้อนแล้วก็บังบังให้รอบลูกเลยนะจากนั้นหย่อนแช่น้ำเกลือเพื่อที่จะลดความฝาดทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงเดียวนะคะจากนั้นก็ล้างออกแช่ด้วยน้ำปูนใสนะอีกสักพักใหญ่ๆประมาณ2ชั่วโมงได้อยู่พี่น้องนะมันจะช่วยให้เนื้อเนี่ยกรอบระหว่างที่รอก็ตักน้ำมาเอาบวยหวานนี่แหละใส่ลงไปเอาบวยเค็มใส่ลงไปบวยหวานก็ 2-3 เม็ดบวยเค็มก็ 2-3 เม็ดต้มไปให้เดือดปุดๆๆๆนะพักเสร็จแล้วก็เอาน้ำเชื่อมใส่ลงไปน้ำเชื่อมนี่ต้องเย็นก่อนนะจากนั้นก็กระท้อนเมื่อกี้นี่แหละที่แช่ไว้ในน้ำปูนใสก็บีบบีบๆน้ำปูนใสออกแล้วก็เอากระท้อนแช่ลงไปในน้ำบวยเนี่ยน้ำบวยบวยหวานบวยเค็มนะคะแช่เลยแช่ตู้เย็นข้ามคืนเลยยิ่งแช่นานก็ยิ่งเข้าเนื้อหวานอมเปรี้ยวกรอบอร่อยน้ำไม่ใช่น้ำตาลเนี่ยต้องบอกว่าน้ำลายไหลย่อ ประมาณนั้นพี่น้อง

ไอ้ยาถึงช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อแล้วนะคะโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วเร็วนะคะมาถึงช่วงนี้แล้วคุณผู้ฟังไหมเจอแบบนี้แล้วห้ามสนใจปิดแอปนะคะปิดเลยนะคะไม่ว่ามันจะเด้งขึ้นแล้วเด้งขึ้นอีกก็ไม่ต้องสนใจกดทิ้งทันทีข้อความที่มามันจะเด้งแบบนี้ยินดีด้วยที่คุณเป็นผู้ชนะคุณคือผู้เข้าชมลำดับที่แสนโอ้โหเป็นล้านก็ไม่ต้องสนใจนะคะมันจะบอกว่าคุณคือผู้เข้าชมลำดับที่แสนในวันนี้รางวัลของคุณตอนนี้คือแต่เด่นๆก็ว่าไปนะ 108,000 ประการนะคะตอนด้านล่างลงมาจะมีปุ่มเขียนว่าตกลงอันมันแหละพี่น้องกดจิ้มไปเงินหายนะคะห้ามกดห้ามกรอกข้อมูลทุกอย่างปิดทันทีปิดทันควันอย่าให้ความโลภกำเริบขึ้นลูกตาเข้าสมองลงหูโอ้ยห้ามเด็ดขาดนะคะวิชาชีพไม่ได้รักคุณเข้าแล้วค่ะแต่หลอกเข้าแล้วคุณรู้ฝังดูดเงินคุณน้ำหมดนะจ๊ะเออโอ้ยเหนื่อยชีวิตนี่มันอยู่ยากจริงนะจ๊ะเออมานี่ดีกว่าอันนี้ง่ายนะคะพยุงกันเที่ยวแบบเก่ายกแก๊งนี่คุณผู้ฟังติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงนะจ๊ะนี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมพอดิฉันจัดรายการเสร็จปั๊บดิฉันก็พุ่งมุ่งหน้าเลยคุณผู้ฟังเอ้ยไปที่สวนรมณีนาถนี่อยู่ตรงด้านหลังของเสาชิงช้าไปไม่ไกลคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ไปวิ่งงักแยกแยกแยกมีเพื่อนฝูงนะที่เป็น FC เนี่ยก็ไปด้วยกันนะคะเสร็จแล้วปั๊บเพราะว่าเราไปเช้าใช่ไหมวัดยังไม่เปิดวัดยังปิดประตูอยู่พอได้เวลาแล้ววัดก็เปิดประตูก็ไปไหว้พระวัดสุทัศน์ไหว้พระนโมตัสสะภะคะวะโตโอ้ยเสร็จแล้วก็ไปเงยหน้ามองไปที่เสาวัดสุทัศน์นะไม่ใช่เสาด้านนอกนะเสาโบสถ์ก็จะเห็นเปรตวัดสุทัศน์อยู่ที่1 2 3 4อยู่ที่แถวที่4นะนับจากด้านในนะคุณผู้ฟังนะโอ้โหมองขึ้นไปโอ้โหตัวยาวเป็นเปรตนี่แหละเปรตวัดสุทัศน์มันอยู่ตรงนี้เองแต่สูงนะเราต้องเงยคอขึ้นไปแต่ถ้าเราขย่งไอ้ยาจะระวังนะอย่าสูงมากไหว้พระเสร็จนะโมตัสสะปั๊บเสร็จนะก็เดินเลี้ยวใช่ป่ะผ่านต

ลาดตอกหม้อเด้ไปไหนล่ะไปวัดราชบพิตรก็ไปถึงได้ก็หน้าโมตัสสะอุ้ยเป็นวัดที่สวยงามหรูหรามากนะเออเดี๋ยวใจล่มๆนะเดินออกจากวัดราชบพิตรมาก็มาที่ศาลเจ้าพ่อเสือก็เออเอาใหม่ท่องต่อ3วันเข้าไปแล้วนะคะจากนี้ก็อย่าเพิ่งเริ่มเลยนะก็ย้อนกลับมานะคะก็ไหว้เทวสถานไหว้ศาสนสถานฮินดูนะคะก็มีพระพิฆเนศก็ไหว้ไปเหมือนเดิมมีคำให้ท่องเยอะแยะมากมายเห็นไหม4วัดเข้าไปแล้วอุ่นแน่จากนี้ก็ท้องเริ่มหิวคราวนี้ก็เดินวนนี่แหละคุณผู้ฟังไม่ต้องคิดเยอะนะไปร้านแรกเลยนะเดินวกกลับมาตรงนั้นเขาเรียกว่าตรอกตลาดตรอกหม้ออันแน่รู้ว่าตลาดเทศานะมีชื่อทางการว่าชุมชนราชบพิตรพัฒนาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละคุณผู้ฟังนะก็เดินเป็นวงกลมนะคะเป็นตลาดเช้าที่คึกคักสุดอลังการเขาเริ่มแต่ตีห้านะไปจนกระทั่งถึงสักประมาณ10โมงเช้าก็อยู่ใกล้อยู่ระหว่างนะอยู่ระหว่างวัดสุทัศน์กับวัดราชบพิตรในพื้นที่ใกล้เสาชิงช้าแถวๆนั้นแหละแล้วก็อีกที่นึงก็มันก็ใกล้กันนะสารวาการกรุงเทพมหานครน่ะก็เอารถลงไปจอดที่ใต้ดินของศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสียค่าจอดก็20บาทโอ้ยบริการดีจริงๆนะคะในตรอกหม้อเนี่ยนะคะเป็นตลาดเนาะก็มีอุ้ยสารพัดคุณผู้ฟังยำมะเขือเผากุ้งทะเลอุ้ยกุ้งทะเลร้านนี้นี่คนขายน่ารักมากนะถ้าไปซื้อบางแสนเนี่ยนะคะกุ้งลายเสือก็ตกประมาณกิโลหนึ่งก็800 900แต่ถ้าซื้อที่นี่ก็600ใส่เท่ากันโอ้ยสุดมือสุดนิ้วมือนิ้วโป้งไปจนถึงนิ้วกลางดิฉันนะสุดมือเนี่ยเป็นคืบแบบนี้คุณผู้ฟังนะก็เอามาทำอะไรหรอมันเป็นกุ้งทะเลสดนะก็เอามานึ่งเกลือไงแต่ตอนนั้นเนี่ยเวลาซื้อนะคนขายเขาก็จะตัดหนวดให้ตัดเนอะจะสั่งไงก็ทำให้หมดแหละแต่ว่าดิฉันก็ซื้ออย่างนั้นแล้วก็เขาจะใส่น้ำแข็งให้ด้วยแล้วก็มีกล่องโฟมนะเรียบร้อยได้ละ กี่กิโลก็ว่าไปตามสะดวกนะคะอ่ะอีกร้านหนึ่งพลาดไม่ได้เลยยำมะเขือเผาพูดแล้วน้ำลายไหลนะกูคิวยาวเลยอีกร้านหนึ่งก็ด้วยฟังชื่อว่าร้านอาซิลนะอาซิลเนี่ยนะคะก็จะมีหมั่นโถนุ่มนุ่มนะรับทานกับหมูแดงนะฉ่ำเขาย่างแล้วฉ่ำมากเลยมีซี่โครงหมูด้วยนะซี่โครงหมูเขาก็เป็นน้ำแดงอ่ะก็จะฉ่ำคือกันแหละแล้วก็มี3ชั้น3ชั้นนี่ดิฉันชอบมากก็มีหนังด้วยใช่ไหมบอกเขาจะถามว่าสับไม่สับมาเป็นเส้นยาวๆเลยนะก็บอกว่าสับเวลาสับนี่เขาจะหนาเลยคุณผู้ฟังหนาประมาณนิ้วหนึ่งอ่ะเหมือนกินเมืองจีนยังไงยังงั้นเลยเวลาดูหนังสั้นอ่ะหนังจีนเนี่ยคุณผู้ฟังสับยังไงยังงั้นเลยนะโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยสัมผัสเนี่ยมันจะมีความฉ่ำของซอสเค็มหวานหอมโอ้โหมาดิได้สัมผัสแต่คุณรู้ฝังเวลาเคี้ยวนะลูกค้าร้านนี้ยาวมากเป็นแถวเป็นแนวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือเวลาไปเนี่ยนะคะอาคารทั้งหมดจะเป็นสถาปัตยกรรมจีนโปรตุเกสที่นั่งไม่มีนะก็ต้องหิ้วกันกระหล่องกล่องแก๋งมานี่เลยย้อนกลับมานิดเดียวนะคะร้านชื่อว่าสิริพรโภชนาเขาก็ขายข้าวหมูแดงนะไม่กินต้มยำกุ้งเอาไม่กินเราก็จะมากินนี่ไงมันโถเนี่ยที่ซื้อมาจากอาซิลนี่แหละก็ใส่ร้านนี้นั่งเราก็สั่งข้าวต้มปลากระพง80บาท100บาทคุณผู้ฟังใส่เข้าไปเลยคุณผู้ฟังเอ้ยชีวิตเหมือนอยู่เมืองจีนแต่อร่อยแบบไทยๆจากนั้นก็เริ่มแหละอิ่มแล้วใช่ไหมร้านนี้จ่ายตังค์ก็เดินไปร้านซาลาเปาฝากเดียวกันเลยนะถัดจากซาลาเปาซาลาเปาก็จะมีไส้หมูแดงใส่ไข่เค็มอีกไส้หนึ่งที่ดิฉันชอบนะก็จะเป็นไส้ถั่วดำใส่งาดำถัดไปอีกร้านหนึ่งอยู่ด้านเดียวกันหมดเลยกับสิริพรโภชนาเนี่ยนะคะคือเดินด้านซ้ายมือของถนนนะถนนมหันนบที่จะตรงไปศาลเจ้าพ่อเสือนี่แหละไม่ต้องข้ามฟากไปทางไหนละนะก็มีร้านกุยช่ายก็จะมีไส้กุยช่ายไก่ไส้หน่อไม้ไส้เผือก

โอ้โหพอตรงไปป้าเปียวซ้ายร้านเจนีนะเผือกหิมะทอดอุ้ยก็รู้ฝั่งอุ้ยชิ้นเบลมบลาใหญ่โตเคี้ยวนี่ได้ดังใจพอข้ามถนนละคันนี้ข้ามถนนไปด้านเดียวกับศาลเจ้าพ่อเสือนะหมูเต๊ะแล้วก็ถัดไปก็คือราดหน้าไม่ต้องไปไหนเลยราดหน้าทะเลร้านนี่แหละคุณผู้ฟังเลือกตามสะดวกแล้วก็ถัดไปนะจะต้องกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่เขาว่าอย่างนั้นคนโบราณก็พูดนะบัวลอยไข่หวาน แล้วก็ตบท้ายด้วยลูกชิ้นปิ้งเข้าซอยไปอีกน้อยหนึ่งนะซอยตรงสามแพ่งอ่ะแพ่งสรรพศาสตร์ตรงนั้นอ่ะเดินตรงเข้าไปคุณผู้ฟังจะมีร้านขายขนมพวกข้าวฟ่างแล้วก็กล้วยบวชนะคะขนมโบราณอ่ะคุณผู้ฟังขนมแบบเป็นน้ำแกงอ่ะแล้วก็มีที่นั่งให้ด้วยเนาะโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยมันมีความสุขโอ้โหนี่คุณผู้ฟังแล้วก็นะเอาคุยเรื่องกินละมันไหนๆก็คุยละคุยเรื่องน้ำปลาดีกว่าน้ำปลาเนี่ยนะคะเขาเติมน้ำตาลมานะในน้ำปลามีน้ำตาลผสมอยู่จริงโดยกระบวนการผลิตน้ำปลาเนี่ยนะคะจะเป็นการเอาปลาเนี่ยมาดองกับเกลือเพื่อให้น้ำเลือดน้ำหนองของปลาเนี่ยหมักออกมาเนี่ยนะคะจากนั้นก็ปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลเพื่อตัดเค็มแล้วทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากขึ้นซึ่งน้ำปลาแต่ละประเภทเนี่ยนะเขาก็จะมีปริมาณน้ำตาลที่แตกต่างกันไปถ้าเป็นสูตรทั่วไปนะก็จะผสมน้ำตาลประมาณสัก 1-6.5% ขึ้นอยู่กับแต่ละสูตรแต่ละยี่ห้อบางรายก็อาจจะใส่น้ำเชื่อมมีการแต่งสีคาราเมลเข้าไปอีกสูตรหนึ่งเป็นน้ำปลาสูตรคีโตอันนี้คือไม่มีน้ำตาลเลยหรือไม่ก็ไม่ถึง 1% โดยจะใช้กรรมวิธีหมักปลาทะเลกับเกลือตามธรรมชาติ 100% แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นสูตรใช้สารให้ความหวานแม้น้ำตาลจะเป็น 0% แต่ก็จะใช้พวกหญ้าหวานพวกซูคาโลสแต่งรสให้ละมุนแทนน้ำตาลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ที่ควบคุมน้ำตาลเนี่ยคนเป็นเบาหวานนะเอาว่าง่ายๆนะคะเวลาอ่านฉลากเนี่ยมันจะต้องพลิกดูว่าสัดส่วนน้ำตาลวัตถุดิบเป็นยังไงเพื่อเช็คเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลแล้วก็มองหาสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือจำกัดปริมาณการกินนะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยนอกจากโซเดียมจะสูงแล้วนะคะยังส่งผลต่อสุขภาพด้วยถามมาว่าพี่แหม่มน้ำปลาหวานโอ้โหยาน้ำปลาหวานเป็นเครื่องจิ้มผลไม้ที่มีสัดส่วนของน้ำตาลสูงมาก8ถึง15กรัมต่อปริมาณ1ถึง2ช้อนโต๊ะเนื่องจากว่าใช้น้ำตาลปี๊บแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวเป็นส่วนประกอบหยุดได้หยุดพี่จิ้มให้น้อยนะคะโอ้ช่วงนี้น้ำปลาหวานนะจิ้มกับเนี่ยมะม่วงอ่ะเนาะอร่อยนี่ ว้าปะ

หเพลงเพราะเพลงไพเราะเพราะพริกมากนะคะทักทายพี่น้องกันเดี๋ยวพี่น้องงอนนะคะวันนี้คนที่ทักมานะคะทาง LTM FM 95คือคุณสวัสดิ์ดอนเสือตามต่อมาด้วยคุณวันเพ็ญคุณสุวรรณีข้องหลิมเป็นคนที่3คนที่4ลุงต่อยแก่แล้วคุณเมตตาเทพชูเป็นคนที่5ถัดมาเป็นคุณวันนีสวัสดีคุณประสิทธิ์ชนะรบสวัสดีค่ะคุณมาศทองแล้วก็ฮัลโหลนะดิฉันเองบอกว่าปุกนาก้าคนใต้ที่จะไม่พูดยาวไม่พูดนาฬิกานะพูดนาก้า ปุกตึ๊กปุกก่อนเวลานะคะมารอฟังหลานจัดรายการนะเดี๋ยวหลานจะนินทาให้ มีความสุขนะคะสวัสดีคณะเล็กที่เคารพรักคนกระบี่อยู่ชายขอบไปทางพังงานะเออนะคะตัดถัดมานะคะพี่เอ๋ยสวนสยามนี่แฟนประจำนะคะพี่เอ๋ยนี่ชื่อพัฒพรคณะเจริญนะคะเป็นคุณย่าของน้องเวลานะการเวลาเนี่ยน้องเขาน่ารักมากอันนี้ก็ขาประจำค่ะเจสูไก่โทษจากจังหวัดตราดนะคะโอ้สวัสดีค่ะคุณสุชาดาคุณจิตราศรีจันทร์คุณภาวนาขันธบุญนะคะนี่คือรายนามของผู้ที่ทักมาทาง LTM FM 95เดี๋ยวจะทักต่อนะคะช่วงนี้กลับมาก่อนเป็นช่วงของมีเงินมีทองรวยไม่ไหวแล้วเว้ยเขาว่ากันแบบนี้นะเออรวยจริงๆพี่น้องตลาดข้าวเอเชียราคาพุ่งในรอบเกือบ20ปี

โดยข้าวขาวไทยนะคะข้าวขาวไทยเนี่ยเป็นมาตรฐานอ้างอิงของตลาดข้าวเอเชียพุ่งขึ้นนะภายในเวลาเดือนเดียวเนี่ย 20% ส่วนสัญญาซื้อขายข้าวในตลาดชิคาโกก็เพิ่มขึ้น 15% ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะภาวะเอลนิโญร้อนและแห้งแล้งขณะที่สงครามอิหร่านเนี่ยนะคะก็ทำให้ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีราคาดีดทะยานซึ่งสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติก็แจ้งค่ะว่าปุ๋ยไนโตรเจนของประเทศไทยกัมพูชาและฟิลิปปินส์ราคาก็พุ่งขึ้นไป 40-50% ฟิลิปปินส์ก็เตือนนะคะหากเอลนิโญรุนแรงต่อไปจะทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกลดลง 700,000 ตันคิดเป็น 3.5% ของเป้าหมายการผลิตภาพรวมทั้งปีโอ้โหข้าวสารก็ปรับขึ้นสูงกระสอบหนึ่งก็ตก100บาทนี่ราคาในประเทศไทยเนื่องจากว่าตลาดส่งออกเนี่ยเขาคึกคักสมาคมส่งออกข้าวไทยก็แจ้งข้าวขาว 100% ชั้น2นะปรับขึ้นจากกระสอบละ 1,320 บาทเป็น 1,420 บาทปลายข้าวที่เป็นปลายข้าว A1 เลิศนะคะพี่น้อง A1 เลิศเนี่ยปรับขึ้นจาก 1,230 บาทเป็น 1,250 บาทต่อกระสอบปลาปนไม่ปนปี้ปลาปนนะคะทุกเกรดเลยปรับขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมอันเนื่องมาจากสถานการณ์เปรูยังคงห้ามจับปลาเพราะฉะนั้นปลาปนไทยราคาขึ้นค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับขึ้นจากหาบละ774บาทเป็น792บาทต่อหาบกากถั่วเหลืองนำเข้าค่ะเวลานี้นะคะราคาที่กิโลละ16บาท40สตางค์แต่แนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับสูงขึ้นสุกรแปลว่าหมูแปลว่าสุกรค่ะไม่ใช่เพลงผู้ใหญ่ลีที่บอกว่าสุกรนั้นไซคือหมาน้อยธรรมดานั่นนะตอนเด็กๆเพลงนี้ดังประมาณปี2506ถึง2509พี่น้องสุกรนะคะสุกรหน้าฟาร์มสุกรมีชีวิตนี่แหละนะคะภาคตะวันออกค่ะซื้อขายกันที่56ถึง60บาทต่อกิโลกรัมภาคอีสานเนี่ยนะคะ64ถึง66บาทภาคเหนือ62ถึง64บาทและภาคใต้62บาทต่อกิโลกรัมส่วนสุกรที่เป็นลูกหมูอ่ะนะน้ำหนัก16กิโลกรัมราคายืนอยู่ที่ 1,300 บาทต่อตัวก็ต้องเอาไปขุนต่อนะจนเป็นอีโบนะอีโปนี่ก็แม่พันไงก็ค่อยเอามาขายนะไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ35บาทส่วนไก่ไข่แต่เป็นลูกไก่ไข่นะทรงตัวอยู่ที่ตัวละ28บาทไข่ไก่ค่ะแต่เป็นแบบคละหน้าฟาร์มเอาไว้รับทานนะฟองละ3บาท60เป็นราคาที่ทรงตัวต่อเนื่องคราวนี้ก็มาต่อที่ผลไม้มาต่อที่ผลไม้เหาะไม่ใช่เหาะคนใต้เรียกเหาะไม่เงาะนะเหาะหอนกฮูกนี่นะเงาะตราดนะคะราคาสุดชาวสวนก็หวั่นว่าจะร่วงลงอีกช่วงต้นฤดูราคาก็สูง 33-36 บาทต่อกิโลก่อนที่จะปรับลงมาเหลือ22บาทถึง25บาทต่อกิโลโดยปีนี้ทางจังหวัดมีผลผลิตแสนกว่าตัน 160,000 ตันโดยประมาณนะคะเพิ่มขึ้นถึง 5% ออกสู่ตลาดเนี่ยนะคะวันหนึ่งก็300ตันใช้สำหรับการบริโภคในประเทศเนี่ย 92% ส่วนอีก 8% ส่งออกไปเวียดนามมาเลเซียและจีน 8% ถือเป็นจำนวนไม่มากพ่อค้าก็แห่ทิ้งมัดจำหวั่นว่าตนเองหรือว่าลุงของตัวเองเนี่ยจะระบายสินค้าไม่ทันเพราะว่าตลาดเงาะเนี่ยไม่ใช่ตลาดขนาดใหญ่เหมือนตลาดทุเรียนมังคุดและลำไยประกอบกับกระบวนการคัดแยกการแพ็คเนี่ยนะคะต้องใช้แรงงานในการแยกเงาะเนี่ยค่อนข้างที่จะมากทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของเงาะเนี่ย 13-18 บาทต่อกิโลกรัมเมื่อรวมค่าปุ๋ยค่าแรงค่าน้ำมันค่าดูแล

เอามาขาย22-25 บาทนี่แหมมันปริ่มเหลือเกินนะปริ่มจะขาดทุนไม่ขาดทุนอ่ะเพราะฉะนั้นเขาหวั่นใจเขาก็เลยทิ้งเหมาเงาะคือจ่ายตังค์ไปแล้วละจองแต่ตอนจะไปเอาอ่ะทิ้งนะคะตอนนี้ชาวสวนก็ต้องระวังให้มากก็ถามพี่น้องประชาชนล่ะค่ะเอ้ยนะว่าชีวิตเดือนที่6เดือนนี้เข้าเดือนที่6แล้วนะคะของปีมันเอ็นไปทางไหนมันเอ็นไปในทางที่รวยไม่ไหวแล้วฟุ้ยหรือว่าทุลักทุเลนี่คุณรู้ฟังนะชีวิตต้องสู้วันต่อวันไหมหรือว่าชิวๆสิวสบายสบายอันนะหรือว่าเหมือนคนใกล้หมดบุญอ่ะเออดิฉันก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ละคนนี่สภาวะไม่เหมือนกันนะไหวหรือไม่ไหวยังไงพี่น้องมันก็ต้องไหวเหมือนแม่น้ำทางเหนือไหลลงทางใต้ชั้นใดชั้นนั้นจากแม่ปิงล่องลงมาปิงวังยมนาฏมารวมกันที่ปากน้ำโพไหลลงมาเป็นเจ้าพยาก่อนที่จะออกไปที่อ่าวไทยล่องแม่ปิงจัด

0: ษตร
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมบ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
4: เมื่อต้นชั่วโมงคุยเรื่องของตลาดกุ้งที่ตรอกหม้อใช่ไหมคะคุยไปใหญ่เลยใช่ไหมมาถึงตรงนี้มาเลเซียเนี่ยนะคะเขาระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งลายเสืออันนี้ตัวจะโตกุ้งแชบวยกุ้งทะเลนะคะกุ้งขาวกุ้งขาวโดนด้วยนะคะกุ้งขาวเวนนาไมอันนี้กุ้งเลี้ยงนะคะกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินมีผลตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็การส่งออกกุ้งของไทยเนี่ยนะคะเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนมูลค่าเฉลี่ย44ล้านบาทนะคะเดือนหนึ่งก็จะส่งออกได้ประมาณ44ล้านบาทเมื่อเขาปฏิเสธการนำเข้ากระทรวงพาณิชย์ก็เลยผลักดันที่จะส่งออกไปที่จีนสหรัฐญี่ปุ่นและอาเซียนอื่นนะคะคาดว่าจะดูดซับผลผลิตได้เดือนนึงอะต้องไม่น้อยกว่า400ตันนะคะตามที่เราเคยส่งออกให้มาเลเซียประเทศเดียวก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะปลากระพงขาวจากมาเลเซียเนี่ยเข้าสู่ตลาดไทยในปริมาณที่สูงมากและพบว่าในปริมาณปลากระพงขาว

จากมาเลเซียมีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพคราวนี้มาเลเซียก็เลยเอาคืนนะคะจริงๆแล้วต่างคนต่างตรวจมันก็จะแฟร์มันก็จะคุ้มครองนะคะผู้บริโภคใช่ไหมมันก็ต้องมีการตรวจนะคะยากลุ่มนี้เนี่ยถามว่าเขาใช้ทำอะไรเขาใช้ฆ่าการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะยาต้านไวรัสยาต้านเชื้อรายาต้านปรสิตเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วถ้ามันตกค้างอยู่ในกุ้งอยู่ในปลาเนี่ยนะคะอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับประชาชนข้อมูลจาก WHO นะคะองค์การอนามัยโลกก็ระบุวิกฤตนะของเชื้อดื้อยาเนี่ยมันเป็นภัยเงียบค่ะพี่น้องมันเป็นภัยเงียบระดับคุกคามด้านสาธารณสุขเลยทีเดียวหน้าฝนมาแล้วนะคะก็เฝ้าจับตาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ป่วยตอนนี้เฉียด 1.7 แสนคนตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะคะแล้วก็มีเสียชีวิตไป16ศพเจาะลึกลงไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มวัยเรียนมีอัตราการป่วยเนี่ยสูงที่สุดอาการก็คือไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียจนกระทั่งถึงภาวะแทรกที่รุนแรงปอดอักเสบเสียชีวิตได้นะคะทั้งนี้การแพร่ของเชื้อจะกระจายผ่านการไอ จามฮัตชุยนะแล้วก็การสัมผัสสารคัดหลั่งพวกน้ำมูกน้ำลายโดยเฉพาะในโรงเรียนสถานศึกษาที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะแนะเลยนะคะก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนี่นะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่เจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างรวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะตอนนี้เกิน60นะคะโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะฉีดฟรีให้นะคะสำหรับคนที่มีความเสี่ยงผู้ใหญ่เอ่ยคนเป็นโรคประจำตัวเอ่ยโรคเลื้อรังอะไรประมาณนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะโอ้ยพี่น้องทักมาดิฉันตามต่อนะคะคุณสังสุราชนะคะคุณหนูเล็กพัชราพรตามต่อด้วยคุณวรชาติคงสมุทรคุณสุมาทักมาจากประเทศนอกประเทศนะคะมาจากยุโรปนะแล้วก็พอสมศักดิ์แพรกม่วงคนนี้ทักมาจากจังหวัดพัทลุงคุณบุญเรียนที่รักนั่นเนี่ยนะคุณไผ่ตะกั่วป่าแล้วก็สวัสดีอรุณสวัสดิ์คุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์คุณตั๊กนามวงเพชรจันฉายคุณสุธาทิพย์จันทองนายเว้นวักสีดำไม่ขาวละคุณจอยใจดีสัปดาห์ที่แล้วทักมาสัปดาห์นี้ทักมาอีกนะคะจากตลาดรถไฟส่งคล้านะคุณศิริลักษณ์ศักดิ์โชติทิติกุลตามต่อมาด้วยคุณจรูนหน้าแก้วแฟนดิฉันทั้งนั้นนะคะดิฉันจำแม่นจำนานจำหนักนี่คุณผู้ฟังมองเวลาจัดไปสองเพลงนะคะมนุษย์เราเนี่ยก็เหมือนหุ่นไล่กาลนี่แหละนะคะสองเวอร์ชันจัดไปเลยค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ษตร
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งนะคะสำหรับช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องนะคะเรารู้จักกันมานานเราทักทายกันมานานนาน22ปีนะคะพี่น้องรู้สึกว่านานไหมดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ถามมัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจขี้เหร่ตัวเตี้ยอ้วนดำโอ้ยความขี้เหร่รวมอยู่ที่ดิฉันนี่แหละคุณผู้ฟังนะเข้ามามองหน้ากันตรงนี้นะคะว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องที่เคารพนะคะพี่น้องที่เคารพก็อยู่กันเยอะสวัสดีค่ะช่างยูเป็นวักขี้เล่าเจียงหายโออยู่เหนือเจ้านะคะสวัสดีค่ะคุณเฉลียวคำพากะปุ่มคุณรัตดาพันรัตคุณอัมพามงคลศรีสำราญคุณโอ๋คุณวีระช่วยชูนามสกุลกับเดียวกับน้าดิฉันเลยอ่ะน้าเล็กวันชนีช่วยชูนะสวัสดีค่ะคุณสายันโพธิศรีถัดมานะคะคุณจิตราศรีจันทร์คุณวรรณาศรีสะอาดคุณณรงค์รักษาเชื้อคุณนัทเกสโลคุณลูกจันทร์คุณวรเมธคงนองคุณถวยเทพทรงชาติคุณจ่าเพิ่มพลพุทธคุณสมบุญมณีคุณเด็กวัดป่าแก้วกรุงเก่าเออดิฉันชอบนะกรุงเก่าเนี่ยนะคะไปทีไรนี่คุณรู้ฟังเอ้ยจะเอ้ยอะไรล่ะคะกุ้งเผาโอ้โหอร่อยจริงๆแล้วกล้ามกุ้งเนี่ยนะคะเอาไปผัดตัวดิฉันเนี่ยนะคะชอบผัดกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก้านบัวใช่ไหมใส่บัวก็ชอบใส่บัวจะนิ่มๆนะเออแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วแต่ละคนเนี่ยนะคะความอร่อยเนี่ยในอาหารแต่ละประเภทเนี่ยก็จะไม่เท่ากันคุณผู้ฟังว่าจริงไหมบางทีเราบอกว่าเออไอเนี่ยอร่อยมากเลยเสียงสองมาใช่นะคะแต่อีกคนบอก

เบแล้วแต่เนาะเหมือนคนใต้นี่แหละนะก็กินแกงเหลืองเนี่ยแกงส้มเนี่ยนะคะกินมาได้ทุกวันแหละคุณผู้ฟังแกงส้มปลาแกงส้มหมูหมูสามชั้นแกงส้มหมูกรอบอะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วนเวลาไปอยุธยาเนี่ยค่ะความอร่อยก็จะอยู่ตรงนี้แหละหลังจากที่ไปไหว้นะคะพระแล้วก็ไปเที่ยวดูเจดีย์เก่าๆหาวัดนะคะในการที่จะเดินเล่นอย่างสบายใจพูดถึงของเก่าๆคุณผู้ฟังจำได้ไหมเกมซ่อนของอ่ะเป็นการละเล่นพื้นบ้านเด็กสมัยนี้นะถ้าทางจะเล่นไม่เป็นแล้วแหละที่เขาร้องต่อกันเป็นกลอน4คล้องจองขี้ตู่กลางนาขี้ตาตุ๊กแกขี้มูกยายแก่อเล่อชอนนะคุณผู้ฟังจำได้ป่ะที่ผู้เล่นเนี่ยจะนั่งล้อมวงอ่ะเป็นวงกลมๆอ่ะแล้วก็เลือกคนหนึ่งไปอยู่กลางวงอ่ะนอนหมอบปิดตาไว้อยู่ตรงกลางใช่ไหมเป็นขี้ตู่อ่ะคนในวงเนี่ยก็จะร้องขี้ตู่กลางนาใช่ไหมขี้ตาตุ๊กแกขี้มูกยายแกอละเออละชอนว่าไปเนาะแล้วก็ซ่อนของส่งไว้ข้างหลังอ่ะพอจบเพลงแล้วคนกลางวงที่เป็นขี้ตู่ก็ต้องลุกขึ้นทายอ่ะว่าของอ่ะอยู่ที่ใครทายถูกคนนั้นก็จะต้องออกมาเป็นขี้ตู่ไงซึ่งพฤติกรรมขี้ตู่เนี่ยนะคะสื่อถึงการทึกทักอ่ะทึกทักเอาเองอ่ะว่าตู่เอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแบบเนี้ยส่วนไอ้เจ้าตัวตุ๊ดตู่เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นสัตว์เลื้อยคลานในตระกูลเหี้ยหรือว่าตระกูลตะกวดเนี่ยนะคะตอนตัวน้อยๆเนี่ยคอก็จะมีสีส้มพอโตขึ้นมาสีที่คอก็จะจางลงลำตัวก็จะเป็นลายขวางขั้นสีเหลืองๆอ่ะตั้งแต่คอไปจนถึงปลายหางอ่ะชอบนอนตามโพรงไม้รูหินปากใต้เขาก็จะเรียกว่าเห่าช้างซึ่งไอ้ตู่หรือเห่าช้างเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษแต่เป็นสัตว์คุ้มครองห้ามล่าห้ามครอบครองแสดงว่าห้ามเข้าครองต้องเป็นส่วนนี้ว่าปะนะคะคนเป็นพ่อแม่เนี่ยนะคะเวลาตั้งชื่อลูกเนี่ยก็จะต้องมีความชาญฉลาดด้วยแหละไม่งั้นนะคุณผู้ฟังเนาะไม่ต้องพูดเยอะตุ๊ดตู่ก็คือนะแล้วตู่ก็คือ ใช่ไหมอีอีอาวันเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขี้ตู่กลางนานะคะเชิญรับฟังค่ะ

น้องก็บีบคอบีบบังคับข่มเหงสารพัดบอกว่าพี่แหม่มอย่าพูดนานนะพี่พูดได้เท่านี้แหละเอ้ยวันนี้พี่ปินะคะพี่ปิดิสยามกับพี่ก๊อฟติดสยามเขาจะควงกันไปคุณผู้ฟังไปเดินเล่นออกกำลังกายโอ้ยนานๆทีพี่ปิจะยอมให้พี่ก๊อฟควงออกจากบ้านโรแมนติกแท้เดี๋ยวเขาเดินจูงมือกันรายงานเป็นยังไงดิฉันจะแจ้งให้ทราบในสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังมาที่

หน้าปัดอุ้ยคนนี้มาแล้วแฟนคลับของใครบางคนในอดีตแต่ปัจจุบันกลายมาเป็นแฟนคลับของแหม่มบุรีรัตน์ไปเสียแล้วนั่นคือพี่ปูพี่ปูกัญญารัตน์มีส่วนรักนะคะจุ๊บจุ๊บสัปดาห์ที่แล้วเจอกันนะคะคุยกันสารพัดนะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเจอผอ.ด้วยผอ.คนนั้นนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าดิฉันเนี่ยนะคะทำเรตติ้งไม่ถึงเขาจะไล่ดิฉันออกเขาพูดงี้ดิฉันเกาะขาเลยแล้วบอกว่าไงวะพอออกกล้าเหรอกล้าไล่แหม่มบุรีรัตน์ออกเหรอออกไปดิฉันก็อดตายอุ๊ยน่าสงสารพูดเล่นกันแต่เอาความจริงมาพูดเล่นนะโอ้ยกลืนน้ำลายแทบจะไม่ลงคอสวัสดีค่ะคุณเอลาวันชีวิตไม่พร้อมแต่หัวใจพร้อมอัน ว่าไปสวัสดีค่ะคุณวิไลนะคะคุณวิไลทักทายมาจากจังหวัดพะเยานะคะสวัสดีค่ะคุณมนารีอรุณสวัสดิ์คุณวิรัตเหมพลเทพบอกหนองคายอากาศดีดีทำไมต้องทำเสียงสองด้วยก็ไม่รู้สวัสดีค่ะคุณนภัทรนี่หนูนิ่มมาแล้วนะคะหนูนิ่มต้มตำ8ครก8ริ้วนะคะจากวัดโสธรตั้งพิกัดเลยต้องไปรับทานนะคะนิ่มส้มต่ำ6ครกถัดมาคุณสุเทพคำปิงคุณกัจฉมนแก้วเรืองจากมหาสารคามนะคะดิฉันจำได้คุณหนูวันสุดประเสริฐค่ะแล้วต่อด้วยคุณอุไรจริตงามจากทุ่งสงคุณบุญฤทธิ์จันเต็มนะคะเป็นคนสุราษฎร์คนนี้ดิฉันจำได้แล้วก็มาอยู่ที่เกาะลันตานี่นะเกาะที่ดิฉันชื่นชอบมากบอกช่วงนี้ฝนตกอย่างแรงออกทะเลไม่ได้นะคะพยากรณ์อากาศบอกเลยค่ะแล้วก็ม้วนน้องม้วนเป็นเด็กวัดพระใหญ่อยุธยาทักทายต่อนะคะแชร์นะครับนั่นแชร์แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็คุณศิระเมธพิชยะเดชากุลวัฒน์คุณรัชนีพันใหม่ทักทายมาบอกอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณแหม่มอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณรัชนีจ้าแล้วก็คุณสุวนีข้องลิมคุณวนาทิพย์วัฒนาคงลอยเนี่ยดิฉันจำแม่นหมดแหละ คุณต้อมหรือคุณต๋อมมิดานะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะคุณพานุวัฒนาวิจารณ์น้องตาก็จะหมุนมืออยู่นั่นแหละดิฉันก็บอกว่าอย่าเพิ่งมุนมานี่ก่อนเลยนะคะจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศนะคะใจร่มพี่น้องคลังคือกระทรวงการคลังค่ะปลอบใจพลาดบัตรคนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มเกณฑ์เดิมไม่เข้มไม่ได้นะขับรถยุโรปอะไปใช้บัตรคนจนน่ะเนื่องจากเขาทำอย่างนี้คุณผู้ฟังคือสามีเนี่ยจะกอบสมบัติไว้กับตัวเองให้หมดส่วนภรรยานั้นก็จะไม่มีใช่ไหมไม่มีเงินฝากไม่มีที่ดินไม่มีอะไรที่เข้าเงื่อนไขก็จะเข้าอยู่ในกลุ่มของคนจนไงแล้วลูกเนี่ยนะคะก็ยังจะเอาแม่เนี่ยนะคะไปหักภาษีรถยนต์อะประมาณนั้นอืมเขาก็ได้สิทธิ์คือคนไม่จนจริงอะได้สิทธิ์ส่วนคนจนกว่าจะได้สิทธิ์โอ้โหเหงื่อนี่แทบจะเงือกต้องบอกว่าโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นประมาณนั้นนะคะนี่คนรุ่นใหม่ค่ะผ่อนชนมผ่อนข้าวมันไก่จนหนี้พุ่ง 27% ค่ะด้านแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็เล็งออกเกณฑ์คุม buy now pay later แปลว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังอ่ะพี่น้องเพื่อสกัดพฤติกรรมการก่อนหนี้เกินตัวในกลุ่มของคนรุ่นใหม่พบว่ามีหนี้สูงถึง52.7% จากบัญชีผู้ใช้ที่พุ่งขึ้นเป็น5ล้านบัญชีมีมูลค่าสินเชื่อรวม 17,900 กับอีก8ล้านซึ่งเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึงร้อยละ 99.9 พี่น้องมันเยอะขนาดนี้ถามว่ามันเยอะได้ยังไงก็เยอะด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงสินเชื่อง่ายเกินจนเป็นหนี้ล่องหนเหมือนมองไม่เห็นแต่เพดานเนี่ยนะคะของบางแพลตฟอร์มมันจะมาตามแพลตฟอร์มคุณผู้ฟังตั้งค่าการใช้จ่ายโดยให้ผู้บริโภคเนี่ยก่อนนี่แบ

ไม่ตั้งใจในสินค้าที่ไม่จำเป็นและราคาค่อนข้างจะต่ำเช่นผ่อนชาไข่มุกอะชาไข่มุกก็ขาย106บาทมันก็เบิ้ลบวกถูกป่ะเออจากนั้นก็ให้ผ่อนนาน 3-4 เดือนถ้าผ่อนได้ก็ไม่มีดอกแต่ถ้าผ่อนไม่ได้เดือนไหนละเวรเกิดเลยคุณผู้ฟังดอกท่วมมาเลยท่วมมาพี่น้องประมาณนั้นก็กระทบต่ออนาคตทางการเงินของคนในประเทศไทยในระยะยาวต่อมาอีกเมื่อคืนนี้ทองร่วงโอ้โหคุณผู้ฟังร่วงแรงนะคะเหลืออยู่ที่ 4,322 ต่อทอยเอาส์นะคะต่อทอยออนส์เนี่ยนะคะทองไทยก็ไหลลงประมาณ 1,400 บาทต่อบาททองคำเหลืออยู่ที่ประมาณ 68,700 บาทจากเดิมที่เคยพุ่งถึง 82,000 บาทใช่ไหมถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเลขนอนฟาร์มออกมาดีเกินคาดนะคะนอนฟาร์มคือสถิติการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ประกาศโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐสะท้อนภาพเห็นว่าตัวเลขที่ออกมาดีนั้นเศรษฐกิจของสหรัฐดีขึ้นพันธบัตรราคาที่จ่ายดอกเบี้ยตอบแทนก็จะดีขึ้นถามว่าเอ้ยแล้วทำไมนอนฟาร์มออกมาดีแล้วตัวเลขมันดีขนาดนี้แล้วทำไมอ่ะทำไมมีคำตอบค่ะอธิบายว่าคำตอบคือเฟดก็คือธนาคารกลางสหรัฐภายใต้ประธานเฟดคนใหม่อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยาวขึ้นคราวนี้คุณรู้ฟังนึกออกใช่ไหมดิฉันเคยอธิบายเนาะดิฉันเคยไม่ใช่เรียกอธิบายหรอกเรียกว่าบอกกล่าวใช่ไหมให้ได้ทราบถ้าดอกเบี้ยขึ้นเงินทั้งหมดเนี่ยมันจะไหลไปที่ดอกเบี้ยไงเพราะผลตอบแทนมันมีถูกต้องนะคะส่วนทองคำมีดอกเบี้ยมาไม่มีมีแต่การขึ้นลงของอัตราการค้าทองคำเพราะเงินมันเทไปที่การฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ยเอ้าทองมันก็ลงมันจะผันผวนอยู่อย่างนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องมากแค่เฟดเนี่ยนะคะไม่ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรอกเอาแค่เฟดเนี่ยนะคะง่ายสุดเลยเอาแค่เฟดเนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยไว้อ่ะแค่นั้นเนี่ยนะคะมันก็สกัดละสกัดเงินเฟ้อส่งผลให้ทองแล้วก็ซิลเวอร์ก็คือโลหะเงินเนี่ยนะคะโดนเทขายออกมาอย่างหนาแน่นและหนักหน่วงเมื่อคืนนี้ตกแบบนี้เลยอ่ะตกแบบเหมือนหน้าผาเหมือนตกเหวอะเหวสุวัตด้วยประมาณนั้นนะคะแล้วที่สำคัญถามว่าทำไมตัวเลขนอนฟาร์มมันดีขึ้นด้วยนะอ๋อบอลโลกก็มีผลนะคะเวลาอธิบายเนี่ยดิฉันไม่ได้อธิบายคุณผู้ฟังนะคะดิฉันอธิบายในห้องวูมของดิฉันที่ดิฉันทำงานรับจ้างบริษัทเขาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคิดดูถ้าไม่มีบอลโลกการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เป็นนอนฟาร์มอ่ะมีมั้ยไม่มีคราวนี้ถ้ามีล่ะอ้าวมันก็เกิดการจ้างงานดิใช่มั้ยแค่นี้คิดง่ายๆเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้การลงทุนเนี่ยนะคะเข้าใจได้อย่างง่ายอ่ะสวัสดีค่ะคุณวลีลักษณ์วรการรัศมีสวัสดีนะจ๊ะเอ้นแน่โอ้ยชื่อน่ารักซะจริงความจริงใจมีมั้ยพี่แหม่มไม่มีดิฉันก็อธิบายนะคะอย่างเข้าใจง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาแต่ถามว่าจะมาสอนในรายการนี้ได้ไหมพูดเลยค่ะว่าไม่ได้เนื่องจากผิดกฎพอไปรับจ้างเขาเป็นลูกจ้างบริษัทเขาก็ต้องทำตามกฎของบริษัทเขาสวัสดีค่ะคุณสุรชัยอินทกิจคุณจุลีแซ่จึงคุณหมูสวัสดีนะจ๊ะคุณกันนิกาสวัสดีค่ะแล้วก็คุณกันนิกาบอกสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะฮะอธิบายกันยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ต้องพักดิฉันไม่ได้พักแต่ดิฉันให้คุณรู้ฟังได้พักเนื่องจากข่าวที่จะอ่านต่อไปนี่เป็นข่าวโอ้โหที่ต้องทำใจรุ่มๆมาจากหน้าหนึ่งของDaily News
่านความจริงอ่านDaily News

นี่เลยนี่เลยคุณกิตมงคลเพชรชลัดบอกติดตามน้องแหม่มนะเรียกน้องแหม่มโอ้ยดีใจนานๆทีคนแก่ๆแบบนี้จะมีคนทักประมาณนี้ถึงแม้จะนะนะหน้าหนึ่งของ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะบอกแบบนี้ไล่บี้เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านก็ 17,600 ล้านนั่นแหละขู่ทักษิณทักษิณนี่คืออดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มากบารมีทางการเมืองและเป็นอะไรอีกหลายอย่างโอ้เป็นผู้ที่ยังติดกำไรที่ข้อเท้าอยู่เพราะว่าใบบริสุทธิ์เนี่ยนะคะยังไม่ออกแม้จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วไล่บี้เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายกล้าวไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรณ์ชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้ยังทำไมยังนิ่งเฉยพี่น้องมากรมสรรพากรเนาะก็เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรเป็นเงิน 1.7 หมื่นล้านบาทซึ่งสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของภาษีหุ้นของบริษัทชินคอปหลังจากที่ศาลฎีกาเนี่ยนะคะที่6890/2568เรื่องนี้เนี่ยนะคะเมื่อลงว่าปี2568มันคือวันที่17พฤศจิกายน2568มีคำพิพากษาทำให้คดีนี้ถึงที่สุดและหนี้ภาษีอากรก็ต้องเป็นไปตามการประเมินถือเป็นที่สิ้นสุดซึ่งรักษาการแทนอธิบดีกรมสัมภากรนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ก็เปิดเผยว่ากรมสัมภากรเนี่ยได้ติดตามเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างจากนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้กรอบของกฎหมายขีดเส้นใต้500เส้นภายใต้กรอบของกฎหมายมีทั้งการแจ้งให้ชำระภาษีตามมาด้วยการสืบสวนทรัพย์ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าการสืบทรัพย์ว่ามีทรัพย์ที่ไหนถ้าเป็นประชาชนแบบเรานะแบบคุณแบบดิฉันเนี่ยเราก็จะต้องถูกสืบทรัพย์สืบทรัพย์แปลว่าอ๋อมีเงินฝากตรงไหนมีที่ดินตรงไหนมีรถยนต์กี่คันเครื่องบินเราไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้าเขามีเครื่องบินก็ต้องตามสืบทรัพย์สืบเพื่ออะไรสืบเพื่อยึดแล้วทำอะไรยึดแล้วอายัดแล้วทำอะไรนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรคุณฟังนึกภาพตามเนาะคือเราติดค้างหนี้ภาษีตัวเราก่อนนะติดค้างหนี้ภาษีสัมภากรโอ้โหตามเราเช็ดเลยคุณผู้ฟังเออเหมือนอย่างดาราติดหนี้อ่ะติดหนี้ภาษีอากรแบบเนี้ยก็โดนนะเออแล้วมีการประกาศใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันคือแผ่นดินนี้คือแผ่นดินไทยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายอันนั้นคือหลักการของกฎหมายแต่ความจริงด้านไซจะเป็นอย่างไรดิฉันไม่ทราบได้นะอย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเร่งรัดจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยหากได้รับการชำระภาษีไม่ครบถ้วนต้องไม่ครบนะไม่ครบในจำนวน 17,600 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะคะถ้าได้รับชำระไม่ครบถ้วนจะฟ้องนายทักษิณในคดีล้มละลายภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความที่มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการคุณผู้ฟังเห็นไหมเผือกร้อนอยู่ที่กรมสรรพากรเนี่ยถึงบอกไงว่าเมื่อกี้เนี่ยถึงต้อง

0: ต้องทำใจร่มๆก่อนที่จะอ่านข่าวนี้แล้วก็เปิดเพลงให้สองเพลงเลยเพลงนี้น่ารักมากเลยหัวใจก็เหงาหัวเขาก็เสื่อมคุณผู้ฟังเป็นเล็กเก้นะเออหัวใจก็เหงาหัวเขาก็เสื่อมค่ะส่วนก็คิดกันไป
1: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไปกินเด็กได้ไหม

พลงนี้นี่คนถามกันไปเยอะเลยคุณบรรจงม่วงนวลคุณนิ่มนะคะถามว่าเพลงนี้ชื่ออะไรพี่เป็นเล็กเก้นะคะเพลงชื่อน่ารักมากเลยเพลงชื่อว่าหัวใจก็เหงาเว้นวรรคหัวเข่าก็เสื่อมจัมโบ้มิวสิกขับร้องเหมาะมากเลยหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมนะคะอ่ะมาที่ Daily News นะคะชะยุลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตรรกะอะไรมาคิดนะเดี๋ยวต้องดูว่าลูกเนี่ยมันเอาพ่อแม่เนี่ยมาหักภาษีแล้วลูกเนี่ยได้เลี้ยงพ่อแม่ตามนั้นหรือเปล่ากระทรวงการคลังเขาก็คิดเยอะนะคะมีคนส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วนะคะคุณสุชาดานะคะคงจะชอบเพลงนี้และดิฉันก็จัดให้1เพลงค่ะอีกเพลงหนึ่งต่อจากหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมนะคะต้องเป็นเพลงนี้ค่ะ60แล้วไงเชิญรับฟังค่ะ

ึงช่วงของรอบรู้กระแสโลกนะคะท่องเที่ยวเวียดนามตอนนี้นี่เติบโตแข็งแกร่งมากเลยพัฒนาซุปเปอร์แอปร่วมกับเอกชนชั้นนำโดยใช้ AI และบล็อกเชนรวมข้อมูลท่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันอย่างพุ่งเป้าผักดันให้เกิดรายได้ทะลุขีดจำกัดที่ไม่เคยมีมาก่อนแบบก้าวล้ำเส้นข้ามเส้น 1,000 ล้านล้านดองเท่ากับ 1.27 ล้านล้านบาทและตั้งเป้าปีนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยให้ได้25ล้านคนควบคู่ไปกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้คนเวียดนามเที่ยวเวียดนามนะคะ150ล้านครั้งเพื่อผลักดันให้รายได้ทั้งปีเนี่ยแตะอยู่ที่ 1.125 พันล้านล้านดองเท่ากับ 1.14 ล้านล้านบาทดูดิเวียดนามเขาไปถึงไหนนี่จากเวียดนามนะคะไปจีนจีนทำถึงเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวในบนทนไหหนานนะทางตอนใต้ของจีนนะคะก็หวังที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดรายได้หลงจ้งเหล่งเจ้งเขามองที่95หมื่นล้านหยวนเท่ากับ 437,000 ล้านบาทเพิ่มเป็น2เท่านั่นก็คือเท่ากับเมื่อเป็น2เท่าเนี่ยนะคะก็จะเบิ้ลเป็นทวีคูณพี่น้องคะนั่นก็คือ204แสนล้านหยวนเท่ากับ 938,000 ล้านบาทด้วยการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาและอวกาศเพื่อสุขภาพการพักผ่อนการแสดงทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญและสินค้าปลอดภาษีแบบไฮเอ็นด์รวมถึงการเปิดเส้นทางระหว่างประเทศนะคะโอ้โห82เส้นทางเชื่อมเมืองที่ใช้ภาษารัสเซียเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันนอกจากนี้ยังเปิดเส้นทางบินระยะไกลไปยุโรปและสหรัฐอเมริกา5เส้นทางทั้งหมดคือดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติคุณผู้ฟังจีนทำถึงขนาดนี้ทำจนญี่ปุ่นสะดุ้งเลยนะคะสะเทือนเลื่อนลั่นว่างั้นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นก็แจ้งว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่นติดลบ5.5% เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบปีและนักท่องเที่ยวจีนซึ่งถือเป็นตลาดหลักของญี่ปุ่นมานานหลายปีติดลบไป 56.8% เหลือเพียง 337,000 คนในเดือนเมษายนที่ผ่านมาถือเป็นการปรับลดที่แรงในตลาดหลักบูมส์เบิร์กอีโคโนมิกส์เนี่ยนะคะก็มองว่าผลกระทบสะท้อนให้เห็นภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กำลังเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงสำคัญมากๆของการท่องเที่ยวโลกในยุคใหม่ไอ้ยาคุณผู้ฟังคะเป็นแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากบูมเบิร์กนิกเกอีเอเชียแล้วก็ bbc.com นะคะบทเพลงนี้มาทันทีเลยค่ะเชิญรับฟังจ้า

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไง
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
4: ถึงช่วงหน้าดีใจที่สุดของรายการข่าวจริงข่าวตรงอีอ่ะตะมุตะมิปุ๊กปิ๊กตะลุกกุ๊กกิ๊กที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอคืออย่างนี้ค่ะพี่น้องคะถ้าไม่มีใครเนี่ยนะคะนินทาคุณแสดงว่าคุณเนี่ยไม่อยู่ในเกมส์ถ้าไม่มีใครเอาเปรียบคุณแสดงว่าคุณมีค่าแล้วและถ้ามีใครอยากกดคุณให้ต่ำกว่าแสดงว่าคุณอยู่สูงกว่าเขา แค่นี้แหละขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและสงพรที่ขออำนวยอวยชัยให้ทุกท่านสมมาตรปรารถนาในทุกประการสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตอย่างอัศจรรย์ยิ่งนักวันนี้ช่วงนี้เชิญคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อความสำเร็จและเพื่อปัญญาอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธังตังโสอิอิโสตังพุทธังปิติอิดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ